0: ลงทุนและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันพร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้เอกชนของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันสร้างแนวคิดใหม่ๆความร่วมมือใหม่ๆและโครงการใหม่ๆที่จะนำไปสู่การเติบโตร่วมกันต่อไปอย่างยั่งยืน
1: ทั้งนี้เมียนมาเป็นคู่ค้าต่างประเทศของไทยอันดับที่22ของโลกและเป็นอันดับที่7ในกลุ่มอาเซียนโดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงกว่า 240,000 ล้านบาททิศทางหลังจากนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างโอกาสใหม่ทางการค้าและการลงทุนให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นธริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสิ้นเดือนนี้
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือระดับเทคนิคเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนและภาษีนำเข้าสหรัฐอเมริกามาตรา301จะมีขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้โดยจะเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองพร้อมทีมงานด้านเทคนิคเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเจรจาซึ่งการดำเนินการจะไม่จำกัดอยู่เพียงด้านประเด็นการค้าแต่จะครอบคลุมถึงการลงทุนของภาคเอกชนและความร่วมมือในด้านอื่นๆและยังมีประเด็นที่ไทยมีจุดยืนชัดเจนและไม่สามารถยอมรับได้จึงจำเป็นต้องมีการหารือในระดับนโยบายควบคู่กับการเจรจาโดยจะมีการพบหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาภาพรวมของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะประเด็นดุลการค้าเพียงอย่างเดียว
4: การคุยกันอย่างที่เรียนนะคะว่าเราก็พยายามที่จะดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ในมุมของนโยบายคงใช้ในเรื่องของการค้าอย่างเดียวไม่พอมันเป็นเรื่องที่มันเป็นขอบเส้นแบนที่เรามีอยู่ยังไงเราก็คงจะยังไม่ยอม
3: ด้านนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยโดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปลผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทโดยคาดว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นในช่วงเดือนกันยายนหรือตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
5: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและจะประกาศขึ้นบัญชีใหม่ทั้งหมดคาดว่าภายในวันนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดโดยคาดว่าจะประกาศภายในวันนี้สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบจำนวน 5,925 รายนั้นจะส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบ97รายที่มีชื่อในประกาศใหม่แต่พบความผิดปกติในลักษณะการปรับแก้คะแนนนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายในขั้นต่อไปอย่างเด็ดขาด
6: กองกลางเห็นมติไปในทิศทางเดียวกันว่าดำเนินการตามที่กตท.ได้เสนอ 5,925 คนที่มีความผิดปกติเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะออกประกาศบัญชีใหม่ซึ่งคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยหลังจากการแก้ข้อยคำได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยภายในวันนี้การประกาศบัญชีใหม่ของผู้ที่ผ่านการสอบคนที่คะแนนมีความผิดปกติจะถูกส่งข้อมูลพร้อมกับแนวทางปฏิบัติไปยังจังหวัดต่างๆที่มีการบรรจุเนี่ยในช่วงประมาณวันจันทร์
2: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่จะมีเงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพ
7: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนแม้ประชาชนยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัดเช่นงดเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเลือกร้านอาหารที่ราคาถูกลงและลดงบซื้อของขวัญโดยกิจกรรมยอดนิยมยังคงเป็นการพาแม่ไปรับประทานอาหารทำบุญและมอบของขวัญประเภทพวงมาลัยอาหารเสริมเครื่องนุ่งห่มหรือเงินสดซึ่งกลุ่มเจนซีเป็นกลุ่มที่มีความตั้งใจเดินทางไปหาแม่มากที่สุด
8: เราก็จะมีตัวเลขของการนะครับใช้จ่ายในช่วงวันแม่เนี่ยสูงสุดในรอบ7ปีนะครับมูลค่าการใช้จ่ายก็คือ 11,400 ล้านโดยประมาณนะครับซึ่งก็ขยายตัว 0.7% ดังนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าไม่มีสถานการณ์ของสงครามนะครับสหรัฐกับอิหร่านที่ทำให้น้ำมันแพงเนี่ยเราเชื่อว่าการขยายตัวของการใช้จ่ายของวันแม่เนี่ยน่าจะดีกว่านี้แต่จุดสำคัญของการใช้จ่ายในช่วงวันแม่เนี่ยสะท้อนว่าเศรษฐกิจยังฟื้นไม่โดดเด่นการจับจ่ายใช้สอยประชาชนยังจับจ่ายใช้สอยด้วยการระมัดระวังแต่ทุกคนก็ต้องการมีวันครอบครัว
7: นายธนวัฒน์พลวิชัยเปิดเผยอีกว่าผลสำรวจยังสะท้อนมุมมองที่ต้องการให้สังคมเพิ่มสวัสดิการดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นควบคู่ไปกับความกังวลด้านโครงสร้างประชากรเนื่องจากคนรุ่นใหม่ทั้งเจน Y และเจน Zมีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
5: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนายจ้างและลูกจ้างเตรียมความพร้อมรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เริ่มเก็บเงินสะสมวันที่1ตุลาคมนี้เรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างและช่วยเสริมความมั่นคงเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานมุ่งเน้นให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันออมโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปแต่ยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนแบ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างส่งเงินฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2574และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปทั้งนี้เมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานจะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นหลักประกันทางการเงินในช่วงเปลี่ยนผ่านการทำงานนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-Switch ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขณะที่ลูกจ้างควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่นี้ต่อไป
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงเรียนบ้านโศกตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนบ้านวังตลับตำบลถ้ำพนาราอำเภอถ้ำพนาราจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลด์สตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศเพื่อรวบรวมร้านอาหารริมทางที่ผ่านมาตรฐานไว้ในที่เดียวช่วยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนค้นหาร้านคุณภาพได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและจัดกิจกรรมโรดโชว์ในกรุงเทพพัทยาและเชียงใหม่เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว Axios รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหาร2ฉบับเพื่อจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐจากการท่องเที่ยวเพื่อการคลอดบุตรซึ่งหมายถึงการเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อคลอดบุตรให้ได้รับสัญชาติอเมริกันโดยนโยบายดังกล่าวยังครอบคลุมถึงบุตรของเจ้าหน้าที่นักการทูตต่างชาติในสหรัฐบางส่วนการจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติโดยกำเนิดถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญด้านการควบคุมการเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์โดยก่อนหน้านี้ศาลสูงสหรัฐเคยปฏิเสธมาตรการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มุ่งจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติโดยกำเนิดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้สภาคองเกรสของสหรัฐดำเนินการแก้ไขกฎหมายแทน
2: นางเจนิเฟอร์กอนซาเลสผู้ว่าการเปอร์โตริโกซึ่งเป็นเครือรัฐของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนจะเริ่มใช้มาตรการจำกัดการจ่ายน้ำแบบหมุนเวียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังพื้นที่เกือบ68%ของเปอร์โตริโกเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรงส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีน้ำใช้นานถึง48 ชั่วโมงในแต่ละครั้งโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลอย่างน้อยไปจนถึงสิ้นเดือนนี้อย่างไรก็ตามทางการปอร์โตริโกจัดรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยจะให้ความสำคัญกับโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุเป็นอันดับแรกขณะที่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐรายงานว่ากรุงแซนฮวนเมืองหลวงของปอร์โตริโกมีปริมาณน้ำฝนในเดือนกรกฎาคมต่ำที่สุดเป็นประวัติการและคาดว่าสภาพอากาศร้อนและปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงเดือนตุลาคม
14: พลจัตวาเตอร์กีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีโดยไม่เลือกเป้าหมายในพื้นที่พลเรือนของจังหวัดนัดรอนทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บ11 รายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกฟุตบอลกรมพละศึกษาเจดีนิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอคู่แรกในกลุ่ม A พิชยาบัณฑิตเฉินชนะวิชูทิศ2-1เก็บชนะแรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกันทรารมถล่มเอาชนะโพชินิมิตรวิทยาคม6-3คว้า3แต้มแรกขึ้นไปล้างจ่าฝูงส่วนกลุ่ม B อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะวสุทธิวราราม1-0คว้าชนะนัดแรกขณะที่เทพศิรินทร์เอาชนะทีมน้องใหม่เทพศิรินทร์เชียงใหม่4-1เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบการรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวปัทธินันท์เผือกคำโหชนะพิมพิสาวงวานิชขจร2-1เซตปัทธินันท์เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสันรัตที่หัวชนะโคอี้ใหญ่ซินหูจากแคนาดา2-1เซตอเล็กซานดราเอล่านักเทนนิสสาวชาวฟิลิปปินส์ยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมหลังเพิ่งคว้าแชมป์ DC Open มาหมาดๆโดยล่าสุดอเล็กซานดราเอล่ามืออันดับ20ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมในศึก WTA 1000 National Bank Open ที่ประเทศแคนาดาโดยในรอบ2 เยล่าเบียชนะอลิเซียปาร์คมืออันดับ71ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เซตผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับเคที่แมคนัลลี่มืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ACC มีมติเป็นเอกฉันท์ไว้วางใจให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ส่วนวันเวลาและสถานที่จัดการแข่งขันจะแจ้งให้ทุกชาติทราบในภายหลังขณะเดียวกันสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมในปีหน้าที่สนาม BMX Racing สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเวทีสำคัญสำหรับการลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกเกม2028นายกมลเดชสมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดเป็นประธานแถลงข่าวเครื่องดื่มคาราบาวเป็นนายกระดับฟุตบอลสมัครเล่นไทยเปิดตัวการแข่งขันคาราบาว 7A Size Cup 2026เวทีฟุตบอลสมัครเล่นระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลรวมไล่ล่าความฝันภายใต้แนวคิดจากสนามบ้านเราสู่สนามเวมบลีย์เพื่อชิงสิทธิ์เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับไฟนอลฤดูกาล 2026-2027 ณสนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทปีนี้คาราบาว 7A Size Cup ก้าวสู่ปีที่5ปรับรูปแบบรอบคัดเลือกเป็นระบบลีกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง20ธันวาคมโดยจัดการแข่งขันผ่านสนามฟุตบอลพันธมิตร16สนามทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น192ทีมเฟ้นหาตัวแทนจากแต่ละสนามเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อค้นหาทีมแชมป์ประเทศไทยติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง Facebook คาราบาวสปอร์ตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมาก ากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณ

0: ูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา6นาฬิกา54นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา9นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา45นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา44นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: การเข้าโค้งเป็นอีกสิ่งที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อความปลอดภัยวันนี้เรามีเทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์ทางโค้งที่ถูกต้องมาฝากดังนี้ค่ะ 1. ใช้สายตาประเมินเส้นทางสังเกตสภาพพื้นผิวถนน 2. ลดความเร็วลงก่อนเข้าโค้งกรณีเป็นเกียร์ธรรมดาเปลี่ยนเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเมื่อเข้าโค้งบนถนนที่เปียกหรือลื่นควรเข้าโค้งอย่างช้าๆ 3. ผู้ขับขี่เอียงตัวและรถไปในองศาเดียวกันตามทิศทางของทางโค้งหากเป็นโค้งแคบควรจะเอียงตัวรถให้พอเหมาะเพื่อสร้างสมดุลสำหรับทางโค้งที่ไม่อันตรายไม่จำเป็นต้องเอียงรถมากเกินไป 4. เท้าทั้งสองข้างวางอยู่บนที่พักเท้าตลอดเวลาหัวเข่าแนบชิดถังน้ำมันตั้งศีรษะให้ตรงเพื่อช่วยสร้างสมดุล 5. เข้าโค้งด้วยความเร็วที่เหมาะสมสังเกตป้ายจำกัดความเร็วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 6. เมื่อรถวิ่งผ่านโค้งแล้วค่อยๆเร่งเครื่องยนต์อย่างนุ่มนวลเพื่อช่วยพยุงรถให้ตั้งตรงอย่างปลอดภัยค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าฤดูกาลคำว่าฤดูกาลมาจากคำว่าฤดูรวมกับคำว่ากาลฤดูกาลมีความหมายแตกต่างกันหลายความหมายดังนี้ความหมายแรกมีความหมายเหมือนคำว่าฤดูซึ่งหมายถึงระยะเวลาแต่ละช่วงของปีที่มีอากาศและปริมาณฝนแตกต่างกันความหมายที่2หมายถึงช่วงเวลาตามปกติที่ควรเกิดปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติเช่นภาวะโลกร้อนทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลความหมายที่3หมายถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งคนควรทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือลมฟ้าอากาศตามธรรมชาติเช่นเราควรเลือกกินผลไม้ตามฤดูกาล
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่2เสื้อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45องศาของผืนเสื้อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื่อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสารเสื่อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ค่ะ
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่

0: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังสารเนื่องในวันระพีประจำปี2569โดยนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาครับ
2: นักกฎหมายและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านในโอกาสที่วันระพีได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ด้วยพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูประบบกฎหมายและวางรากฐานศาลยุติธรรมไทยให้ก้าวหน้าจนเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศทรงมีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายลักษณะอาญาซึ่งเป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของประเทศทรงเป็นกรรมการตรวจตัดสินความฎีกาทำหน้าที่เป็นศาลสูงสุดของประเทศทรงตั้งกองพิมพ์ลายมือขึ้นสำหรับตรวจลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาในคดีอาญานับเป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ลายมือในปัจจุบันดังจะเห็นได้ว่านอกจากพระกรณียกิจนานัปการและพระปีชาสามารถที่พระองค์ได้ทรงอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าทางกฎหมายและการศาลแล้วพระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงตนเป็นนักกฎหมายที่ดีทรงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนพระองค์มาโดยตลอดพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อวงการกฎหมายของประเทศไทยนั้นมีมากล้นเหลือจะพรรณนาในที่บัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นถือได้ว่ามีต้นกำเนิดมาจากโรงเรียนกฎหมายที่พระองค์ท่านทรงก่อตั้งขึ้นด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบุคลากรด้านกฎหมายให้เพียงพอต่อความต้องการในราชการศาลและกระบวนการยุติธรรมจึงทรงสถาปนาโรงเรียนกฎหมายขึ้นในปีพุทธศักราช2440เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าศึกษากฎหมายได้จากนั้นทรงจัดให้มีการสอบไร่ในติบัณฑิตขึ้นเป็นรุ่นแรกและมีการสอบไร่ประจำปีต่อๆมาจนทำให้มีผู้สำเร็จเป็นนิติบัณฑิตเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนิติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสถาบันหลักในการผลิตนักกฎหมายของประเทศเพื่อไปประกอบวิชาชีพสำคัญต่างๆทั้งผู้พิพากษาอัยการทนายความและนิติกรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์สิ้นพระชนเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2463ยังความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงด้วยพระเกียรติคุณอันสุดจะพรรณนาเหล่านักกฎหมายไทยต่างร่วมกันถวายพระสมัญญานามว่าองค์บิดาแห่งกฎหมายไทยและเรียกวันที่7สิงหาคมของทุกปีว่าเป็นวันระพีทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระองค์ท่านเป็นประจำทุกปีอีกทั้งได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆอาทิการจัดแสดงนิทรรศการพระประวัติการจำหน่ายหนังสือกฎหมายราคาพิเศษและกิจกรรมบริจาคโลหิตสำหรับวันระพีที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569นี้ผมขอเชิญชวนนักกฎหมายทุกท่านยึดถือพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมมีจิตใจตั้งมั่นที่จะใช้กฎหมายนำพาสังคมด้วยความสุจริตรอบคอบและชอบธรรมเพื่อสร้างสังคมที่ยุติธรรมอย่างยั่งยืนตลอดไป
1: ต ท่านผู้ฟังครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมเริ่มใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แรงงานไทยโดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพติดตามเรื่องนี้จากนายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
4: สวัสดีครับผม
3: ครับเหตุผลในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบเดิมมาเป็นรูปแบบใหม่และรูปแบบใหม่นี้มันจะตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงของแรงงานไทยได้มากน้อยกว่าเดิมอย่างไรบ้างครับ
4: ผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นรูปแบบเดิมรูปแบบใหม่เนี่ย
3: ร
4: ูปแบบเดิมคือเป็นการเยียวยาเนี่ยปัจจุบันก็ยังใช้อยู่อนาคตก็ยังใช้นะครับนั้นกรณีเยียวยารูปแบบเดิมเนี่ยคือกรณีที่นายจ้างไม่เป็นตามกฎหมายแล้วเจ้าที่หรือพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยได้ออกคำสั่งแล้วนายจ้างก็ยังไม่เป็นตามเราจะเยียวยาความเดือดร้อนตรงนั้นแต่รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลาคม2559เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับต่อเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ลูกจ้างออกจากงานปุ๊บเนี่ยความมั่นคงทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางคุณภาพชีวิตเขาเนี่ยเขาออกจากงานปุ๊บเขาก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยนะครับผมความต่างมันจะอยู่ตรงนี้กันความมั่นคงแข็งแรงของแรงงานเนี่ยอย่างน้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเรื่องที่ไม่เรื่องของการออมของกชทั้งหลายปวงกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541นะครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41นะครับในเรื่องของการออมตรงเนี้ยแต่เรายังไม่ได้ใช้บังคับจนเป็นที่มาที่ไปว่าเมื่อเราประเมินกฎหมายว่ากฎหมายฉบับเนี้ยยังมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็มาดำเนินการแล้วก็ได้ตอบสนองนะครับความต้องการของภาคแรงงานว่าต่อไปเนี้ยในคุณภาพชีวิตเขาหลังจากเขาเกษียณหรือเขาออกจากงานหรือกรณีที่เขาเสียชีวิตทายาทของเขาเนี่ยยังมีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ทางตัวลูกจ้างเองเนี่ยได้ออมไว้ให้กับทางครอบครัวและได้ใช้จ่ายในภาวะที่เขาอาจจะออกจากงานเสียชีวิตอะไรตรงนั้นไปนะครับผม
3: ครับแล้วกลุ่มเป้าหมายสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปที่ยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยากทราบว่ามีสถานประกอบกิจการและลูกจ้างเครือข่ายนี้ประมาณกี่รายครับ
4: ในสถานประกอบการโดยกลุ่มเป้าหมายนะครับในกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง10คนขึ้นไปเป็นกลุ่มเป้าหมายทีนี้ในกลุ่มเป้าหมาย10คนขึ้นไปเราก็ต้องไปสำรวจนะครับซึ่งปัจจุบันกำลังขอข้อมูลส่วนหนึ่งจากทางสำนักงานกำกับตลาดทราบว่าในส่วนของในกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยนะครับที่จะไปทับซ้อนกับกลุ่มลูกจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วเนี่ยมีเท่าไหร่แต่ในสัดส่วนตัวเลขตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าในสถานประกอบการที่มีอยู่เนี่ยนะครับ130,000กว่าแห่งนะครับลูกจ้างก็ประมาณเกือบ9ล้านคนนะครับจะมีอยู่ในตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยมีประมาณ 25,000 โดยประมาณนะครับที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็ลูกจ้างประมาณ3ล้านคนเพราะงั้นตัวเลขกลมๆของเราอาจจะประมาณที่เกี่ยวข้องที่ต้องอยู่ในบังคับจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ6ล้านคนกับสถานประกอบการประมาณ 100,000 แห่งนะครับผม
3: ครับแล้วถ้าเกิดว่าสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จะมีมาตรการหรือบทลงโทษอย่างไรบ้างครับ
4: ในส่วนของมาตรการเราจะมีทั้ง1 นะครับในการดำเนินการเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยนะครับการที่จะดำเนินการว่าจะใช้มาตรการทางแพ่งหรืออาญาก่อนเราคงใช้มาตรการทางปกครองคือเข้าไปดำเนินการแล้วก็มีการออกคำสั่งนะครับที่จะให้นายจ้างหรือลูกจ้างในปฏิบัติตามตามกฎหมายที่เรากำหนดไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้ากรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนักเรียนส่วนของนายจ้างเองนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของกรณีที่จะต้องมีการดำเนินการในเรื่องของการจ่ายเงินเพิ่มนะครับนั่นคือทางแพ่งที่นายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ5ของต่อเดือนนะครับของเงินสะสมเงินสมทบที่นายจ้างยังไม่นำส่งนะครับประเดี๋ยวกันถ้าดังอาญานะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือนายจ้างไม่ได้ดำเนินการตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการไปดำเนินคดีนะครับในกรณีนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของที่มีโทษนะครับกฎหมายจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตรงนี้ก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนแรกเราคงใช้ในเรื่องของทางปกครองเป็นหลักที่จะดำเนินการให้กับนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยนะครับเข้ามาสู่กองทุนสงเคราะห์จ้างให้เยอะที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้แต่หลังจากนั้นในระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยคงมีมาตรการเรื่องการบังคับทางกฎหมายต่อไปครับผม
3: ครับแล้วถ้าเกิดว่าการกำหนดอัตราสะสมเริ่มต้นที่ฝ่ายละร้อยละ 0.25 เนี่ยมีการคำนวณจากปัจจัยใดครับ
4: ในปัจจุบันเนี่ยนะครับการคำนวณปัจจัยที่ 0.25 นะสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในเรามองในเรื่องของ1นะครับตัวลูกจ้างเองตัวนายจ้างเองเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในเรื่องของระบบประกันสังคมอยู่แล้วซึ่งก็มีสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องอะไรทั้งหลายปวงอยู่ใน7ประการแล้วทีนี้ในวัตถุประสงค์ของเราอย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่ข้อที่1นะครับว่าตรงเนี้ยเป็นเงินก้อนสุดท้ายเงินออมก้อนใหญ่ที่เขาออกจากงานแล้วจะมีเพราะงั้นเรามองถึงปัจจัยนะครับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเรื่องสภาพคล่องทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งในเรื่องของภาวะปัจจุบันนะครับค่าใช้จ่ายค่าครองชีพทั้งหลายทั้งปวงที่จะไม่กระทบต่อนายจ้างและลูกจ้างนั้นคือที่มาที่ไปแล้วเราก็ได้มองว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยครับจาก 0.25 เนี่ยนะครับของเงินที่เราจะจัดเก็บเนี่ยเนื่องจากทางกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเองเนี่ยนะครับเราไม่ได้กำหนดเพดานเรื่องขั้นสูงของเงินเดือนไว้เพราะงั้นใน 0.25 ในบางคนนะครับซึ่งอาจจะมีเงินเดือนสูงก็อาจจะมีจำนวนเงินที่เข้ามาสมทบหรือสะสมสูงขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็มองว่าในอนาคตข้างหน้าในปี74เนี่ยนะครับเราจะเก็บเพิ่มเป็น 0.5 ก็จะเป็นตัวเลขที่มองแล้วว่าในภาวะเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยนะครับก็อาจจะดีขึ้นแล้วก็มองตัวเลขว่าน่าจะเก็บเพิ่มและสุดท้ายเนี่ยลูกจ้างจริงๆถ้าออกจากงานก็จะมีเงินก้อนที่สามารถดำรงชีพได้เมื่อสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างแล้วครับ
3: แล้วทางกรมนี้มีแผนในการบริหารจัดการกองทุนนี้ยังไงครับที่ให้เกิดดอกผลคืนกลับให้กับลูกจ้างอย่างคุ้มค่าครับ
4: สิ่งแรกในการดำเนินการเราคงเหมือนกับกองทุนทั่วไปนะครับคือเราได้ทำดำเนินการกับการนำเงินเนี่ยเข้าฝากกับธนาคารพาณิชย์แต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากนี้นะครับในระเบียบเนี่ยเขาให้อำนาจกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งเป็นไตรภาคีที่มาจากตัวแทนภาครัฐภาคลูกจ้างนายจ้างเองก็มาออกระเบียบว่าเราจะไปลงทุนอะไรบ้างเช่นในเรื่องของการที่จะให้ปล่อยกู้ให้กับธนาคารไปลงทุนแล้วเราเอาผลกำไรตรงนั้นมาแล้วก็เป็นดอกผลส่วนหนึ่งการบริหารจัดการกองทุนและส่วนหนึ่งก็คืนให้กับลูกจ้างครับผม
3: ครับแล้วในกรณีลูกจ้างลาออกจากงานเงื่อนไขการได้รับเงินก้อนคืนภายใน25วันมีขั้นตอนยังไงบ้างครับที่ต้องยื่นเอกสาร
4: คร
3: ับ
4: ในการที่จะลูกจ้างได้รับสิทธิ์นะครับคือในกฎหมายในมาตรา133ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยครับก็ให้คืนนะครับเงินสะสมเงินสมทบแล้วก็ดอกผลให้กับลูกจ้างนะครับเพราะงั้นในเงื่อนไขที่เรากำหนดว่าเราจะดำเนินการได้แล้วเสร็จโดยเร็วในภายใน25วันก็เป็นเงื่อนไขเราจะมีแบบนะครับให้ลูกจ้างยื่นเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็กำหนดแบบนี้แล้วก็จะใช้ระบบ e-service เข้ามาใช้ให้มากที่สุดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกจ้างและการเดียวกันในการคืนเราจะคืนรักษาก็คือผ่านเข้าบัญชีลูกจ้างโดยตรงเพื่อจะไม่ให้เกิดภาวะการซ้ำซ้อนที่ลูกจ้างต้องรอหรือต้องเอาไปขึ้นเช็คไปรออะไรทั้งหลายกองก็จะพยายามที่จะให้ลูกจ้างผูกกับบัญชีที่ลูกจ้างนะครับที่สารบอกการเขาจ่ายให้อยู่เพราะฉะนั้นการคืนก็จะเร็วขึ้นนะครับ
3: ครับแล้วมีข้อยกเว้นกรณีเลิกจ้างด้วยความผิดร้ายแรงหรือเปล่าครับ
4: ในกฎหมายเราไม่มีครับเพราะว่ากรณีในกฎหมายที่ผมนำเรียนเมื่อกี้มาตรา133เนี่ยเขาให้จ่ายทุกกรณีที่ลูกจ้างหนึ่งออกจากงานถูกเลิกจ้างถูกไล่ออกหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตเงินก้อนนี้ก็จะคืนกลับไปสู่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างครับผม
3: ครับครับแล้วระบบ e-service ที่ให้นายจ้างลงทะเบียนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้
4: ในระบบ e-service ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราพยายามทดลองอยู่กับในส่วนของบริษัทใหญ่นะครับในบริษัทที่เป็นมหาชนที่มีลูกจ้างจำนวนหลักแสนคนเข้ามาทดสอบอยู่ผมเชื่อว่าวันที่1ตุลาเนี่ยความพร้อมของการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทางสถานประกอบการเองและลูกจ้างขึ้นทะเบียนก็น่าจะมีความพร้อมสมบูรณ์พอสมควรครับผม
3: ครับแล้วทางกสล.มีแผนที่จะสื่อสารหรือสร้างความเข้าใจกับนายจ้างและลูกจ้างทั่วประเทศอย่างไรครับช่วงเวลาในการจำการที่เหลือนี้ครับ
4: ระหว่างนี้ในการดำเนินการเนี่ยเมื่อจะกฎหมายจะใช้บังคับให้มีการจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบในวันที่1ตุลาคม2559นะครับกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเองนะครับเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราพยายามหนึ่งนะครับทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติก็คือเจ้าที่ของเราเองก่อนนะครับโดยการมีการอบรมการให้ความรู้สองในภาคของเอกชนนะครับผู้มีเกี่ยวข้องเราก็ดำเนินการที่จะมีการอบรมทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราดำเนินการไปแล้วนะครับในเรื่องของการไปอบรมโดยเป็นไซต์วิสิตนะครับอบรมรุ่นละ200คน300คนเนี่ยนะครับไปแล้ว2รุ่นแล้วยังเหลือการดำเนินการทั่วประเทศอีกประมาณ7รุ่นนะครับซึ่งเราจะพยายามสื่อสารหลังจากนั้นนะครับในการดำเนินการระหว่างนี้เราก็จะมีการสื่อสารโดยใช้ในเครือข่ายที่เราอบรมเนี่ยครับไปขยายผลให้เขานะครับไปเรื่องของการที่ให้ความรู้ต่อเนื่องกันไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นกรมก็ได้เปิดในเรื่องของระบบออนไลน์ที่จะตอบข้อหารือนะครับให้กับทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าวิธีการดำเนินการแก้ข้อสงสัยทั้งหลายปวงโดยให้สามารถติดต่อได้มาที่1506นะครับและก็เปิดโค้ด3นะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการตอบนะครับชี้แจงให้ชัดเจนว่าวิธีการดำเนินการทั้งหลายปวงที่ผมพูดเนี่ยนะครับในทิศทางเดียวกันให้เป็นไปตามที่ทางฝ่ายผู้มีส่วนได้เสียนะครับเข้ามาแล้วมีข้อกังวลเราก็จะได้ตอบทายข้อกังวลตรงนั้นให้กับเขาไปครับผม
3: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส
5: FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
6: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหลังพบว่าช่วง2ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจถึง17นายติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
7: ปัจจุบันประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนป่าทรัพยากรทางทะเลและแหล่งต้นน้ำทั่วประเทศรวม 22,450 นายอยู่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการรักษาระบบนิเวศแต่ต้องปฏิบัติภารกิจท่ามกลางภัยธรรมชาติและกลุ่มผู้กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตซึ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคือการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าเช่นการลักลอบล่าสัตว์ป่าการตัดไม้ทำลายป่าการเก็บหาของป่าโดยล้วนเป็นภัยคุกคามต่อพื้นป่าและสัตว์ป่าเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตรงกับวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569ปีนี้จัดภายใต้แนวคิดหลักพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยการน้อมนำตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมแสดงความขอบคุณรำลึกถึงความเสียสละและเชิดชูเกียรติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติมาตลอดรวมถึงสะท้อนภารกิจอันยิ่งใหญ่และความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของทั้ง3หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งปีนี้ยังได้ประกาศขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าผู้เสียสละทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งตั้งศูนย์ฟื้นฟูดูแลเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นายอัฏฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าช่วงปีงบประมาณ2568ถึง2569มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รวม17นายจึงจำเป็นต้องตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าขึ้นเพื่อรองรับการดูแลรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลทุนการศึกษาและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้เสียชีวิต
8: เราได้ถึงคุณงามความดีและตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้และท้องทะเลเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าได้ปฏิบัติแต่โดยลำพังด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที
7: ่นอกจากมาตรการด้านสวัสดิการแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้เร่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายให้กับกำลังพลได้แก่การใช้โดรนติดกล้องความละเอียดสูงและโดรนลำเลียงอุปกรณ์ดับไฟป่าระบบกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติระบบบริหารจัดการพื้นที่ป่าที่บูรณาการร่วมกับจิสดาติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าผ่านดาวเทียมระบบฐานข้อมูลอาชญากรรมสัตว์ป่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: การแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4มีความหมายพิเศษกว่าทุกปีเพราะไม่ได้แข่งขันเพื่อค้นหาทีมแชมป์เท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางสู่มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและเวทีค้นหานักเตะหน้าใหม่เพื่อก้าวไปเป็นตัวแทนประเทศไทยในระดับอาเซียนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
9: เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่3ถึง14สิงหาคม2569ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีนี้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่รอบคัดเลือก70ทีมจาก5โซนทั่วประเทศก่อนคัดเลือก32ทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่มี24ทีมการขยายจำนวนทีมในรอบสุดท้ายทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดเตรียมสนามแข่งขันไว้6สนามพร้อมได้รับการสนับสนุนผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์กองป้องกันและรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นและตำรวจภูธรภาค4เพื่อดูแลนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอดการแข่งขันรองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเปิดเผยว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่การแข่งขันรายการเดียวเชื่อมโยงไปสู่2เป้าหมายสำคัญนอกจากการชิงตำแหน่งแชมป์แล้วผลการแข่งขันยังใช้คัดเลือกทีมเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่52ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่21ถึง30มกราคม2570
10: ตอนนี้ได้คุยกับทางมขนะครับกับทางพนักงานกกมทว่าเมื่อก่อนประมาณ24ทีมตอนนี้เราขยายเป็น32ทีมแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ต้องดูมหาลัยที่รับได้กับจังหวัดเพราะเนื่องจากการไปแข่ง1ครั้งเนี่ยมูลค่ามันค่อนข้างจะเยอะมากสำหรับในการประสานงานแล้วก็จังหวัดที่ต้องใหญ่มากในการรับได้เพราะว่าสนามต้องใช้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มูลค่าเศรษฐกิจมากขึ้นเนื่องจากทีมที่ไปเนี่ยก็ทั่วประเทศซึ่งปีหน้าได้ข่าวว่าจะถึงกับ80ทีมครับผม
9: ขณะเดียวกันการรวม32ทีมจากทั่วประเทศไว้ในสนามเดียวกันยังเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการแข่งขันติดตามฝีเท้าและประเมินศักยภาพของนักกีฬาได้อย่างทั่วถึงเพื่อค้นหานักเตะเลือดใหม่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาก่อนคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงปลายปีนี้รองศาสตราจารย์ชาญชัยสุขสุวรรณย้ำว่าการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับอาเซียนจะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะนักเตะจากทีมแชมป์แต่ให้ความสำคัญกับความสามารถและศักยภาพเป็นรายบุคคลของนิสิตและนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยหากมีผลงานโดดเด่นในสนามก็อาจเป็นการเปิดประตูสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได
10: ้น้องๆที่ฝีเท้าดีจะมีสิทธิ์ไปเตะมหาลัยอาเซียนปลายปีนี้นะครับเราส่งทีมงานไปดูในรอบนี้เลยนะครับแล้วก็น้องๆเราไม่เน้นว่าน้องต้องเป็นแชมป์นะครับเราเน้นว่าน้องมีศักยภาพไหมเราร่วมพัฒนาแล้วก็จะดึงแต่ละมอเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬามหาลัยอาเซียนที่จะแข่งที่มาเลเซียปลายปีนี้ตามนโยบายของท่านประธานนะครับแล้วก็นโยบายของกระทรวงซึ่งเน้นพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของนักกีฬาภายใต้กระทรวงอวครับ
9: การแข่งขันครั้งนี้จึงสะท้อนบทบาทของฟุตบอลมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนขึ้นจากเดิมที่มุ่งตัดสินผลแพ้ชนะกำลังพัฒนาไปสู่ระบบที่ใช้การแข่งขันเป็นเครื่องมือค้นหาและต่อยอดนักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมเพราะเมื่อทุกฟอร์มการเล่นมีความหมายนักศึกษาทุกคนจึงไม่ได้ลงสนามเพียงเพื่อพามหาวิทยาลัยคว้าชัยแต่ยังลงเล่นเพื่อโอกาสก้าวจากนักกีฬามหาวิทยาลัยสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในอนาคตผานิตคาดนาครายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคตวิโร
12: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ หรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันศุกร์ครับศุกร์ที่7สิงหาคม2569ตรงกับแรม9ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับคุณสันพรปัญญาดิโลกและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับพี่มิวครับ
2: สวัสดีค่ะน้องโดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช้าวันศุกร์วันนี้ทีมงานเราก็ยังเหนียวแน่นนะคะคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ
1: คุ
2: ณนวพันธ์สมหมายประสานงานแล้วก็ Facebook Liveโดยทางทีมนิวมีเดียของเรานะคะ4หนุ่ม3หนุ่ม4หนุ่มนะของเราที่จะตื่นขึ้นมาไลฟ์ให้เราในทุกๆเช้านะคะเขาก็มาตั้งแต่เช้าเนาะ
1: ข่าวยามเช้า
2: ข่าวยามเช้าต่อมาด้วย
1: ข่าวภาค 7:00 นค่ะ
2: แล้วก็
1: บันทึกสถานการณ
2: ์นะคะตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกดไลค์กดเลิฟกันเข้ามาได้ขออย่ากดโกรธก็แล้วกันเดี๋ยวตกใจอ
1: ย่าเพิ่งโกรธกันตั้งแต่เช้านะครับเราต้องสดใสไปพร้อมๆกัน
2: วันนี้วันศุกร์ด้วยวันศุกร์เราต้องมีความสุขค่ะบางท่านก็วันนี้ทำงานมาสุดท้ายพรุ่งนี้ได้หยุดแล้วนะคะเสาร์อาทิตย์บางท่านก็อาจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในวันพรุ่งนี้อีก1วันไม่เป็นไรเป็นกำลังใจให้นะคะ
1: คร
2: เราต้องทำงานหาเงินเพื่อเติมน้ำมันแล้วก็มาทำงาน
1: ใช่เพราะงั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราจะต้องเครียดไปกว่าเดิม
2: ถูกต้องค่ะเราต้องมีแพชชั่นไง
1: ใช่
2: เรามาปั๊บพอเราจะต้องได้เงิน
1: ใช่
2: แล้วก็มีความสุขด้วยละกัน
1: ครับ
2: นะคะในการทำงานนะ
1: ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่สู้ไปด้วยกันนะครับติดตามข่าวสารนะครับผ่านทางบันทึกสถานการณ์นะครับเราก็จะรวบรวมข่าวสารในตลอดทั้งรอบวันที่ผ่านมานะครับมาเล่าให้กับผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับอย่างวันนี้วันศุกร์เนี่ยก็จะประมวลภาพสำหรับเมื่อวาน
2: ว่ามีอะไรเผื่อบางท่านทำงานจนไม่ได้ติดตามข่าวสารเราก็จะมีการนำข่าวสารที่สำคัญหรือว่าน่าสนใจมาอัปเดตกันในเช้านี้นะคะหรือหากมีเหตุการณ์เร่งด่วนอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็จะนำมาอัปเดตให้คุณฟังได้ทราบกัน
1: ติดตามไปพร้อมกับพวกเรากันได้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็มีหลากหลายประเด็นที่ต้องบอกว่าเราก็ต้องจับตากันนะครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศน
2: ะ
1: ในส่วนของทางเมียนมาและก็ทางฝั่งประเทศไทยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่ประธานาธิบดีของเมียนมานะครับมินอองไลเดินทางมาเยือนประเทศไทยซึ่งจากแต่ก่อนเนี่ยรัฐบาลของฝั่งเมียนมาเนี่ยคือรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารเมียนมานะครับแต่ว่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา นะครับก็มีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่ามีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการสำหรับประธานาธิบดีคนใหม
2: ่
1: ก็คือมินอองไลคนเดิมแต่ว่ามาในรูปแบบของการเลือกตั้งนะครับก็ถือว่ามีการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วก็เป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้รับตำแหน่งมาเยือนประเทศไทย
2: อย่างเป็นทางการ
1: ถูกต้องนะครับซึ่งท่านนายกก็มีการเตรียมความพร้อมรับนะตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห
2: ์
1: นะมีความตั้งแถวเกียรติยศกองเกียรติยศต่างๆนะครับเพื่อรับมินออนไลน์แล้วก็มีการลงนาม MOU หลากหลายเรื่องนะ
2: หลายเรื่องหลายกระทรวงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจชายแดนนะคะหรือว่าเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่มานั่งจับเข่าคุยกันแล้วก็ลงรายละเอียดในเรื่องของ MOU ต่างๆนะเพื่อให้ไปในเข้าใจตรงกันแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1: ใช่สิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงในเรื่องของแรงงานอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยเพราะว่าแรงงานเมียนมาในประเทศไทยเนี่ยเยอะมาก
2: เยอะ
1: คุณสันพร
2: เรามองไปทางไหนก็เจอนะ
1: ใช่นะครับแต่ว่าการมาทำงานของแรงงานเมียนมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องถูกกฎหมาย
2: ใช่มาอย่างถูกกฎหมายค่ะ
1: และก็ที่สำคัญคือพอมาแบบถูกกฎหมายในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆการคุ้มครองแรงงานต่างๆตามหลักสากลเนี่ยประเทศไทยก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วย
2: ใช่
1: นะครับก็มีการมาพูดคุยในเรื่องของการทำ MOU หรือว่าการที่จะนำแรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่างถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับสำหรับรายละเอียดแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการอัปเดตในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสด้วย
2: ใช่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเอ๊ะจะมีเฟส2มาไหมนะคะเดี๋ยวต้องไปติดตามกันว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเองนิติเนี่ยจะมาบอกเราจะมันมีอะไรมาแง้มบอกไหมว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ความต่อเนื่องของไทยช่วยไทยพลัส นะคะว่า
1: จะมายังไง
2: แล้วก็อะไรนะไทยเที่ยวไทย
1: ขออภัย
2: ไทยเที่ยวไทย plus โครงการนี้จะมีไหมหรือว่ามีข้อกำหนดมีกฎเกณฑ์อะไรอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกัน
1: ครับใครที่ชอบท่องเที่ยวหรือว่าคุณติดเวงไงคุณจะไปได้ยังไง
2: ก็ชอบไงมันเป็นความชอบเราก็ท่องเที่ยวผ่านทางสื่อโซเชียลกันไปนะคะ
1: นะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับไทยเที่ยวไทย plus นะครับแต่ว่าเริ่มต้นเราไปติดตามในส่วนของการพูดคุยกันกระชับความสัมพันธ์กับไทยเมียนมากันก่อน
2: ได้ท่านนายกเมื่อวานก็คือไปต้อนรับนะต้อนรับขับสู้อย่างดีเลยนะคะในเรื่องของที่ทางด้านประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยเดินทางมาก็คือคุณนายมินออนไลน์นะคะก็ถือว่าเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลมีการต้อนรับกันบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยก็มีการร่วมหารือข้าราชการกลุ่มเล็กๆนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมาทั้งในการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การหารือข้อราชการเต็มคณะณห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้านะคะเต็มคณะเนี่ยก็คือว่าก็จะมีทางรัฐมนตรีฝากฝั่งบ้านเรานะก
1: ็
2: จะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆเข้าร่วมด้วยนะคะแล้วก็ในประเด็นของแต่ละกระทรวงนะคะที่จะพูดคุยกันแต่ว่าเรามาดูอันนี้สักนิดนึงเพราะว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลร่วมกับทางด้านนายมินออนไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยได้มีการเข้าร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะโดยมีคุณพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมานะคะเข้าร่วมนะคะแล้วก็ประธานสหภาพสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมด้วยโดยการนี้เนี่ยก็ได้มีการกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานด้วยนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเน้นย้ำความพร้อมก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนความเชื่อมั่นแล้วก็ผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยก็คือทำให้พี่น้องประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีปลอดภัยมั่นคงมีงานทำมีรายได้ไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นอย่างไรนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยนะคะทางเมียนมาเนี่ยเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจสำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะกว่า7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็มีการลงทุนของไทยเนี่ยครอบคลุมภาคพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การท่องเที่ยวจากการหารือทั้งสองฝ่ายนี้นะคะก็มีความยินดีแล้วก็เป็นข่าวดีที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2หรือว่าตรงแม่สอดเมียวดีเนี่ยจะกลับมาเปิดใช้งานแล้วก็จะพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยนะคะเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนภายในปีนี้แล้วก็นอกจากนี้นะคะทางประเทศไทยเองก็จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้งสองประเทศเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเร็วค่ะด้านการลงทุนนั้นภาคเอกชนไทยก็ถือว่ามีความพร้อมที่จะขยายการลงทุนในทุกสาขานะคะ
1: ครับ
2: ทีนี้ด้านพลังงานหลักก็จะมีการสานต่อในเรื่องของโครงการเดิมๆที่มีอยู่แล้วก็จะเร่งรัดกระบวนการเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงรวมถึงจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยงเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมโลจิสติกแล้วก็มีการปรับกฎระเบียบให้มันสอดคล้องกันมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ท่านนายกเนี่ยนะคะยังระบุเพิ่มเติมอีกค่ะว่าท่ามกลางการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกเนี่ยประเทศที่เชื่อมโยงการค้าและการลงทุนได้ดีจะได้โอกาสก่อนโดยภาคเอกชนก็คือพลังขับเคลื่อนสำคัญค่ะซึ่งรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายก็พร้อมที่จะสนับสนุนภาคธุรกิจนะคะหอการค้าก็ดีแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็จะทำให้การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจะเปลี่ยนโอกาสเป็นผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้มากขึ้นไม่คือเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะทำให้การจัดงานในวันเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นมากกว่าเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตทางเศรษฐกิจของสองประเทศค่ะ
1: ครับชายแดนแม่สอดเนี่ยก็เป็นถือว่าแหล่งเศรษฐกิจสำคัญนะครับที่ทางฝั่งเมียนมาเนี่ย ี่ยใช้เป็นตัวเชื่อมรวมถึงฝั่งไทยด้วยก็จะเชื่อมสินค้าโลจิสติกระหว่างทั้ง2ประเทศเนี่ยข้ามไปข้ามมานะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นอีก1จุดสำคัญที่เรียกว่าสร้างเศรษฐกิจให้กับฝั่งทั้งทางฝั่งไทยเองแล้วก็เมียนมานะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยในเรื่องของการยกระดับของการค้าชายแดนนะครับที่มีการพูดคุยในงานที่มีชื่อว่า Thailand Myanmar Business Forum 2026นั่นเองนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนะครับที่จะมาเสริมในเรื่องของการใช้สำรวจในพื้นที่ต่างๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือชายแดนเนี่ยมันมีภูมิประเทศที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากติดกันเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์อุทกภัยหรือว่าสารพิษต่างๆที่เกิดขึ้นในฝั่งของทางแม่น้ำที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างไทยและเมียนมาเนี่ยก็เดือดร้อนทั้งสองประเทศ
2: ถูกต้องไม่ใช่ประเทศเดียว
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นที่จะต้องมาทำความร่วมมือทำความเข้าใจกันนะครับในการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็เสริมศักยภาพในการป้องกันไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภัยพิบัติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดานะครับของทางกระทรวงอวของเรานะครับมีการทำ MOU ร่วมกับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมานะครับเป็นการเรียกว่าสร้างความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจโลกเพื่อการใช้ประโยชน์ในทางสันตินะครับเมื่อวานนี้ก็มีทางท่านนายกของเรานะคุณอนุทินแล้วก็มินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยคืออยู่ในเฟรมร่วมกันเป็นสักขีพยานนะครับในการลงนามครั้งนี้นะครับซึ่งทางดร.ปกรณ์อภาพันธ์ผู้อำนวยการจิสด้าเนี่ยก็มีการทำความเข้าใจนะครับทำบันทึกความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรวจโลกและก็ข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อมาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งประเทศไทยและเมียนมาเนี่ยชายแดนติดกันกว่า 2,400 กิโลเมตรนับตั้งแต่ฝั่งเหนือสุดเชียงรายมาเลยนะครับยาวไปจนถึงฝั่งระนองนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีทั้งป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าลุ่มน้ำแล้วก็ระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันนะครับจำเป็นจะต้องมีการให้ความร่วมมือในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะมาสร้างให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างประโยชน์ร่วมกันนะครับก็แน่นอนการใช้เทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของการสำรวจโลกแล้วก็ข้อมูลจากดาวเทียมเนี่ยแม่นยำมากกว่าเดิมแน่นอน
2: ค่ะ
1: นะครับอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคร
2: ับ ใช่ค่ะเรื่องของการแก้ไขปัญหามลพิษน้ำนะคะข้ามพรมแดนก็คือเมื่อวานนี้เขาก็ลงนามกอบความร่วมมือกันนะคะก็จะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำแม่น้ำพรมแดนนะคะระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบ้านเราแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมียนมาค่ะโดยท่านนายกกับคุณมินออนไลน์เนี่ยก็เป็นสักขีพยานเช่นเดียวกันนะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะก็บอกว่าความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการเฝ้าระวังการติดตามแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลคุณภาพน้ำระหว่าง2ประเทศนะคะเพื่อที่จะวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนได้อย่างทันท่วงทีโดยข้อตกลงนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาเนี่ย3ปีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะหลังจากนี้เนี่ยทั้ง2ฝ่ายจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันทั้งในระดับกระทรวงแล้วก็ระดับกรมค่ะเพื่อขับเคลื่อนทำงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมนะคะในโอกาสนี้นะคะซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนของ2ประเทศในระยะยาวค่ะถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะว่าเรื่องของมลพิษมลภาวะอะไรต่างๆเนี่ยมันสำคัญจริงๆนะคะเพราะว่าตามแนวชายแดนตรงนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีการประกอบอาชีพพวกเกษตรกรรมนู่นนี่นั่นถ้าน้ำมันเสียน้ำมันไม่ดีเอามาเนี่ยผลผลิตต่างๆมันก็กระทบไปเรื่องของเศรษฐกิจอะไรไปด้วยนะคะเป็นโดมิโนเลยค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศนะครับก็มีการมาพัฒนาร่วมมือกันนะครับในการแก้ไขปัญหาและก็เรียกว่าเพิ่มเติมในเรื่องของศักยภาพในการป้องกันตรงนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันสำหรับไทยและเมียนมาก็คือแรงงานต่างด้าวนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยหลากหลายเป็นล้านคนเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยคือ4ล้านคนนะครับที่มาอย่างถูกกฎหมาย
2: มาทำงานบ้านเราใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่มาทำงานในบ้านเรานะครับแรงงานเมียนมาคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าทำไมคนไทยยังตกงานเยอะ แต่ว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานจริงๆแล้วเนี่ยการที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานเนี่ยคือเป็นอาชีพที่คนไทยเนี่ยไม่ค่อยไปทำกัน
2: ใช่ใช่
1: นะอย่างเป็นชาวประมงแบบ
2: ตามใช่ไหม
1: สมุทรสาครสมุทรสงครามนี่นะ
2: ใช่ใช่
1: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานต่างชาติ
2: ถูกต้องค่ะก็คือบางอย่างที่คุณโดนัทได้บอกไปก็คือว่าบางอาชีพบางงานเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้นิยมที่จะไป
1: ทำใช่ก็จะใช้ต้องใช้แรงงานต่างชาติมาช่วยเสริมตรงนี
2: ้
1: นะเพราะว่าเราก็ขับเคลื่อนในเรื่องของเกษตรกรรมด้วยนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกทั้งประมงเองหรือว่าการก่อสร้าง
2: ค
1: ือปัจจุบันเนี่ยคือต้องยอมรับว่าเมียนมาก็มีการส่งแรงงานมาแล้วก็ทำอย่างถูกกฎหมายนะครับแต่ว่ามันก็ยังจะต้องมีในเรื่องของการต่ออายุสำหรับแรงงานต่างด้าวเนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการต่ออายุที่ค่อนข้างจะกระชั้นชิดปีต่อปีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีแรงงานของเรานะครับก็มีการมาร่วมพูดคุยแล้วก็เตรียม MOU ฉบับใหม่นะครับเพื่อที่จะนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะสามารถต่ออายุขยายเวลาในการทำงานของแรงงานเมียนมาเนี
2: ่
1: ยในประเทศไทยมากขึ้นเพราะว่าในตอนนี้ต้องยอมรับว่าพอเกิดเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเกิดขึ้นแรงงานกัมพูชาเนี่ยก็เรียกว่าเราก็ไม่ได้ปล่อยให้ทางฝั่งกัมพูชาเข้ามาในประเทศเราก็กลายเป็นว่าก็จะขาดแคลนเป็นส่วนหนึ่ง
2: ขาดแคลนแรงงานใช่ไหม
1: ถูกต้องนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการเสริมศักยภาพโดยการนำแรงงานเมียนมาที่ไหนที่เป็นเรียกว่าประเทศบ้านพี่เมืองน้องของเรานะครับแล้วก็เข้าใจกันอย่างดี
2: บ้านใกล้เรือนเคียงเลย
1: มาทำงานร่วมกันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับมีการให้สัมภาษณ์ถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลและก็ในส่วนของประเทศเมียนมานะครับพูดคุยกันในเรื่องของการพูดคุยด้านแรงงานนะครับแล้วก็ข้อตกลงต่างๆระหว่างไทยแล้วก็เมียนมาที่จะมีการจ้างงานนะครับโดยก็มีการทำ MOU กันไว้อันนี้กล่าวเกินก่อนตั้งแต่ช่วงปี2559นะครับไทยกับเมียนมาเนี่ยทำไว้มา10ปีแล้ว
2: แล้วก็ใช้ฉบับเก่ามาตลอดใช่ไหม
1: ถูกต้องหลังจากนั้นเนี่ยเมียนมาก็มีการเลือกตั้งแล้วก็ได้มีกระบวนการเจรจาเพื่อทำ MOU ฉบับใหม่ระหว่างไทยและก็เมียนมานะครับโดยเมียนมาก็มีการเร่งประสานเพื่อดำเนินการทำความตกลงกับประเทศไทยเพื่อดูแลแรงงานเมียนมาที่อยู่ในประเทศไทยตามหลักมนุษยชนแล้วก็ตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่าILO นะครับซึ่งขณะนี้เองรัฐบาลไทยก็มีการดำเนินการละเอียดปีกย่อยลงไปด้วยนะครับเช่นกระทรวงของเมียนมาก็มีการเปลี่ยนแปลงและก็ในส่วนของความสำคัญบางเรื่องเช่นกรอบระยะเวลาในการทำ MOU ที่จะมีการเพิ่มเป็น5ปีให้สามารถขึ้นทะเบียนแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วนได้นะครับโดยให้ทุกคนมารายงานอย่างถูกต้องและก็มีกรอบสัญญาสำหรับภาคที่ทำงานนอกภาคเกษตรตรงนี้นะครับบางครั้งก็อาจจะมีระยะเวลาที่สั้นกว่าเช่นมีเวลา1ปีซึ่งแรงงานที่อยู่นอกภาคการเกษตรก็สามารถจะทำได้อยู่ถึง2ปีอ
2: ัน
1: นี้คือข้อมูลสำหรับ MOU ใหม่นะครับโดยขั้นตอนจะมีการดำเนินงานตามกฎหมายก่อนที่จะมีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าจะส่งเรื่องนี้เนี่ยเข้าในครม.ภายในเดือนสิงหาคมนี
2: ้
1: ก็คือเดือนนี้เลย
2: เดือนนี้แต่ยังไม่รู้สัปดาห์ไหนเน
1: า
2: ะ
1: ถูกต้องนะครับแต่ว่าก็จะมีการประสานไปนะครับเพื่อที่จะได้พิจารณาแรงงานเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในประเทศแล้วก็ในส่วนของการที่แรงงานจะหมดอายุตรงนี้จะได้ทันท่วงทีด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่นำเสนอไปก็คือแรงงานตอนนี้เนี่ยคือขาดแคลนนะครับก็จะต้องทำให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งทางคุณจุลพันธ์กล่าวอีกนะครับว่าแรงงานเมียนมาในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีประมาณ4ล้านคนนะครับซึ่งแรงงานเหล่านี้เป็นหนึ่งในกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็จะต้องดูแลเขาด้วยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสวัสดิภาพแรงงานน
2: ะ
1: แล้วก็ในส่วนของการรักษาพยาบาลก็ต้องเป็นไปตามหลักสากล
2: ใช่
1: นะครับก็จะต้องมีการดึงแรงงานเหล่านี้แหละนะครับที่จะต้องเข้ามาสู่ระบบประกันสังคม
2: คะ
1: นะครับเช่นแรงงานกลุ่มงานแม่บ้านเนี่ยตรงนี้ไม่มีโอกาสเข้าประกันสังคมทั้งที่เขาก็ควรที่จะมีโอกาสในส่วนนี้นะครับตามหลักสากลกระทรวงแรงงานก็ได้มีการยกร่างนะครับเพื่อที่จะให้แรงงานกลุ่มอิสระเข้าสู่ประกันสังคมอย่างมีคุณภาพ
2: ะ
1: นะครับไม่ใช่แค่คุ้มครองดูแลต่ำกว่ามาตรา40เราก็ต้องการให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าสู่กระบวนการรวมถึงแรงงานต่างด้าวด้วย
2: ะ
1: นะครับเป็นการสร้างความเท่าเทียม
2: ก็คือถ้า าเขามาอย่างถูกต้องนะคะมีเอกสารอะไรถูกต้องเนี่ยก็ควรที่จะให้สิทธิ์เขาในเรื่องของการดูแลคุ้มครองเขาเนาะเพราะว่ามาอยู่บ้านเราอะเราก็อยู่บ้านท่านอย่างนิ่งดูได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้สำนวนนี้ไม่ได้
1: เราลองนึกถึงเวลา
2: เราอยู่บ้านเราเราก็ควรดูแลเขาให้ดี
1: ถูกต้องเพราะเขามาแบบถูกกฎหมาย
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างสมมติว่าเราเนี่ยไปทำงานที่ต่างประเทศ
2: อย่างถูกกฎหมาย
1: ให้มองในมุมมองของเรานะ
2: ใช่ใช่
1: ถ้าเราไปเราก็อยากได้สวัสดิการที่ดีได้เงินกลับมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวเรา
2: อย่างน้อยให้ดูเราดูแลเรานิดนึงนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็ดูแลสักนิดนะคะจะได้แบบว่าหาหยุดยารับประทานได้เพื่อที่จะได้มาทำงานได้ต่ออีกนะคะแต่เน้นย้ำขีดเส้นใต้ร้อยเส้นว่าคุณต้องมาอย่างถูกต้องนะ
1: ถูกต้องต้องมาแบบถูกกฎหมายเพราะว่าถ้าคุณมาแบบผิดกฎหมายปุ๊บทางเราก็ต้องดำเนินการเหมือนกัน
2: ใช่ส่งกลับ
1: ถูกต้องส่งกลับแล้วก็มีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคร
2: ับ ใช่ค่ะก็อยากให้มากันอย่างถูกต้องเพราะว่าทราบว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เป็นผู้ใช
1: ้
2: แรงงานนะ
1: พี่เป็นผู้ว่าจ้าง
2: เป็นผู้ว่ามาเจ้าที่ดูเราฟังเราอยู่ด้วยแล้วก็เป็นแฟนคลับคุณด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้เนาะก็เนี่ยบอกว่าถ้าบอกเพื่อนๆนะคะใครอยากจะมาทำงานก็มากันอย่างให้ถูกกฎหมายเพื่อสวัสดิภาพต่างๆของคุณตอนที่มาอยู่บ้านเรานะคะไปดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างไหมใช้ครบยัง
1: ผมใช้ไปแค่ไม่กี่บาทเองรอบนี
2: ้ทำไมล่ะ
1: เพราะว่าผมไปต่างจังหวัดแล้วคราวนี้พอไปต่างจังหวัดผมไปชายแดน
2: ก็อาจจะบางพื้นที่ไม่ได้มีใช้สิทธิ์ไม่ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: คืออาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นตลาดชุมชนซะมากกว่าก็เลยยังไม่มีโอกาสแต่ว่าถ้ากลับมากรุงเทพก็คือ
2: ได้ใช้ได้ใช้คุณใช้หมดทุกรอบไหมคะ
1: ทุกรอบครับ
2: อย่าลืมนะคุณผู้ฟังไม่มีการทบนะคะ
1: ครับ
2: คือถ้าหมด1เดือนนั้นคุณใช้ไม่หมดก็คือโดนตัดเลยนะ
1: ใช่
2: เพราะบางคนยังมีความคิดเดิมหรือว่ายังมีความรู้สึกเดิมในเรื่องของการทบ
1: ครับ
2: ในยอดเงินไปคือใช้ไม่หมดสามารถไปเดือนหน้าได้ไม่ได้นะคะ
1: โดนตัดเลย
2: จะโดนตัดเลยสิทธิ์ของท่านจะโดนตัดแล้วก็ต้องไปนับ1ใหม่ก็คือ
1: ใช
2: ่ 1,000 บาทใหม
1: ่ครับก็คือจะใช้ได้ตอนนี้เป็นเดือนที่3แล้วนะ
2: มันจะหมดแล้วหรอ
1: แล้วก็ต่อไปก็เป็นเดือนที่4ก็คือจะประมาณ
2: 4เดือ
1: นแต่ว่าหลายๆคนตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสแล้วว่าพอมันมีการช่วยในเรื่องของการลดค่าครองชีพต่างๆก็อยากจะให้รัฐบาลต่อนะ นะก็วันก่อนจะไปถามคุณอนุทินท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องมาถามคุณเอกนิติ
2: อ้าวแต่นี่คุณเอกนิติก็พูดถึงกรณีที่ว่าจะยังไงเพราะว่าบอกว่าเนี่ยท่านนายกนะคะกำลังพิจารณาเกี่ยวกับโครงการนี้อยู่นะก็คือก็คงคุยกันแหละว
1: ่
2: าอาจจะต่อไม่ต่อจะต่อยังไงนะคะหลังจากที่จะหมดโครงการนี้ก็คือหมดในเดือนกันยายนนี่แหละค่ะนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยถือว่าได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนแล้วก็ร้านค้าต่างๆเป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นโครงการที่ช่วยลดภาระรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบันโดยจากการติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจเนี่ยพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยผ่านโครงการนี้กว่า 100,000 ล้านบาทค่ะซึ่งความน่าสนใจของตัวเลขนี้นะคะก็คือเม็ดเงินดังกล่าวเนี่ยได้กระจายตัวออกไปสู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศสูงถึง 84-85% เลยนะคะขณะที่มีการใช้จ่ายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเพียง 15-16% เท่านั้นเองนะคะซึ่งตัวเลขเนี่ยมีความคล้ายคลึงโครงการคนละครึ่งพาสค่ะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยคุณเอกนิตินะคะยังบอกว่านอกจากมาตรการช่วยลดค่าครองชีพแล้วเนี่ยรัฐบาลยังมุ่งเน้นการยกระดับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างยั่งยืนผ่านการประชาสัมพันธ์ระบบนกกระซิบค่ะ
1: ค
2: ซึ่งเป็นระบบบัญชีอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยมาช่วยให้ผู้ค้ารายย่อยสามารถทำบัญชีสรุปรายรับรายจ่ายของร้านได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยโดยกระทรวงการคลังนั้นได้มีการตั้งเป้าหมายเร่งรัดให้ผู้ค้านั้นจัดทำบัญชีดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารได้นะคะซึ่งมันก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไม่ให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องหันไปพึ่งพาการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบนะคือคุณเอกนิติบอกว่าเดี๋ยวพอจบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนกันยายนนี้เนี่ยอยากจะประเมินผลกระทบแล้วก็วิเคราะห์ว่าควรปรับปรุงโครงการในช่วงไหนบ้างซึ่งประเด็นความเป็นไปได้ในการขยายระยะเวลาหรือว่าการดำเนินการมาตรการนี้ต่อในอนาคตนั้นเนี่ยทางกระทรวงการคลังจะรับประเด็นดังกล่าวไปพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะขณะเดียวกันกระทรวงการคลังเองก็ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนนะคะ

0: ได้เสียงจากพี่น้องเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวกระทรวงการคลังจะเอาข้อมูลนี้ไปพิจารณาอย่างไรว่าครั้งหน้าอาจจะเป็น 60-40 เหมือนเดิมหร
1: ือ
0: จะเป็น 50-50 อ
1: าจจะเป็นคนละครึ่งเหมือนเดิมหรือเปล่า
0: เดี๋ยวก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต
1: ่
0: ถือว่าไม่ว่าจะ 60-40 หรือว่า 50-50 อ่ะดีหมด
1: ถูกลดค่าครองชีพไปได้เยอะเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเกี่ยวยาพี่น้องที่เป็นผู้ประกอบการด้วย
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ
1: หลังจากที่น้ำมันแพงมาในช่วงของต้นปีที่ผ่านมา
0: ตลอดเลยน้ำมัน
1: แล้วตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังสั่นคลอนนะตอนออกกลางก็คือมีมาเรื่อยๆ
0: เขายังฮึ่มๆกันอยู่เลยค่ะเด
1: ี๋
0: ยวจะดีเดี๋ยวจะร้ายแต่ว่าก็คิดซะว่าเหมือนกับเราได้ใช้ราคาน้ำมันที่เป็นความจริงมากขึ้น
1: ใช่ถ้าสมมติว่าเรายังมีการเติมในเรื่องของกองทุนเข้าไปเนี่ยบางทีในเรื่องของการตุนน้ำมันเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ๆๆคือก่อนหน้านี้เนี่ยที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะน้ำมันบ้านเราก็ไม่ได้แพงนู่นเนี่ยเพราะว่ามันมีกองทุนน้ำมันอยู่นะคะทำให้เรายังไม่ได้มีผลกระทบมากนักเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้รู้ราคาน้ำมันที่แท้จริงว
1: ่
0: ามันมากน้อยแค่ไหน
1: ครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับแน
0: ่
1: นอนว่าถ้าจะยังไงเกิดขึ้นก็แล้วแต่ ขอให้มีต่อก็ดี
0: โครงการใช่ไหม
1: ถ้าเป็นเอาเรียกว่าเป็นกระแสตอบรับจากผมเอง
0: ดิฉันด้วยอีกหนึ่งเสียง
1: นะครับก็ยังไงก็ถ้าสมมุติว่าทางรัฐบาลได้สานต่อโครงการนี้นะครับเชื่อว่าก็จะช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนดีกว่า
0: ดีค่ะ
1: นะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของพิธีการมีสัมภาษณ์พิเศษจากทางกอรมน.ด้วยนะครับติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
6: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆ เด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
9: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
8: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
9: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
8: ไม่เสพ
9: ไม่ขาย
8: ไม่ทำลายอนาคต
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ท
11: ฉันสิ

0: แค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ท่านผู้ฟังครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางพลตรีธรรมนูญไม้สนครับท่านเป็นโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากรมน.วันนี้ให้เกียรติมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการบันทึกสถานการณ์นะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเราได้สัมภาษณ์กันแบบตัวต่อตัวเลยนะครับกับท่านที่ในพื้นที่จริงนะครับที่จังหวัดปัตตานีและก็ที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งภารกิจของท่านในครั้งนี้นะครับก็คือนำสื่อมวลชนนะครับมาลงพื้นที่ได้เห็นภาพจริงๆของทั้งในส่วนของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานีนะครับในโครงการที่มีชื่อว่าสื่อมวลชนสัญจรพาสันติสุขครั้งที่1ที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีครับรวมถึงภารกิจอื่นๆของกรมน.ด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกรมน.มาร่วมพูดคุยกันครับสวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: ครับท่านครับอยากจะถามท่านครับว่าในตอนนี้ภารกิจของกรมน.เป็นมายังไงบ้างครับและโครงการที่ท่านได้จัดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายยังไงครับ
4: ก่อนหนึ่งต้องรู้จักกรมน.ก่อนนะ
5: ครับ
4: กรมน.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีนะ
5: ครับ
4: มีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นพลรมน.โดยตำแหน่ง
5: ครับ
4: แล้วก็มีท่านผู้จัดการทหารบกเนี่ยเป็นรองพลรมน.แล้วก็มีท่านเสนาธิการทหารบกเนี่ยเป็นเลขาธิการกรมน.อีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริหารเรื่องของการบริหารจัดการภายในนะครับสำหรับภารกิจกรมน.เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจในการบริการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน
5: ครับ
4: รวมถึงการเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่อาจจะมีบางมีช่องว่างเราก็จะไปทำงานเสริมให้แต่สำหรับตัวของพวกเราเองปัจจุบันเนี่ยเรามีภารกิจหลักสำคัญก็คือการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดภาคใต
5: ้ครับ
4: ซึ่งมีการตั้งกรมการขึ้นมานะครับเพราะการตั้งกรมการเนี่ยมันเกิดจากที่กรมน.ใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงและจากปี51ซึ่งในหมวดที่2เนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติเนี่ยเขาก็จะมีการนำเรื่องนี้มาเข้าคณะกรรมการการกรมน.เพื่อดูว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นความมั่นคงของชาติไห
5: ม
4: ถ้าเป็นเราก็จะนำมาจัดตั้งมีมาตรา15 16 17เนี่ยมาจัดตั้งกรมการสำหรับควบคุมสถานการณ์ครับสำหรับเหตุการณ์ทางใต้เนื่องจากการที่เราเข้าไปทางคณะกรรมการการแล้วเนี่ยเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงยืดเยื้อยาวนานก็เลยต้องมีกรมการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดมีความเป็นเอกภาพขึ้นมาครับก็เลยจัดตั้งเป็นกรมภาค4ส่วนหน้านะครับซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมประชาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพลเรือนตำรวจหรือทหารที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพื่อมาช่วยกันแก้ไขปัญหาในเรื่องความไม่สงบใน3จังหวัดทางภาคใต้นะครับ
5: ครับ
4: สำหรับโครงการนี้นะครับก็เกิดขึ้นมาจากศูนย์ประสานการที่5นะครับที่เขามีเล็งเห็นถึงการที่สื่อมวลชนเนี่ยที่อยู่ในส่วนกลางนะครับเราก็จะมักได้ยินข่าวต่างๆจากหนังสือพิมพ์หรือจากตัวโทรทัศน์เองหรือจากสื่อมีเดียต่างๆแต่ตัวเราเองเนี่ยยังไม่เคยลงมาในพื้นที่อันนี้ก็เป็นความต้องการของทางกรมน.นี่แหละ
5: คร
4: ับนะครับในการที่จะพาน้องๆสื่อมวลชนเนี่ยลงมาในพื้นที่เพื่อจะได้มาเห็นว่าในพื้นที่จริงเนี่ยสถานการณ์ก็เป็นยังไงมีการทำงานอะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพลเรือนตำรวจทหารในพื้นที่นะครับว่าเขาทำงานอะไรบ้างซึ่งก็คิดว่าน้องๆที่ลงมาครั้งเนี้ยก็คงจะได้ประโยชน์จากการที่ลงมาเห็นสถานการณ์หรือภาพจริงในพื้นที่นะครับ
5: คร
4: ับ ก็น่าจะสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานต่อไปในอนาคตได้นะครับ
5: ครับแล้วสิ่งที่การมาลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่รวมถึงสื่อมวลชนที่มาเป็นยังไงกันบ้างครับมีฟีดแบ็กยังไงบ้างครับ
4: อันนี้พี่ต้องถามน้องนะ แต่ในความคิดพี่ที่เราพามาเนี่ย
5: ครับ
4: เราจะแปะมาในส่วนที่เป็นของไทยพูดบ้าง
5: ครับ
4: นะครับเพราะว่า ที่เราจะเห็นเนี่ยเราก็จะไปเน้นที่ชุมชนมุสลิมนะครับแต่ครั้งนี้เราอยากให้มาเห็นภาพของการ อยู่ร่วมกันในพื้นที่ของไทยพุทธมุสลิมที่สามารถอยู่ร่วมกันได
3: ้ครับ
4: นะครับไม่ว่าจะเป็นพามาดูบาโหยโมเดลต่างๆที่เป็นโมเดลที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันเป็นตำบลที่อยู่ร่วมกันระหว่างไทยพุทธแล้วก็ไทยมุสลิมนะครับซึ่งมีเขาก็มีระบบการบริหารจัดการยังไงนะครับ สังเกตได้ว่าที่เราไปเราก็จะเห็นได้ว่ามีท่านนายกนายกที่คุมพื้นที่เนี่ยเป็นไทยพุทธนะครับแล้วก็กำนันเนี่ยเป็นมุสลิม
3: ก็อยู่ด้วยกันได
4: ้ก็อยู่ด้วยกันได้นะครับแล้วก็บริหารจัดการร่วมกันนะครับทุกคนก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็มองไปจุดประสงค์เดียวก็คือต้องการพัฒนาพื้นที่นะครับให้มีความเจริญเติบโตมีรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้เป็นพอมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเนี่ยมันทำให้ทุกคนก็มาร่วมกันในการแก้ปัญหาไม่อยากให้เกิดความรุนแรงนะครับเราก็ไปดูโรงที่ทำกาแฟนะครับซึ่งน้องก็จะได้เห็นว่าเขาก็มีการทำร่วมกันนะครับมีทั้งคนพุทธคนมุสลิมก็มาอยู่ด้วยแล้วก็รายได้ก็จะตกกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งได้เห็นว่าจริงๆมันก็จะมีชุมชนที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่จำเป็นต้องขัดแย้งไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรง อยู่ร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

0: ข้าราชการที่อยู่200คนเนี่ยเป็นข้าราชการประจำที่ประจำกรมนเนี่ยในการทำงานทางธุรการดำเนินการประสานงานซะส่วนใหญ
1: ่
0: นะครับแต่การทำงานทั้งหมดของกรมนไม่ได้มีแค่200คนนะครับแต่ว่าเงินจริงๆเนี่ยที่ใช้ใน200คนที่เป็นเงินเดือนต่างๆเนี่ย
1: ค
0: แค่ประมาณ80กว่าล้านนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นเงินที่เอามาแก้ปัญหาทางด้านความมั่นคงทั้งสิ้นนะครับตัวอย่างเช่นทางใต้เนี่ยก็ประมาณที่รับมา 5,700 กว่าล้านเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านเนี่ยลงมาแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งท่านก็จะเห็นได้มีการทำโอเปเรชั่นมากมายในพื้นที่นะครับทั้งเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการพัฒนานะครับแล้วเรื่องของการสร้างความเข้าใจในพื้นที่ครับจะเห็นได้ว่าก็มีโครงการมากมายที่อยู่ในพื้นที่และอีกอย่างหนึ่งก็จะมีเงินเพิ่มพิเศษเงินเพิ่มพิเศษค่าฝ่าอันตรายแล้วกัน
1: น
0: ะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ย
1: ในพื้นที่เสี่ยงของพื้นที่ชายแดนใต้
0: สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วสี่อำเภอสงขลาเนี่ยเขาจะได้เงินเดือนเพิ่มได้เงินเพิ่มพิเศษแล้วกันนะอีก 2,500 บาทซึ่งถ้าจริงๆแล้วเราดูหารด้วยตัวเลขต่อเดือนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีรายได้เพิ่มเติมจากการอยู่พื้นที่เสี่ยงเนี่ยแค่วันละประมาณ82บาท
1: 2,500 บาทต่อเดือน
0: ต่อเดือน
1: ครับ
0: นะถ้า
1: หารออกมาก็จะเหลือ82บาท
0: ประมาณ82บาทประมาณต่อวันซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่เยอะมากนะครับในการที่
1: ก
0: ับ
1: ความเสี่ยง
0: ใช่กับความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารที่ไปทำงานเพราะว่ายอดคนปฏิบัติหน้าที่เนี่ยทั้งพลเรือนตำรวจทหารเนี่ยรวมประมาณ 49,000 คน
1: คร
0: ับนะครับซึ่งอันนี้ถ้ามาคูณหารจริงๆกับตัวเลขที่ท่านได้รับจากในสื่อเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เยอะมากเหมือนที่ทุกคนคิดถ้าเปรียบเทียบกับมิติด้านความมั่นคงนะครับในการเข้าไปแก้ปัญหาเพราะว่า อย่างที่ผมบอกปัญหาความมั่นคงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัญหาความมั่นคงที่มันลงมาที่มนุษย์แล้วนั้นการแก้ปัญหาก็ต้องเป็นประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมกับภาครัฐในการเข้าไปแก้ปัญหานั้นมันถึงเป็นภาพการทำงานของกรมนจึงเป็นภาพลักษณะของการทำงานทั้งพลเรือนตำรวจทหารและก็ภาคประชาชนในการเข้ามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับนั้นผมก็ยืนยันว่างบประมาณที่กรมนได้รับเนี่ยเราใช้งานอย่างโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับคิดว่าถ้าผ่านโดยตัวยอดคนที่มาแบบหน้าที่จริงๆในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้เนี่ย 49,000 เนี่ยแล้วท่านไปหารด้วยยอดตัวก็ประมาณ 4,000 กว่าล้านเนี่ยมันถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวเงินจริงๆนะครับนั้นก็ขอให้พี่น้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าที่มีข่าวบิดเบือนออกมาเนี่ยก็ถือว่าถ้าท่านพิจารณาด้วยความของแท้เนี่ยท่านก็จะเห็นได้ว่าก็ประมาณเนี่ยมันก็สมเหตุสมผลมันไม่ได้เยอะมากนะครับ
1: ครับนี่ก็เป็นการฉายภาพให้เห็นนะครับจากทางท่านโฆษกกรมน.นะครับที่ต้องบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านเล่าเนี่ยก็ค่าความเสี่ยงก็สมเหตุสมผลแม้อาจจะน้อยไปได้ซ้ำสำหรับในกรณีของผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับท้ายนี้ครับอยากให้ท่านฝากถึงภารกิจของกรมน.ครับนอกจากในส่วนของการดูแลชายแดนภาคใต้แล้วยังมีความร่วมมือด้านไหนกับหน่วยงานไหนบ้างครับ
0: ก็จริงๆกรมน.เนี่ยเรามีการแบ่งภัยคุกคามทั้งหมดเนี่ยเป็น5กลุ่มในการดำเนินการโดยทั่วไปปกติอ่ะ
1: ครับ
0: กลุ่มแรกนี่ก็จะเป็นภัยคุกคามที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
1: ครับ
0: ตัวอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องสถาบันนะครับอันนี้ก็กรมน.ก็จะรับผิดชอบในการดำเนินการนะครับเรื่องเทิดทูนสถาบันเรื่องอะไรต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องที่2คือภัยคุกคามที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคมนะครับอันนี้ก็จะเรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวยาเสพติดต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องก็อย่างศูนย์ก็เรียกภัยกับคันที่2ก็จะเรียกว่า02นะครับก็จะรับผิดชอบดูเกี่ยวกับภัยคุกคามทางสังคมอันที่3คือเขาเรียกภัยคุกคามพิเศษ
1: ครับ
0: คือมีลักษณะข้ามชาติที่เราจะเห็นก็อย่างสแกมเมอร์นะครับจีนเทานะครับอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับแล้วภัยคุกคามกลุ่มที่4ก็คือภัยคุกคามที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติพลังงานอาหารที่เกิดในประเทศเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานในเรื่องของการบุกรุกป่าที่มันมีความซับซ้อนมีผู้มีอิทธิพลอะไรเข้าไปเนี่ยกรมน.ก็จะมาช่วยเสริมให้แล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือเขาเรียกภัยคุกคามเกี่ยวกับความมั่นคงเฉพาะพื้นที
1: ่
0: ก็จะมีที่ใต้เนี่ยที่เรารับผิดชอบฉะนั้นไอ้สี่กลุ่มที่เห็นเนี่ยมันก็จะรับผิดชอบโดยศูนย์ประสานการเกิดที่1 2 3 4 5ตามกลุ่มภัยคุกคาม
1: อ
0: ย่างปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ากรมน.จะมีทั้งเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับแต่เราจะไม่ได้ทำงานที่ไปซ้ำซ้อนนะครับบางคนจะมีความเข้าใจผิดว่ากรมน.ทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม
1: ่
0: ตัวอย่างเช่นปปส.เนี่ยก็มียาเสพติดอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะครับเพราะกรมน.เนี่ยจะทำงานในมุมป้องกันในการสร้างการตระหนักรู้ให้ประชาชน

0: คนว่ายาเสพติดเนี่ยอันตรายยังไงแล้วควรป้องกันอะไรยังไงนะครับ
1: ที่จริงเลย
0: ใช่แล้วก็สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอ
1: ัน
0: นี้กรมนอทำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่อยู่ติดพื้นที่ชายแดนซึ่งหน่วยงานอื่นไม่ค่อยเข้าไปนะครับกรมนอเนี่ยจะเข้าไปตัวอย่างยาเสพติดอย่างเงี้ยในพื้นที่ชายแดนก็จะเป็นกรมนอเนี่ยไปจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งต่างๆนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินอะไรเนี่ยนะครับนี่ก็เห็นว่าภารกิจกรมนอเนี่ยเราไม่ได้ไปซ้ำซ้อนกับใครเป็นเราทำเสริมให้ในงานที่คนอื่นเขาไม่สามารถทำได้หรือว่ายากลำบากในการเข้าไปทำเนี่ยกรมนอจะเป็นผู้เข้าไปทำให้นี่ก็เป็นการอธิบายอย่างหนึ่งว่าในภาวะปกติที่กรมนอใช้กฎหมายหมวดที่หนึ่งเน
1: ี่
0: ยในภาวะปกติเนี่ยกรมนอเขามีหน้าที่ในการประเมินแนวโน้มสถานการณ์นะครับแล้วก็นำเรียนท่านนายกให้ทราบว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยด้านต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างในภัยความทั้งสี่กลุ่มเนี่ยเพื่อให้ท่านตัดสินใจดูว่าอาจจะแก้ปัญหายังไงนะครับแล้วก็เตรียมแผนไว้ด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่สั่งอะไรกรมนอก็จะมีหน้าที่การติดตามแล้วก็อีกการนึงคือการบูรณาการและก็เสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นตัวอย่างเช่นบางภัยคุกคามที่มันต้องใช้กฎหมายหลายๆตัวเนี่ยมันจะต้องมีหน่วยงานหน่วยงานใดที่บูรณาการเพื่อเข้าไปดำเนินการตัวอย่างเช่นบางพื้นที่ที่เป็นโรงงานที่ทิ้งของเสียอย่างเงี้ยนะครับมันก็บางหน่วยงานเขาไม่กล้าเข้าเพราะมันต้องใช้กฎหมายหลายตัวมันก็จะมีไม่มีหน่วยงานไหนนำเข้าไปก
1: ็
0: จะเห็นได้ว่าในกรมจังหวัดเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวนำพาก
1: ระ
0: ทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงงานนั้นๆเนี่ยร่วมกันเข้าไปนะครับ
1: ตัวประสาน
0: เป็นตัวประสานแล้วพาใครเข้าไปร่วมกัน
1: ครับ
0: เพราะเขาเข้าหน่วยงานเดียวเขาไม่กล้าเพราะบางตัวเขาไม่รู้ผิดหรือเปล่าผิดกฎหมายกันอื่นหรือเปล่านะหรือแม้แต่ตัวอย่างเช่นการลุกป่าที่ต้องมาทำรีสอร์ทผมยกตัวอย่างให้อย่างจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ทำกันมานานแล้วไม่ใครกล้าเข้ากรมนอก็นำเข้าไปเพราะว่ามีกฎหมายหลายตัวไม่ว่าจะเรื่องป่าไม้เร
1: ื่อง
0: ของกรมที่ดินเองต่างๆเน
1: ี่
0: ยก็เลยก็เป็นตัวหลักอีกหนึ่งงานในการที่จะบูรณาการเข้าไปและสังเกตได้ว่ากรมนอจะทำงานในขณะที่มีปัญหาที่มันมีความซับซ้อนใช้กฎหมายหลายตัวเข้าไปแก้ปัญหาแล้วเราจะเป็นหน่วยงานที่บูรณาการนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐเนี่ยจากหลายๆหน่วยงานเนี่ยหรือบางส่วนที่ทำงานอยู่กรมนออยู่แล้วเนี่ยเข
1: ้
0: าไปในการแก้ปัญหาให้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าทั่วโลกเนี่ยก็จะมีหน่วยงานสถานีทำงานเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าเราเนี่ยจัดแล้วแต่ละประเทศจะจัดมีงบประมาณเท่ากันอย่างสหรัฐเนี่ยมี Homeland Security เขาสามารถจัดเป็นหน่วยถาวรได้แต่อย่างประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีงบประมาณที่จะมาจ่ายเงินเดือนจ่ายให้คนที่มาเป็นข้าราชการประจำอยู่ในกรมนเยอะขนาดนั้นเราก็จะให้การยืมตัวมาจากหน่วยงานต่าง
1: ๆ
0: ที่เป็น expert ในด้านนั้นๆเข้ามาอยู่ที่กรมนเพื่อมาแก้ปัญหาร่วมกันในการแก้ปัญหาความมั่นคงของชาตินะครับก็คิดว่าน่าจะพอเข้าใจในเรื่องของการบูรณาการนะครับ
1: ครับก็เป็นภารกิจของทางกรมนนะครับที่ท่านได้เผยภาพให้เห็นให้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าทางกรมนก็เดินหน้าในการป้องกันปัญหาต่างๆแล้วก็เป็นตัวประสานสำหรับหน่วยงานอื่นๆที่จะมาร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับของการลงพื้นที่นะครับโครงการสื่อมวลชนสัญจรพาสันติสุขครั้งที่1จังหวัดสงขลาและปัตตานีนะครับซึ่งกรมนก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการโครงการครั้งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ภารกิจต่างๆของทางกรมนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านพลตรีธรรมนูญไม้สนครับโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมนนะครับให้สัมภาษณ์กับทางรายการบันทึกสถานการณ์ในวันนี้ครับขอบคุณท่านมากๆครับ
2: คร
1: ับ สวัสดีครับ
3: ค่ะกับเข้าสู่รายการนะคะแหมเกือบไปแล้วนะ
1: เมื่อสักครู่ก็เป็นการสัมภาษณ์นะ
3: คือ
1: ผมได้มีการลงพื้นที่ไปกับคุณพืชแก้วพิบูลนะครับในการลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับก็ไปที่สงขลาแล้วก็ชายแดนสงขลายะลาแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือปัตตานีนะครับไปติดตามกับภารกิจของทางกอรมน.นะครับก็เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับทางโฆษกกอรมน.โดยตรงนะครับในภารกิจต่างๆรวมถึงหน้าที่ต่างๆของกอรมน.ด้วยนะครับก็มีการพูดถึงตรงนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นการเคลียร์ในประเด็นต่างๆที่ทางนักการเมืองเนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงในเรื่องของบทบาทหน้าที่ว่าควรจะยุบไหมกรมน.หรือว่าจะมีควรการที่จะมาปรับโครงสร้างใดๆในส่วนนี้
3: เพราะก่อนหน้านี้พอเขาบอกว่ามันมีความซ้ำซ้อนไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะในเรื่องของการทำงานใช่ไหม
1: ใช่แต่ว่าท่านก็ออกมาเคลียร์อย่างชัดเจนในเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับแล้วก็เรียกว่างบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปก็คุ้มค่าแน่นอนแหละ นะคร
3: ับ
1: ในการบริหารประเทศแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยของพื้นที่แนวชายแดนด้วย
3: ก็เคลียร์ชัด
1: ครับ
3: ค่ะไปติดตามใครที่เป็นสายเฮลตี้สายสุขภาพ
1: ครับ
3: สายอยากหล่ออยากสวยแต่ว่าอยากย่นระยะเวลาอยากมีซิกแพคอย่างมีร่อง11
2: โดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายหนักๆอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะโดยการทำหัตถการ
2: ครับ
3: การดูดไขมันนั่นเองแต่ว่าจะทำแล้วก็ต้องตรวจสอบความชำนิชำนาญของหมอของคลินิกให้ดีนะคะต้องหาข้อมูลให้ดีเพราะว่าบางคลินิกเนี่ยก็อาจจะทำให้ท่านเกิดภัยถึงชีวิตได้
2: ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยบางพื้นที่บางคลินิกบางโรงพยาบาลเนี่ยเขาทำดี
3: ทำดีมี
2: แหละเพราะเป็นในเรื่องของการทำที
3: ่ความสวยงาม
2: ความสวยงามแล้วก็เป็นความเชี่ยวชาญของแพทย์แต่ละบุคคล
3: ถูกต้อง
2: แต่ว่าบางคลินิกเนี่ยก็อย่างที่เห็นภาพข่าวที่ออกมานะครับก็คือไปทำร่อง11อยากมีซิกแพคเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอออกมาทำไมมันเหี่ยวมันย่นอย่างนั้น
3: มันไม่
2: เ
3: ต่งตึงใช่ไหม
2: มัน
3: คือมันไม่ได้ก็พูดได้แหละว่ามันไม่ตรงปกในสิ่งที่เราต้องการก็คือร่อง11มันต้องอุบฟิตเปียเหมือนคนออกกำลังกายนะคะหน้าท้องแต่ว่าอย่างที่มีข่าวออกมานั่นแหละค่ะว่าไปทำมาแล้วทำไมมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องดูแลคุ้มครองผู้บริโภคเนาะ
2: ใช่
3: ซึ่งทางด้านคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะด้านท่านได้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าสคบ.ท่านได้พูดถึงกรณีผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งค่ะหลังจากที่รับบริการดูดไขมันหน้าท้องแบบสร้างร่องกล้ามเนื้อหรือว่าที่เราพูดกันก็คือร่อง11นั่นเองโดยเห็นโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะคือที่จริงแล้วมันก็มีราคาระดับของเขาอะนะแล้วอันนี้เนี่ยคือเขาไปเห็นว่าในออนไลน์เนี่ยมันมีราคาอยู่ที่ 33,999 บาทแต่ในวันผ่าตัดเนี่ยกลับถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวมเป็นราคา 70,000 บาทนะคะจ่ายแพงไม่ว่า
2: ครับ
3: ผลลัพธ์ที่ได้รับเนี่ยมันไม่เป็นตามที่คาดหวังจนมันเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องบริการไม่ตรงปกค่ะ
2: ครับ
3: โดยงานนี้นะคะมีทางด้านคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ร่วมติดตามท่านด้วยนะคะแล้วก็รายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องขณะที่ท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะคุณรณรงค์พูลพิพัฒน์ท่านได้มอบหมายเร่งด่วนให้ตรวจสอบเร่งด่วนในเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านคุณสุภามานะบอกว่าท่านเองเนี่ยได้สานต่อนโยบายของท่านนายกที่จะกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและก็บริการโดยเฉพาะธุรกิจบริการเสริมความงามที่ถือว่าเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ค่ะ
2: ครับ
3: ท่านก็สั่งการให้ทางสคบ.ตรวจสอบกรณีดังกล่าวในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่นะคะพร้อมกับประสานข้อมูลกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งกำกับดูแลมาตรฐานสถานพยาบาลแล้วก็แพทยสภาค่ะซึ่งกำกับดูแลมาตรฐานวิชาชีพแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นไปอย่างครบถ้วนในทุกๆมิตินะคะท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยผู้บริโภคที่ตัดสินใจให้ใช้บริการเสริมความงามจากโฆษณาในสื่อออนไลน์ราคาที่โฆษณาต้องเป็นราคาที่ผู้บริโภคต้องจ่ายจริงหากโฆษณาราคานึงแล้วพอไปทำแล้วเก็บอีกราคานึงจ่ายเพิ่มจากราคาเดิมเนี่ยสูงกว่าเท่าตัวเนี่ยมันก็แย่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเสียเปรียบตั้งแต่ก่อนเริ่มรับบริการอีกซึ่งประเด็นหนึ่งก็คือเขาก่อนเขาจะได้รับบริการเนี่ยเขาต้องลงนามใช่ไหมในเอกสารว่าไม่รับประกันผลลัพธ์หรือว่ามีความมีข้อความที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่สามารถใช้สิทธิ์ที่จะเรียกร้องได้หากเงื่อนไขนี้มันไม่เป็นธรรมหรือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคเนี่ยทางสคบก็ต้องลงไปตรวจสอบให้มันตรงไปตรงมาตามกฎหมายนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตอนนี้ผู้เสียหายได้ยื่นเรื่องต่อสคบเรียบร้อยแล้วโดยสคบก็ได้จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายนะคะใดๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังหรือว่าผู้บริโภคทุกท่านถ้าพบโฆษณาเกินจริงหรือว่าถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแบบไม่เป็นธรรมหรือว่าถูกบังคับให้ลงนามในเงื่อนไขที่มันเสียเปรียบเนี่ยท่านสามารถร้องเรียนไปที่สายด่วนสคบได้นะคะ1166 1166หรือว่าที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ ท่านก็สามารถร้องเรียนได้นะคะเพื่อที่จะได้ให้เจ้าหน้าที่หรือว่าทางสคบเข้าไปตรวจสอบแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายค่ะ
2: ค
3: ือเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคลินิกความสวยความงามเท่านั้นนะทุกๆอย่างที่เราเป็นผู้บริโภคแล้วเราถูกเอาเปรียบเนี่ยเราสามารถร้องเรียนไปได้แล้วก็อยากจะย้ำให้คุณผู้ฟังได้ตระหนักถึงในเรื่องของการที่เราจะไปเซ็นสัญญาอะไรเนี่ยอ
2: ่
3: านให้ดีก่อนจะเซ็นเพราะว่าเซ็นไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขได้ยาก
2: ผมเคยไปต้องบอกก่อนว่าผมก็เคยทำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี
3: ้
2: ส
3: ั
2: ญญ
3: ากรร
2: มหรือว่าหัตถการอย่างเงี้ยนะครับก็พอไปเซ็นสัญญาเนี่ยมันหลายหน้านะพี่มิม
3: ต้องอ่านนะแต่ก็ต้องอ่านถึงหลายหน้าก็ต้องอ่าน
2: ใช่แล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่ทางท่านรัฐมนตรีสุภามาศบอกไว้ว่าในการทำสัญญาแต่ละครั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าคลินิกหรือว่าในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยที
3: ่
2: ทำมาแล้วบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์จะไม่รับผิดชอบหรือว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายโดยการจ่ายขึ้นเองอะไรเงี้ยอันเนี้ยถ้าในมุมมองของการเป็นผู้บริโภ
3: ค
2: ดูเหมือนเอาเปรียบนะ
3: เ
2: พราะว่าสุดท้ายแล้วการที่ผู้บริโภคหนึ่งคนเนี่ยเลือกที่จะมาใช้บริการคลินิกของคุณเนี่ยก็แสดงว่าเขามั่นใจในระดับนึงแล้วในเรื่องที่คุณจะต้องทำให้โดยที่คุณจะมาปฏิเสธการรับผิดชอบด้วยการใช้สัญญาอันนี้มันเป็นธรรมหรือเปล่า
3: ถูกต้อง
2: อันนี้คือสิ่งที่สคบจะต้องลงมาควบคุมว่าผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเป็นธรรมจากสิ่งที่ได้ทำลงไปหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าเขาจ่ายเงินนะจ๊ะ
3: จริงค่ะเราไม่ใช่
2: เงินนะ
3: ไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆด้วยนะค่ะ
2: นะครับอันนี้ก็จะต้องติดตามกันต่อนะครับอย่างที่ภาพออกมาคือตอนแรกเนี่ยหุ่นก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าจะอ้วนหรือว่าเรียกว่าอะไรอ่ะ
3: คืออาจจะ
2: คือหุ่นดีอ่ะ
3: ท้วมมีพุงหมาน้อยมีหน้าทองนิดหน่อยแต่ว่าเข้าใจค่ะว่าเราอยากจะโชว์นะบางทีใส่ชุดว่ายน้ำถอดเสื้อถอดอะไรอย่างเง
2: ี้ยโชว์สะดือนิดหน่อย
3: อยากให้มันเห็นเป็นรูปร่างที่ดูเป็นคนเฮลตี้มีสุขภาพดีมีกล้ามเนื้อ
2: แต่ภาพออกมาแล้วเป็นไงคุณสันพ
3: รมันเหี่ยว
2: อ่
3: ะอันเก่าดีกว่าม
2: ันเป็นร่องไหมถามว่าเป็นร่องแต่ว่าเป็นร่องแบบย่นย่น
3: เหมือนร่องน้ำมาก
2: คือไม่ได้จะแบบว่าม
3: ันไม่สวย
2: หรืออะไรนะแต่ว่าม
3: ันไม่สวยมันไม่สวย
2: แต่ว่าควรที่จะถ้าคุณเป็นคลินิกศัลยกรรมแล้วคุณยืนยันว่าคุณได้รับการรองรับจากหน่วยงานต่างๆแล้วเนี่ย
3: ค
2: ุณต้องทำให้ได้มาตรฐาน
3: ถูกต้องนี่จากดิฉันคนที่เห็นภาพที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่ไม่ได้มีความรู้อะไรอ่ะดิฉันคิดว่าเมื่อเขาดูดไขมันออกไปแล้วมันต้องมีการเย็บเก็บหนังส่วนเกินอะไรไหมให้มันรู้สึกว่าก
2: ระชับหน่อย
3: กระชับขึ้นหรือใดๆแต่อันนี้มันดูเหมือนว่าไม่ได้มีทาง
2: การอะไรอาจจะต้องมีการใช้เครื่องนวัตกรรมต่างๆที่ทำให้ผิวมันกระชับเดี๋ยวนี้เป็นขนาดนี้แล้วนะ
3: มีใช่มีอย่างนั้นเลยเหรอคะ
2: ใช
3: ่เดี๋ยวดิฉันต้องไปศึกษาบ้างละเผื่ออนาคตดิฉันจะไปทำบ้าง
2: นะครับแต่ว่าก็ต้องเลือกดูให้ดีๆนะครับสำหรับใครที่จะเรียกว่าไปใช้บริการต่างๆ
3: ใช่ในเรื่องของสัญญาก็ดีอะไรก็ดีนะคะเช็คตรวจสอบกันสักนิดนึงแล้วก็ความน่าเชื่อถือของไม่ว่าจะเป็นทางด้านแพทย์หรือว่าทางด้านคลินิกก
2: ็
3: ตรวจสอบให้ดีคือถ้าเราตรวจสอบดีแล้ว
2: อ
3: ันดับระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้ทำให้เรานั้นสบายใจนะไม่เกิดความกังวลเวลาเราไปทำแต่ถ้าเราไม่ได้ตรวจอะไรไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่เหมือนกัน
2: ครับก็ต้องติดตามกันนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับต้องบอกว่าเป็นวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับการจัดงานโอท็อปครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้ง
3: อุ้ยจะไปช้อปปิ้ง
2: ใช่จัดโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองทองธานีนะครับที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีนะครับงานนี้มีชื่อว่าศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับจัดขึ้นในวันที่8-16สิงหาคม2569นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งสำหรับในการที่จะจัดของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้วันที่8เนี่ยพอเริ่มแล้วเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสยังอยู่นะพี่มิม
3: เขาในงานนี้ใช้ได้เหรอคะ
2: ใช้ได้ครับ
3: เริ่มเลย
2: นะใครที่สนใจนะครับกับศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับเดินทางไปได้ตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มนะครับที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีนะครับก็มีหลากหลายกิจกรรมด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟชั่นโชว์นะครับมีสินค้าโอท็อปมีผ้าไทย
3: สวยมากคุณผ้าไทย
2: นะครับแล้วก็มีฟู้ดฮอลล์ด้วยน
3: ะ
2: ใครที่จะไป
3: อาหารใครสายอาหาร
2: ใช่
3: ก
2: ็
3: ไปได้เลย
2: ใช่มีคาเฟ่ด้วยนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตในทุกๆวันด้วยตั้งแต่8ถึง16นะครับและที่สำคัญนาทีทองนะครับมีการลุ้นกิฟต์วอเชอร
3: ์
2: นะครับรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับงานนี้ก็จริงๆแล้วกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีการจัดขึ้นไปเมื่อสักประมาณไตรมาสที่แล้วนะครับในช่วงของช่วงตั้งแต่เมษายนจนถึงมิถุนาอันนี้คือไตรมาสที่3 ก็จะมีการใช้โอท็อปตรงนี้แหละนะครับมาช่วยส่งเสริมในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการนำสินค้าแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยมารวมไว้ในที่เดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่หลายๆคนก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับ
3: มีนวดคอบ่าไหล่ด้วยเหรอค
2: ุ
3: ณ
2: ใช่คุณเมื่อยไหม
3: เป็นออฟฟิศอินซีโนมค่ะ
2: นะครับไปได้นะครับที่ในส่วนของเมืองทองธานีครับเดี๋ยวนี้เดินทางสะดวกนะ
3: รถไฟฟ้าไปได้ใครไม่อยากขับรถไปไม่อยากฝ่ารถติดหรือว่าใดๆก็ท่านก็สามารถนั่งรถไฟฟ้าไปได้แต่บางทีคนที่ชอบช้อปปิ้งอ่ะ
2: ครับ
3: บางทีไปรถ
2: ไม่พอใช่ไหมแบกหนัก
3: มันแบกไม่ได้ค่ะมันของมันเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่ะวางแผนแล้วกันว่าจะไปกี่โมงกลับกี่โมงช่วงไหนแต่ว่าอย่างวันศุกร์วันนี้น่าจะยังไม่เยอะแต่ถ้าพรุ่งนี้ค่ะเสาร์อาทิตย์เนี่ยรถน่าจะหนาแน่นอยู
2: ่ครับ
3: ก็จัดสรรเวลากันให้ดีนะคะไปช้อปปิ้งกันได้นะคะงานโอท็อปในครั้งนี้ค่ะ
2: ครับติดตามกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับพวกเราสองคน
3: ไวมากค่ะพบกับบันทึกสถานการณ์จันทร์ถึงศุกร์นะคะสัปดาห์หน้านะคะ
2: ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
3: ดิฉันสรรพรปัญญาดิโลกพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันจังหวัดร้อยเอ็ดยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีและลำน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: หลายพื้นที่ริมแม่น้ำชีและลำน้ำยังในจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับผลกระทบจากน้ำเข้าท่วมหลังเกิดเหตุฝนตกสะสมต่อเนื่อง
6: จังหวัดร้อยเอ็ดยังคงได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำชีและลำน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชีและลำน้ำยังรวมทั้งพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมในหลายพื้นที่ล่าสุดวันนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโคกกม่วงอำเภอเสรภูมิรายงานว่าระดับน้ำที่สะพานลำน้ำยังบ้านดงกลางเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 8.7 เมตรส่งผลให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของบ้านหนองบุ่งบ้านดงกลางบ้านดงกลาง2บ้านคำบอนและบ้านโคกพัฒนาขณะเดียวกันน้ำได้ท่วมสะพานบ้านหนองบุ่งหมู่10ตำบลโคกกม่วงซึ่งเชื่อมต่อไปยังบ้านพลสว่างตำบลศรีวิไลสูงประมาณ60เซนติเมตรไม่สามารถสัญจรผ่านได้เจ้าหน้าที่จึงประกาศปิดเส้นทางการจราจรเป็นการชั่วคราวพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอุดมลักษณ์สายสมบัติสวท.101รายงาน
1: ด้านจังหวัดตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดกำหนดจุดพื้นที่ปลอดภัยและแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบาง
7: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยงานด้านการพยากรณ์การบริหารจัดการน้ำและฝ่ายปกครองพร้อมทบทวนแผนเผชิญเหตุในแต่ละท้องถิ่นโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับข้อมูลล่าสุดทั้งพื้นที่เสี่ยงเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบางการกำหนดจุดพื้นที่ปลอดภัยและแผนการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่โครงการชลประทานตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน นตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569กำหนดพื้นที่พร้อมวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากและบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้ารวมถึงกำหนดคนและทรัพยากรติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยยศศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
8: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปเร่งจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อรับการจัดเก็บเงินสะสมและสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่ม1ตุลาคมนี้
9: นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากรูปแบบเดิมเสริมความมั่นคงสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานลูกจ้างจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบรวมถึงดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมจากลูกจ้างและเงินสมทบจากนายจ้างในอัตราฝ่ายละ 0.25 ของค่าจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.50 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปหากสถานประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด3นฤมลอุดมพรรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมก
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
12: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
13: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดทั่วก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชั่วช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
14: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจรการนอนหลับคือการเดินทางของสมองที่หมุนเวียนไปตลอดคืนโดย1วงจรใช้

0: มดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสำนักประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชลบุรีได้จัดรายการกฎหมายใกล้ตัวจากกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชลบุรีทุกวันศุกร์เวลา 9:10 น.ถึง 9:35 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz ในวันนี้พบกับนายจตุรันต์จันทนะและผมนายธรรมสุดแสงสว่างจากสำนักงานประจำศาลแขวงชลบุรีนะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากนะครับและคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญาพุทธศักราช2569ครับ
2: ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีครับน้องเตอครับ
1: สวัสดีครับพี่บอลครับ
2: ครับวันนี้เรามาอย่างที่น้องเตอได้เกริ่นเอาไว้เนาะว่าเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายปิดปากเนาะ
1: ใช่ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับน้องเตอครับเคยได้ยินคำว่า whistleblower ไหมครับ
1: ค่อนข้างจะใหม่สำหรับผมนะเพราะว่าตั้งแต่ความปิดปากแล้วผมก็มันคืออะไรนะมันไม่ทีนี้เท่าไหร
2: ่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่า whistleblower เนี่ยถ้าสมมติว่าแปลตรงตัวเลยมันจะหมายถึงคนเป่านกหวีดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความหมายในเชิงกฎหมายและเพื่อความหมายโดยในก็คือหมายถึงผู้ที่เปิดเผยความลับเปิดเผยข้อได้จริงให้กับสาธารณชนรับรู
1: ้ oh.
2: ครับก็จะเป็นอันนี้คือลักษณะของ whistleblower ที่เห็นชัดๆที่อาจทุกคนอาจจะเคยรู้จักก็คืออย่างเช่นเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับ
1: ไม่เคยครับผม
2: เอ็ดเวิร์ดสโนเดนเป็นคนอเมริกันเนาะแล้วก็ทำงานอยู่ใน CIA องค์กร CIA พอรู้จักเน
1: าะรู้จักเขารู้จักครับ
2: ครับผมก็เป็นองค์กรที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสหรัฐนะครับแล้วก็ส่วนเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเนี่ยก็ได้เอาเรื่องภายในองค์กรเนี่ยออกมาเปิดเผยว่า
1: oh.
2: ทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีการเปิดเผยมีการ เก็บข้อมูล
1: ความลับบางอย่าง
2: เกี่ยวกับของประชาชนทำให้ประชาชน มีการตื่นตัวตื่นรู้ก็ว่าเนี่ยเราถูกละเมิดสิทธิ
1: ์
2: สิทธิส่วนบุคคลอย่างเช่นมีการเก็บdata เกี่ยวกับการพูดคุยหรือว่าดักฟัง
1: oh. อ
2: ะไรเงี้ยครับ
1: ดักฟังทางมือถือ
2: ประมาณนี้ครับผมคือมีการเก็บ data ไว้เพื่อเอาทางสหรัฐเองเขาก็มองว่ามันเป็นการกระทำไปเพื่อความป้องกันการความมั่นคงของประเทศแต่ว่ามันก็จะขัดแย้งกับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนาะสิทธิส่วนบุคคล
1: ครับ
2: ครับผมทางเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิสเซอร์เวอร์ที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักหรือว่าอาจจะถ้าไม่รู้จักก็น่าจะเคยได้ยินมาบ้างเกี่ยวกับลักษณะของตัววิสเซอร์เวอร์ประมาณนี
1: ้
2: นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายในเรื่องของป้องกันอะไรครับ
1: ฟ้องปิดปาก
2: ก่อนฟ้องปิดปากนะครับมันมีชื่อเป็นสังเกตคือสลับสลับที่แปลว่าตกเนี่ยครับครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สลับเนี่ยมันเป็นตัวย่อของตัว SLAPP
1: ครับ
2: ครับผมก็คือย่อมาจาก Strategy Lawsuit Against Public Participation ก็คือเป็นการดำเนินคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อป้องกันการมีส่วนร่วมของสาธารณชนที่เป็นการฟ้องที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างไปจากการฟ้องทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นการคือการฟ้องว่าในลักษณะของสแลปเนี่ยก็คือผู้ฟ้องเนี่ยไม่ได้มีความต้องการที่จะชนะคดีแต่ต้องการที่จะเอาชนะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือต่อต้านหรือวิพากษ์วิจารณ์โดยใช้กระบวนการทางศาลเป็นเครื่องมือในการหยุดยั้งการแสดงออกความเห็นครับที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ
1: ครับ
2: ผม
1: เหมือนเป็นการไม่ได้เอาต้องการแพ้ชนะคดีแต่ต้องการให้ฝ่ายถอยไปประมาณนี
2: ้ไม่ต้องการผลของคดีแต่ต้องการให้ตัวผู้ถูกฟ้องหรือจำเลยเนี่ยเหนื่อย
1: เหนื่อย
2: แล้วก็เหมือนประมาณว่ายอมแพ้
1: ยอมแพ้ไปเอง
2: ใช่เพื่อที่จะปิดปากไม่ให้มีการแค่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นผลเสียกับตัวองค์กร
1: ครับ
2: อย่างนั้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่ากฎหมายปิดปากเนาะก็คือปิดปากไม่ให้ตัวจำเลยที่ถูกฟ้องเนี่ยพูดหรือว่าประกาศเปิดเผยข้อมูลที่จะเป็นผลเสียต่อองค์กรนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นองค์กรเอกชนขนาดใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นรัฐหรือเรื่องทางภาครัฐนะครับ ทีนี้ตัวอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกฎหมายปิดปากเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับเฉพาะในประเทศไทยเนาะจริงๆมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก
3: ทั่วโลกเลยครับ
2: นะครับผม
3: ครับ
2: คดีตัวอย่างที่ค่อนข้างก็เลยนำมาพูดถึงบ่อยๆก็คือในคดีที่ประเทศอังกฤษนะครับก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับชื่อคดีMacLibel Case ครับผมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ฟังแล้วก็น้องเติร์กฟันนิดนึงคร
3: ับ
2: เกี่ยวกับ MacLibel Case เนี่ยเป็น Mac นี่ก็คือเป็นตัวย่อของ McDonald's ทุกคนรู้จักใช่ไหมครับร้านอาหาร McDonald's
3: MC
2: Mac ครับผม Mac นะครับผมซึ่งคดีนี้ครับมันเกิดขึ้นจากการที่มันมีกลุ่มหนึ่งครับเป็นกลุ่มองค์กรที่ไม่ใช่แสวงหาผลกำไรเนาะชื่อกลุ่มว่า London Green Please นะครับซึ่งคนในกลุ่มเนี่ยก็มีการทำใบปลิวมีขนาด6หน้าใบปลิวนะคร
3: ับ
2: แล้วก็ไอ้ตัวใบปลิวเนี่ยเขาเขียนขึ้นต้นว่า What wrong with McDonald's everything they didn't want you to know ก็คือมีอะไรเกิดขึ้นกับ McDonald's แล้วก็มีสิ่งอะไรที่ McDonald's ไม่อยากจะเปิดเผยให้กับทุกคนรู้นะครับซึ่งในลิฟเลทก็คือในแผ่นพับตัวนี้ครับก็มีการพูดถึงว่า McDonald's เนี่ยมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องหลายอย่างอย่างเช่นการจ่ายค่าแรงขั้
3: นต่ำ
2: ที
3: ่จ่ายต่ำ
2: กว่าค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็มีการใช้มีการทดลองผลิตภัณฑ์ของแมคโดนัลด์กับสัตว
3: ์
2: โดยไม่ถูกต้องโดยการถดร้ายเพราะฉะนั้นคำว่าครูโอนะก็คือการถดร้ายนะครับแล้วก็หรือว่ามีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับหรือก็มีหรือว่าเป็นกรณีที่มีการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับแรงงานก็คือเกี่ยวกับพนักงานของแมคโดนัลด
3: ์
2: ครับผมซึ่งใบปลิวเนี้ยก็คือมีการแจกจ่ายไปหน้าร้านแมคโดนัลด์นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนรับรู้ว่าแมคโดนัลด์เนี่ยมีอะไรบางอย่างที่อยู
3: ่บางอย่างปิดบังเราอยู
2: ่บังอยู
3: ่
2: ประมาณนี้นะครับซึ่งในเคสเนี้ยแมคโดนัลด์เองเนี่ยก็ฟ้องหมิ่นประมาทนะครับว่าทางกลุ่มเนี้ยมีการหมิ่นประมาทซึ่งจริงๆผู้ถูกฟ้องเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยสมาชิก5คนแต่ว่าด้วยความที่3คนแรกเนี่ยถูกปิดปากก็คือยอมที่จะแบบไม่ต่อสู้คดีต่อ
3: ยอมถอยไปเอง
2: ยอมถอยไปเองใช่ก็จะเลยเหลือ2คนก็คือ2คนนี้ก็คือสติลกับมอริสนะครับคุณสติลเนี่ยเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็คุณมอริสนี่เป็นผู้ชายซึ่งในกฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทเนี่ยในเดี๋ยวก่อนนั้นต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยปี1997น้องเตยเกิดยังครับ1997
3: โอ้โห
2: 1997คือ2540ประมาณนี้นะครับในปีเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณในปี2540ในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยครับกฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทในประเทศอังกฤษเนี่ยตัวจำเลยที่ถูกฟ้องว่าหมิ่นประมาทเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ก็คือมีพลังการพิสูจน์นะครับว่าสเตทเมนต์ข้อความที่ตัวเองพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะซึ่งในการฟ้องร้องในคดีตรงนี้ครับทางตัวมอริสและตัวสติลเนี่ยเขาก็ต้องพิสูจน์เนาะว่าสิ่งที่เขาพูดอ้างอิงเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงว่ามีการจ่ายค่าแรงไม่เป็นธรรมจริงมีการมาแพ็กทีสก็คือประหยัดยังไม่เป็นธรรมจริงมีการขั้นแรกฮะมีการทำลายคุณธรรมสัตว์หรือว่ามีการขั้นแรกฮะทำลายสภาพแวดล้อมจริงอะไรเงี้ยซึ่งการพิสูจน์ตรงเนี้ยมันมีค่าใช้จ่ายมันใช่ไหมมันต้องมีการนำพยานอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางตัวจำเลยเองตัวมอริสตัวคุณสติลคุณมอริสเนี่ยก็พยายามที่จะขอให้มีโปรโบโนคือทนายอาสาของรัฐในการช่วยเหลือแต่ว่าในกฎหมายก็ในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ยังถือว่าคดีหมิ่นประมาทเนี่ยตัวจำเลยจะต้องมีพลังการพิสูจน์เองไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐนะครับซึ่งทำให้คำพิพากษาของศาลอังกฤษในพิพากษาศาลต้นเนี่ยมีการตัดสินว่าการห้ามผ่านหมิ่นประมาทเนี่ยมีข้อผิดจริงคือจะต้องมีการชดใช้อยู่ประมาณ600,000 ปอนด์นะครับในขณะนั้นแต่ว่าในตัวคำพิพากษาเนี่ยก็ยังมีการบอกว่าประเด็นตัวสเตทเมนต์ที่อยู่ในลิฟเลตในแผ่นพับที่แจกจ่ายไปเนี่ยมีบางข้อที่จริงที่ยังจริงอยู่อย่างเช่นในเรื่องของอาหารเนี่ยเอนเดนเจอร์ก็คือเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ประเด็นที่จริงก็คืออย่างเช่นในเรื่องของการมิสเลดิ้งแอดเวอร์ไทซิ่งก็คือการโฆษณาที่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนเน
3: ี่
2: ยประเด็นนี้ถือว่าเป็นความจริงอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยในคดีนี้ถึงแม้ว่าแมคโดนัลด์จะชนะในฐานคดีหมิ่นประมาทเนาะแต่ว่า ตัวไปเราเองก็ถือว่าเขาเรียกไงแพ้ในบางประเด็นก็คือแพ้ในว่าคือความลับที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยถูก
3: สังคมเริ่มจับตามอง
2: ใช่สังคมจับตามองแล้วก็สื่อมวลชนเล่นข่าวนี
3: ้มาแน่นอน
2: ครับผมทำให้ถึงแม้ว่าจะชนะกันตามความเป็นจริงก็ตามแต่ว่าทางเบลโลก็ออกมาก็มีความจำเป็นที่ต้องออกมาประกาศว่าตัวค่าชดเชยจากการความผิดฐานหมิ่นประมาทตัว 60,000 ปอนด์เนี่ยก็ไม่รับไม่มีการประกาศว่าดีกับตัวจำเลยทั้งสองนะครับแล้วคือต่อมาในปี2005นะครับก็มีการยื่นเรื่องนี้ครับไปยัง European Court of Human Rights นะครับหรือ ECHR เนี่ยว่าการที่รัฐบาลอังกฤษเนี่ยไม่เข้ามาช่วยเหลือตัวจำเลยในการดำเนินคดีเนี่ยถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็คือละเมิดสิทธิเกี่ยวกับการ Fair Trial คือละเมิดสิทธิเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมนะครับแล้วก็มีการสั่งปรับให้รัฐบาลอังกฤษชดใช้ให้กับจำเลยทั้งสองเนี่ยอยู่ที่ 57,000 ปอนด
3: ์
2: ด้วยอันนี้ก็ถือเป็นคดีกฎหมายปิดปากที่ในประเทศอังกฤษที่เกิดขึ้น
3: ครับ
2: ครับผมเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจเนาะเพราะว่าแมคโดนัลด์เป็นบริษัทใหญ่
3: ใหญ่ระดับโลกเลยนะ
2: ครับแล้วก็เหมือนฟ้องการฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะได้รับการชดใช้เยียวยา
3: จาก
2: การหมิ่นประมาทแต่ว่าเขาต้องการปิดปากตัวผู้กลุ่ม
3: ที่การเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเรามากเกินไปประมาณนั้น
2: ครับผม
3: ครับผม
2: ในนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับส่วนในประเทศไทยเองก็มีตัวอย่างที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกองทุนหมู่บ้านอันนี้ไม่แน่ใจท่านผู้ฟังน้องเตยเคยได้ยินไหมมันมีกองทุนหมู่บ้านที่มีเงินที่รัฐเนี่ยให้เงินในกองผ่านธนาคารเนาะธนาคารให้ความช่วยเหลือกับหมู่บ้านในการกู้เงินกองทุนทีนี้ครับการกู้เงินกองทุนเนี่ยอาจจะมีความไม่ชอบมาพากลกันเกิดขึ้นคืออาจจะมีการทำสัญญาเงินกู้ให้ชาวบ้านมาเซ็นเป็นผู้กู้แต่ว่าไม่มีการกู้เงินจริงอันหนึ่งคือไม่มีการกู้เงินจริงหรือผู้กู้อ่ะได้รับเงินไปไม่เต็มตามจำนวนที่ในสัญญาหรือว่าในสัญญาครับทีนี้ก็จะมีผู้นำคนหนึ่งในตำบลเนี่ยครับตำบลบันลังจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวนะครับว่าก็คือคุณชุติมาศิลาเสถียรเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวให้สาธารณชนรับรู้ผ่านเฟซบุ๊กของตัวคุณชุติมาเองว่าเออมันอาจจะมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทำการกู้ยืมเงินของหัวตรงนี้อย่างเงี้ยครับทีเนี้ยก็เลยทำให้คุณชุติมาเองอ่ะถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทเช่นเดียวกันในคดีเนี้ยครับก็ต้องมีการก็มีการดำเนินคดีกันตามปกติไปนะครับซึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยศาลก็มีคำพิพากษายกฟ้องโดยศาลให้ผลว่าการที่คุณชุติมาที่เป็นจำเลยเนี่ยมีการโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือการแรงงานทั่วไปของนายกเทศมนตรีเนี่ยเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมตามวิสัยของประชาชนก็คือไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับซึ่งอันนี้ท่านผู้ฟังน้องเต้คงเห็นว่ามันต้องล่วงเลยระยะเวลามาแล้วเนาะคือเหมือนกับว่าตัวจำเลยเองก็ต้องมีภาระกับพิสูจน์ก
3: ับ
2: เร
3: ื่อง
2: ของการหมิ่นประมาทจนกว่าศาลจะพิพากษายกฟ้องถึงเป็นที่สุดอย่างเงี้ยนะครับ
3: ครับ
2: แต่ว่าในเรื่องของกฎหมายปิดปากเนี่ยที่มันมีเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระกับตัวจำเลยที่จะต้องถูกดำเนินคดียาวไปจนถึงกว่าศาลจะมีคำพิพากษาแต่เป็นการออกกฎหมายเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะดักเอาไว้ก่อนคือป้องกันเอาไว้ก่อนไม่ให้ตัวเหมือนเป็นการคุ้มครองผ
3: ู้
2: ที่มีความเขาเรียกไงคนที่มีความเคลื่อนไหว
3: ที่จะเปิดเผยความผิดของอีกฝั่งหนึ่งประมาณนั้น
2: ใช่ครับผมเพื่อเป็นการเหมือนป้องกันไม่ให้เขาต้องถูกฟ้องโดยที่เหมือนกับว่าให้อำนาจศาลเนี่ยในการสามารถที่จะยกฟ้องได้เลยตั้งแต่ในชั้นตรวจคำฟ้
3: อง
2: ประมาณนี้นะครับซึ่งอาจจริงๆตรงเนี้ยมันก็เป็นมาตรฐานสากลเนาะคือเหมือนกับว่าในทั่วโลกเนี่ยก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการ anti slap เนี่ยอยู่แล้วนะครับโดยในกฎหมายในระดับสากลเนี่ยในนานาชาติเนี่ยก็จะมีถูกบัญญัติไว้ในกฎการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ international convention on civil and political rights นะครับหรือ ICCPR ซึ่งกฎการระหว่างประเทศเนี่ยให้การรับรองเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นการแสดงออกในที่ชุมนุมโดยสงบแล้วก็เสรีภาพในการรวมตัวรวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมสาธารณะนะครับโดยในข้อ34นะมีการวางแนวเอาไว้ว่านะครับประชาชนมีสิทธิที่จะอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ อันมีน้ำหนักเหนือกว่าสิทธิของชื่อเสียงแล้วก็วางมาตรฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองในระดับที่สูงกว่าเพื่อคุ้มครองบุคคลที่ออกมาปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะโดยบุคคลที่มีส่วนร่วมในการแสดงออกในประเด็นที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะเนี่ยจะต้องรับความคุ้มครองในระดับที่สูงกว่าซึ่งครอบคลุมถึงในเรื่องของการครอบคลุมในเรื่องของการป้องกันสิทธิมนุษยชนนักวิชาการองค์กรพัฒนาเอกชนแล้วก็ผู้จ้างเบาะแสหรือว่าวิสเซอร์เบอร์เวอร์อย่างที่เราพูดถึงเป็นในขั้นต้นนะครับผมอันนี้เป็นหลักสากล
3: หลักสากล
2: ครับผมทีนี้ในกฎหมายไทยเองเนี่ยก็มีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีเพื่อความอาญานะครับเมื่อปี2562เนาะโดยมีการเพิ่มมาตรา161/1เพิ่มอำนาจให้ศาลสามารถยกฟ้องได้ตั้งแต่ในชั้นขั้นตอนของการตรวจฟ้องหากศาลพบว่าการฟ้องเนี่ยไม่สุจริตหรือว่าใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญากลั่นแกล้งนะครับแล้วก็มีการแก้ไขมาตรา165/2นะครับเพิ่มเติมสิทธิ์ให้กับจำเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้องที่สามารถจะแถลงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายให้ศาลพิจารณาว่าคดีของโจทก์เนี่ยไม่มีมูลก็คือเป็นการกลั่นแกล้งที่จะฟ้องกันนะครับ
3: ครับผม
2: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เนาะ
3: ครับ
2: แล้วทางท่านประธานศาลฎีกาของเรานะครับก็มีการออกคำแนะนำเกี่ยวกับการคะเลงฮะเกี่ยวกับการใช้อำนาจเกี่ยวกับกรรมการที่ศาลจะใช้อำนาจตามมาตรา161/1อยากจะให้น้องเต๋อเป็นคนอธิบายครับว่าคำแนะนำนี้มีเนื้อหาอย่างไรบ้าง
3: ครับก็เริ่มจากนะครับเมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2569นี่เองนะฮะท่านอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาได้ลงนามในคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญาพุทธศักราช2569เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและการกรองการใช้สิทธิ์ฟ้องคดีอาญานะครับให้เป็นไปโดยสุจริตและป้องกันมิให้กระบวนการทางศาลถูกนำไปบิดเบือนหรือใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งหรือจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนะครับซึ่งคำแนะนำดังกล่าวเนี่ยครับสาระสำคัญอยู่ที่ว่าสาระสำคัญคือในการวางแนวทางให้ศาลสามารถพิจารณาคดีและตรวจสอบการใช้

0: ศาลเนี่ยเป็นองค์กรสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคการใช้สิทธิ์ทางศาลจึงต้องเป็นไปด้วยความสุจริตอันเป็นหลักฐานสำคัญของหลักนิติธรรมและความสงบเรียบร้อยของสังคมและเพื่อเป็นประกันว่ากระบวนการพิจารณาของศาลจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในทางขัดต่อคุณค่าพื้นฐานดังกล่าวนะครับทีนี้เดี๋ยวจากที่พี่บอลกล่าวเมื่อสักครู่เนาะตามมาตรา161/1นะครับเกี่ยวกับว่ากำหนดให้ศาลมีอำนาจตรวจสอบการกลั่นกรองโดยใช้สิทธิ์ฟ้องคดีอาญานะครับทีนี้เรามาดูว่าลักษณะการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตนะครับมีอะไรบ้างนะฮะตามมาตรา161/1นะครับก็คือ 1. การฟ้องคดีที่มีลักษณะเป็นการก่อกวนข่มขู่คุกคามสร้างความอับอายอย่างไม่เป็นธรรมนะครับหรือสร้างความยากลำบากเดือดร้อนแก่จำเลยในการต่อสู้คดีเกินสมควร 2. การฟ้องคดีที่มีลักษณะเป็นการกดดันให้จำเลยต้องกระทำการหรือละเว้นการทำการเพื่อประโยชน์อันมิชอบหรือต่อรองผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายและ3การฟ้องคดีโดยจงใจกล่าวอ้างข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ถูกต้องหรือปกปิดข้อเท็จจริงนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวนอกจากลักษณะการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตเนี่ยเรายังมีพฤติการอันควรสงสัยนะครับว่าการฟ้องเนี่ยมันเป็นการฟ้องโดยไม่สุจริตนะครับก็คือ 1. ยื่นฟ้องในท้องที่ที่ห่างไกลจากภูมิลำเนาหรือที่ทำงานตามปกติของจำเลยนะครับทั้งที่ไม่ช่วยให้การสืบพยานสะดวกหรือเกิดประโยชน์ต่อคดี 2. ฟ้องคดีเพราะจำเลยมีส่วนในการรณรงค์เรียกร้องหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิทธิผู้บริโภคสิทธิแรงงานหรือประโยชน์ทางสาธารณะนะครับ 3. ฟ้องคดีเพราะจำเลยเปิดเผยข้อมูลการทุจริตหรือประพฤติมิชอบด้วยกฎหมาย 4. ฟ้องคดีเพราะจำเลยมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาความผิดของโจทก์ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือมีคำสั่งชี้ขาด 5. นำมูลเหตุเดียวกันมาฟ้องเป็นหลายคดีโดยไม่มีเหตุสมควรจนสร้างความยุ่งยากและไม่เป็นธรรมแก่จำเลย 6. การฟ้องคดีเพราะจำเลยใช้สิทธิ์หรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยคำฟ้องไม่ปรากฏชัดว่าจำเลยกระทำโดยไม่สุจริตหรือประพฤติมิชอบเดี๋ยวมาต่อกันนะครับเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการฟ้องคดีใดเนี่ยครับมีการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา161/1ศาลพึงสั่งให้โจทก์ชี้แจงรวมถึงแสดงพยานหลักฐานและศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอื่นใดมาเพื่อประกอบการไต่สวนและวินิจฉัยได้ตามที่จำเป็นและสมควรนะครับในการนี้นะครับศาลอาจเป้าหมายให้เจ้าพนักงานคดีหรือเจ้าพนักงานศาลช่วยตรวจและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการไต่สวนในกรณีที่ความปรากฏโดยชัดแจ้งนะครับว่าโจทก์ฟ้องคดีโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา161/1โดยศาลจะยกฟ้องตั้งแต่ชั้นตรวจคำฟ้องก็ได้นะครับถ้าคดีอยู่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องศาลอาจดำเนินการตามข้อ3วรรค1ไปพร้อมกับการไต่สวนมูลฟ้องแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกฟ้องหรือประทับฟ้องตามแต่ศาลเห็นสมควรไปในคราวเดียวกันก็ได้นะครับ การใช้ดุลพินิจตามบทบัญญัติมาตรา161/1 วรรค 1ศาลพึงคำนึงถึงพฤติการและความร้ายแรงของการกระทำตามฟ้องประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับรวมถึงความชอบธรรมและความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมจากการดำเนินคดีต่อไปประกอบด้วยนะครับกรณีที่จำเลยอ้างว่าโจทก์ฟ้องคดีโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติตามมาตรา161/1หากเห็นได้ว่าจำเลยมีพฤติการในทางประวิงคดีศาลพึงสั่งงดหรือยุติการดำเนินตามข้ออ้างของจำเลยและดำเนินคดีต่อไปได้โดยไม่ชักช้านะครับทั้งนี้ศาลจะออกข้อกำหนดหรือมีคำสั่งอื่นใดเพื่อห้ามการดำเนินกระบวนการพิจารณาในทางก่อความรำคาญหรือประวิงคดีด้วยก็ได้นะครับการดำเนินทางอาญาในส่วนอื่นนอกจากที่ระบุในคำแนะนำนะครับศาลพึงยึดหลักการโดยดำเนินการคดีดำเนินคดีโดยสุจริตและหนักความได้สัดส่วนเป็นพื้นฐานในการใช้ดุลพินิจตามกฎหมายนะครับ
1: ครับผมอย่างที่น้องเติร์กได้บรรยายไปเนาะมันก็จะเป็นคำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกาเนาะในการใช้มาตรา161/1นะครับเพื่อที่จะขยายความเนาะว่ามาตรา161/1เนี่ยให้ดุลพินิจศาลเนี่ยในการที่จะสกัดกั้นคดีในการฟ้องปิดปากเนี่ยอย่างไรบ้างโดยที่มีเหตุใช่ไหมครับว่าเหตุข้อ1ข้อ2ข้อ3เขียนอย่างเงี้ยถือว่าโจทก์มีพฤติการที่จะฟ้องจำเลยเพื่อปิดปากก็ให้ศาลสามารถที่จะยกฟ้องในชั้นตั้งแต่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องได้
0: ครับผม
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการแก้ไขกฎหมายเพื่อที่จะคุ้มครองตัวอย่างที่ผมพูดก็คือ whistleblower คือผู้ที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผลประโยชน์ของสาธารณะใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้ต้อง

0: ถูกฟ้องไปถูกฟ้องคดีแล้วก็เพราะการถูกฟ้องเนี่ยมันมีในเรื่องของเวลา
1: ให้เวลาใช่
0: ที่ต้องสูญเสียไปนะครับก็เป็นการเขาเรียกไงฮะคือมันจริงๆแล้วมันก็มีหลักกฎหมายเนาะว่าการที่เรามาศาลเนี่ยเราต้องมาศาลด้วยมือสะอาดก็คือมาด้วยมีความสุจริตแต่การที่โจทย์เนี่ยมาฟ้องคดีในลักษณะเนี้ยก็ต้องถือว่าโจทย์มาศาลโดยที่ไม่สุจริตมาตั้งแต่แรก
1: คร
0: ับก็เป็นการสกัดกั้นกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผลประโยชน์ของผู้คนแล้วก็ประโยชน์ของประชาชนโดยรวมด้วยนะครับก็หวังว่าวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปิดปากแล้วก็รวมถึงประโยชน์ของกฎหมายที่ออกมาเพื่อที่จะคุ้มครองประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับผม
1: ก็หากท่านมีข้อสงสัยใดเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถติดต่อสอบถามไปยังศาลแขวงชลบุรีได้ทันทีนะครับจะเข้าไปด้วยตัวเองก็ได้นะครับหรือถ้าไม่สะดวกอยู่ไกลนะครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์038-287-661-4นะครับในวันและเวลาราชการนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับในรายการกฎหมายใกล้ตัวจากกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชลบุรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz สำหรับวันนี้ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทย
6: นางสาวกิริดาพอพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิคพร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วและแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจา ART แต่ไทยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับที่ร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนามปริมประสบภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเตรียมชูโมเดลนราพราดอนขยายผลทั่วประเทศพร้อมยกระดับท่องเที่ยวสร้างรายได้
7: นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่7ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการยกระดับการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดสุ่มตรวจสารเสพติดในเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้มาตรการยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเตรียมเสนอโมเดลนราพราดอนต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนราธิวาสให้รัฐบาลพิจารณาผลักดันเป็นนโยบายและขยายผลทั่วประเทศส่วนการยกระดับการท่องเที่ยวให้ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดชมชิมช็อปใช้แชร์พร้อมประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยเฉพาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนานาชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์พหุวัฒนธรรมของพื้นที่เพื่อสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่จุดหมายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต่อไปปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในพื้นที่
8: นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายการศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางไปที่โรงเรียนโพไซพิทยาคารอำเภอโพไซพบปะและรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานมาปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นเป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนอุบลวิทยาคมอำเภอเมืองอุบลราชธานีเสร็จแล้วเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่โลกอาชีพนวัตกรรมประจำปีการศึกษา2569ณโรงเรียนลือคำหารวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจากนั้นเป็นประธานเปิดการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านณโรงเรียนปฐุมวิทยากรอำเภอเมืองอุบลราชธานีนายประเสริฐจันทระรวงทองกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ทำให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังที่จะจัดการศึกษาที่ไม่ได้อยู่เพียงในตำราแต่ต้องเชื่อมโยงกับโลกอาชีพและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้จริงข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์
10: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไม่มีใครรู้ว่าวันป่วยจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เราวางแผนรับมือได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปีประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ยิ่งเริ่มวางแผนตั้งแต่ยังสุขภาพดีก็ยิ่งมีโอกาสได้รับความคุ้มครองได้ง่ายกว่าก่อนตัดสินใจอย่าลืมศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้ครบถ้วนคปภ.การวางแผนคือความอุ่นใจของประกันสุขภาพ

0: ได้กลิ่นเหมือนแก๊สรั่วหรือเปล่านะ
1: ถ้าได้กลิ่นผิดปกติอย่าเพิ่งตกใจรีบปิดวาล์วถังก๊าซเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือจุดประกายไฟเด็ดขาด
0: แล้วเราจะเช็คถังก๊าซให้ปลอดภัยได้ยังไงล่ะ
1: นี่ง่ายเลยก่อนใช้งานทุกครั้งตรวจดูว่าถังก๊าซไม่มีรอยบุบรอยรั่วหรือสนิมรุนแรงสายยางต้องไม่แตกร้าวไม่หลวมและใช้เข็มขัดรัดสายให้แน่นส่วนหัวปรับแรงดันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วถ้าสงสัยว่ารั่วให้ใช้น้ำสบู่ทาบริเวณข้อต่อหากมีฟองอากาศแสดงว่าอาจมีแก๊สรั่วห้ามใช้ไฟทดสอบโดยเด็ดขาดและควรเรียกช่างผู้ชำนาญมาตรวจสอบทันที
0: เช็คถังก๊าซก่อนใช้ทุกครั้งเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณ

คปภ.ชวนวางแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนและค่าครองชีพสูงแม้หลายคนอาจเลือกประหยัดด้วยการไม่ทำประกันภัยแต่ความจริงแล้วยิ่งเศรษฐกิจฝืดเคืองเรายิ่งควรมีหลักประกันรองรับความเสี่ยงเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเงินเก็บที่สะสมไว้อาจหมดไปในเวลาอันรวดเร็วคปภ.แนะนำไมโครอินชูรันส์หรือประกันภัยรายย่อยแบบ100 200และ222ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุ้มครองประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยมีจุดเด่นคือเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทต่อปีไม่กระทบค่าใช้จ่ายประจำเดือนเงื่อนไขไม่ซับซ้อนให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกรมธรรม์อีกทั้งยังสามารถซื้อได้สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือร้านสะดวกซื้อหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านอย่าปล่อยให้ความไม่แน่นอนมาทำลายเงินเก็บที่หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะประกันหลักร้อยคุ้มครองหลักแสนคืออีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ. 1186

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ลดค่าครองชีพ
8: นางสาวลริดาเพื่อพัฒนารองประธานสำนักงานและรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3อิมแพคเมืองทองธานีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาดกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าคุณภาพในที่เดียวภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาคพร้อมแชร์ไลน์ที่น่าสนใจนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานเพื่อช่วยลดค่าครองชีพพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากและยกระดับสินค้าโอท็อปไทยสู่ตลาดที่กว้างขึ้นจากสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: น้ำป่าซัดคอสะพานขาดปิดการจราจรสายปลายปางมะผ้าตัดขาดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่บริเวณสะพานห้วยแม่สุยะ2รถทุกชนิดผ่านไม่ได้
9: วันนี้เวลา 3:00 น.หมวดทางหลวงปางมะผ้าได้รับแจ้งเหตุฝนตกหนักส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพานห้วยแม่สุยะ2บนทางหลวงหมายเลข1095บริเวณบ้านแม่สุริยะอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าคอสะพานได้รับความเสียหายอย่างหนักทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้และไม่มีเส้นทางเบี่ยงเนื่องจากทางหลวงหมายเลข1095เป็นเส้นทางหลักเพียงเส้นทางเดียวที่ใช้เชื่อมต่อกับบริเวณดังกล่าวส่งผลให้การคมนาคมถูกตัดขาดชั่วคราวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงปางมะผ้าได้ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและปิดการจราจรพร้อมเร่งประสานเครื่องจักรเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมและเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว ทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวและติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะมีการแจ้งเปิดใช้เส้นทางอีกครั้งคุณากรปารัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: กองทัพยูกันดาเตรียมเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในฉนวนกาซาภายใต้กองกำลังรักษาเสถียรภาพนานาชาติรัฐสภายูกันดามีมติสนับสนุนการตัดสินใจของประธานาธิบดียอเวรีมูเซเวนีในการส่งกำลังพลของกองทัพยูกันดาเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในฉนวนกาซาภายใต้กองกำลังรักษาเสถียรภาพนานาชาติหรือ ISFซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามโดยจะรับผิดชอบดูแลพื้นที่ด้านมนุษยธรรมสำหรับชาวปาเลสไตน์ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการสันติภาพที่จัดตั้งโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลยืนการว่ารัฐบาลอิสราเอลจะไม่ยอมรับแผนฟื้นฟูฉนวนกาซาหลังสงครามแม้ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้มีการดำเนินการตามแผนดังกล่าวโดยอิสราเอลต้องถอนกำลังควบคู่กับการปลดอาวุธของกลุ่มฮามาสก็ตามล่าสุดเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนดังจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือเนื่องจากยังไม่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุมีผู้ใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า10รายและเสียชีวิต2รายแต่ยังต้องรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่ายังอยู่ภายในโรงเรียนยังไม่สามารถควบคุมตัวได้โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและเร่งอพยพนักเรียนออกจากพื้นที่รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
11: ่ภูมิทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ทุกเป้าหมายของชีวิตเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันชีวิตคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้คุณและครอบครัวทั้งคุ้มครองชีวิตและสุขภาพวางแผนการศึกษาของบุตรหลานส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณและยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดวางแผนวันนี้เพื่อความอุ่นใจในทุกช่วงของชีวิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.สายด่วน1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
13: ดีวันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวขรุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกัน

0: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันที่7นะกรกฎาคม7สิงหาคม2569นะครับก็คือกำลังตกใจกับข่าวนะท่านผู้ชมกำลังเข้ารายการนะครับเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับก็มีการอัปเดตรายละเอียดนะเบื้องต้นนะรายละเอียดแบบเต็มๆเนี่ยยังไม่มีใครทราบหรอกนะทราบจากสื่ออย่างมัติชนออนไลน์บอกว่ามีคุณครูเสียชีวิต2รายนะนะครับผู้ที่เสียชีวิตเป็นคุณครูแล้วก็มีนักเรียนเนี่ยบาดเจ็บอีกกว่า20คนนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อประมาณ10นาทีนี้เองนะครับนักเรียนม.3ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะก็ปลิดชีพตัวเองนะนะครับนี่คืออัปเดตล่าสุดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์เสียชีวิตเบื้องต้นตอนนี้นะฮะคุณครู2ท่านนักเรียนบาดเจ็บ20นะครับแล้วก็มือก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนตามข่าวล่าสุดนะตอนแรกบอกม.2 ม.3 เนี่ยน่าจะม.3ใส่แว่นเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับ อย่างไรก็ตามนะฮะทางตำรวจขอความร่วมมืองดไลฟ์นะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ไปไลฟ์สดไปอะไรกันนะฮะต้องระวังด้วยนะครับมีคุณครูที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า อยู่ในเหตุการณ์ถูกคนยิงในจอยิงแต่หลบทันตอนนั้นนะครับเดี๋ยวดูรอรายละเอียดเต็มๆเนี่ยเดี๋ยวก็เที่ยงเนี่ยสื่อทุกช่องก็น่าจะรายงานข่าวกันแบบละเอียดเลยล่ะนะครับเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะที่มีเหตุกราดยิงกันในโรงเรียนแล้วก็คนยิงถ้าตามล่าสุดนะท่านผู้ชมต้องบอกงี้ก่อนนะเพราะว่าแต่ละช่องก็ยังไม่มีรายละเอียดแบบชัดเจนแหละนะมีแต่แบบโพสต์เป็นพาดหัวข่าวเท่านั้นเองนะว่าคนยิงเป็นนักเรียนชั้นม.3แล้วก็ปลิดชีพตัวเองแล้วเมื่อประมาณสัก10กว่านาทีเนี่ยนะที่รายงานนะท่านผู้ชมครับก็แสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บก็เป็นกำลังใจให้นะฮะนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งครั้งนะฮะที่มีข่าวใหญ่แต่บอกอย่างที่บอกเป็นครั้งแรกนะที่มีการกราดยิงในโรงเรียนของเราส่วนใหญ่จะเป็นแบบต่างประเทศอเมริกาแล้วก็เคยมียิงอีกครั้งก็นั่นเป็นศูนย์เด็กเล็กเนาะนะครับแต่นี่คือคนก่อเหตุเป็นนักเรียนด้วยนะครับมีแต่ข่าวเศร้าๆนะฮะมากันที่ข่าวของเรานะครับที่เตรียมไว้ก็คือเมื่อวานนี้นะครับที่จุดเกิดเหตุที่พบร่างของ2พี่น้องชาวรัสเซียนะครับคุณแม่ของน้องนะครับก็มีการทำพิธีส่งดวงวิญญาณก็คือคุณชารีนานาซิโมวานะเป็นแม่ของ2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคุณนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ก็นำส่วนราชการประชาชนทั้งคนไทยคนต่างชาติก็ไปร่วมพิธีรำลึกไว้อะไรแล้วก็ส่งดวงวิญญาณของน้องนะครับครอบครัวของน้องเนี่ยนะคุณแม่เนี่ยชาวรัสเซียเนี่ยเขานับถือศาสนาพุทธนะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ทำพิธีกันแบบศาสนาพุทธนี่แหละนิมนต์เจ้าคณะตำบลภูตาหลวงนะมาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์แน่นอนครับบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจนะครับแล้วก็มีการนำเครื่องดื่มที่น้องชอบนะครับเห็นมีรถมอเตอร์ไซค์อ่ะรถเรียกว่ารถสปอร์ตรถอะไรเนี่ยนะครับบิ๊กไบค์นะก็มาคันเล็กๆกันนะฮะไว้ตรงจุดที่พบร่างของน้องด้วยบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าละแน่นอนนะท่านผู้ชมครับคุณชารีนานาซิโมวาเนี่ยคุณแม่ของน้องทั้งสองคนก็บอกขอบคุณคนไทยหน่วยงานภาครัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาสมัครทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและส่งกำลังใจกับครอบครัวตลอดช่วงเวลาที่เผชิญความสูญเสียซาบซึ้งในน้ำใจคนไทยเป็นอย่างมากนะซึ่งช่วยครอบครัวมีพลังใจในการก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับก็คือคุณแม่ก็ขอส่งกำลังใจให้นะครับอย่างน้อยเขาก็ยังขอบคุณคนไทยแล้วก็หน่วยงานภาครัฐอาสาสมัครทุกฝ่ายที่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเธอนะครับแต่ทั้งที่
เราเนี่ยก็ในฐานะคนไทยอ่ะก็อยากจะขอโทษเธอและครอบครัวแหละนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะซึ่งผู้ต้องหาก็แม้ต้องบอกว่าโหดเหี้ยมอำมหิตจริงๆนะครับแน่นอนนะภาครัฐก็นะครับต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดละนะขยายผลจับกุมนะครับก็เป็นการส่งดวงวิญญาณของน้องสองพี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็จุดที่พบก็คือทำรวมกันเลยนะฮะครอบครัวพ่อแม่ลูกด้วยนะครับก็ขอให้เป็นศพท้ายๆหลุมท้ายๆนะที่มีการฝังกันแถวนั้นนะครับนี่ก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูตะห้วยใหญ่แหละนะครับที่ต้องตั้งด่านเขาบอกจะมีการตั้งชุดตรวจชรบ.อะไรต่างๆเพิ่มเข้มข้นขึ้นนะลดอาชญากรรมด้วยนะครับไปกันที่อีกหนึ่งข่าวครับเมื่อวานนี้ก็น่าจะเป็นข่าวใหญ่มา 2-3 วันนะก็คือกรณีเสือโคร่งที่ห้วยขาแข้งทำร้ายเจ้าหน้าที่จุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยมีเสือโคร่งอยู่น่าจะมากกว่าที่อื่นในประเทศไทยนะคือก่อนหน้านี้เสือโคร่งในธรรมชาติเนี่ยมันน้อยลงจนใกล้สูญพันธุ์แล้วล่ะในประเทศไทยเขาก็มีโครงการต่างๆในการที่อนุรักษ์ให้มันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็ยังคิดอยู่เสมอเลยนะว่าเสือโคร่งมันก็เป็นสัตว์ล่าเนื้อแล้วมันอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในป่ามันจะไม่อันตรายเหรออันนี้ผมแอบนึกในใจนะว่าเวลาคนไปเดินป่าหรืออะไรเงี้ยแล้วมันมีเสือมันน่ากลัวหรือเปล่านะก็เลยทราบจากเจ้าหน้าที่นี่แหละทุกฝ่ายก็ยืนยันเหมือนกันว่าเสือเวลามันเห็นคนในแนวดิ่งนะแนวตั้งเนี่ยไม่ว่าจะเราเดินเราลุกยืนหรืออะไรเงี้ยมันจะตกใจแล้วมันจะหนีไปเองโดยปกตินะโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่พุ่งมาทำร้ายสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนน่ะนะยกเว้นว่ามันแบบบาดเจ็บแก่มากจนไม่สามารถล่าสัตว์อื่นในธรรมชาติได้นะซึ่งล่ายากกว่าคนน่ะเขาจะมาเล่นงานคนได้นะครับแต่ล่าสุดก็อย่างที่เราทราบแหละเนี่ยก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่ของห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็บอกว่าจัดชุดนะครับในการจับเสือมาตรวจ DNA เพราะจุดที่พบศพเนี่ยมีขนมันอยู่มีรอยเท้าอะไรก็ตรวจ DNA ได้จะได้รู้พฤติกรรมไม่ได้ไปทำร้ายนะก็คือจะอาจจะยิงยาสลบอะไรก็แล้วแต่แหละเพื่อจะได้ตรวจแต่นะครับปรากฏว่าเมื่อวานช่วงเย็นก็ไม่ต้องไปถึงขั้นจับอะไรแล้วนะก็ตรวจจากภาพจากกล้องเลยนะซึ่งปากในประเทศไทยเขาก็มีการตั้งกล้องไว้เพื่อจะได้สำรวจดูพฤติกรรมของสัตว์อยู่แล้วกรณีนี้ก็เห็นเลยนะครับว่าโดยธรรมชาติเสือเนี่ยเวลามันล่าเหยื่อแล้วเหยื่อเนี่ยมาไว้จุดไหนเนี่ยอีกวันมันจะกลับมาที่เดิมเนี่ยปรากฏก็มีเสือตัวนึงนี่แหละก็ว่าเป็นเสือเด็กอายุประมาณปีเศษๆก็กลับมาแล้วมาคุยเศษมุ้งนะที่อยู่ใกล้ร่างผู้เสียชีวิตนั่นแหละด้วยเพราะก็เลยรู้ว่าเป็นตัวนี้แหละก็สรุปแล้วเป็นเสือเด็กแม่เนี่ยชื่อแม่เสืออภิญญานะครับแม่เสืออภิญญาออกลูกมาล่าสุดเนี่ย3ตัวเป็นตัวผู้หมดเลยนะครับอายุปีกว่าๆปี6เดือนปีครึ่งและเสือตัวนี้ก็เป็น1ในลูก3ตัวนี่แหละนะแล้วก็คืนเกิดเหตุก็คงจะแบบออกมานอกฝูงนั่นแหละแล้วก็เป็นทางเสือผ่านแล้วก็เจอผู้เสียชีวิตนอนอยู่ในเปลแนวนอนคือถ้านั่งหรือยืนเนี่ยมันจะไม่เข้าอ่ะนะแต่นี่คือพอนอนอยู่ก็นึกว่าเป็นเหยื่อก็ขย่ำนะแล้วก็เขาบอกว่ากรณีนี้ก็คือมันเป็นแบบเสือหนุ่มด้วยยังไม่ได้แบบรู้ถึงสัญชาตญาณว่าจริงๆแล้วโดยทั่วไปเสือมันจะไม่มายุ่งกับคนอ่ะนี่ผมเพิ่งทราบนะหลังจากเป็นคดีนี้แหละนะครับว่าเสือโคร่งเนี่ยมันก็กลัวคนโดยปกตินะเขาว่างั้นนะแต่ก็คงเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าดูแล้วช่วงวันสองวันนี้คนที่เขาอยู่ในทำงานเกี่ยวกับเรื่องของอนุรักษ์ธรรมชาติเรื่องเสืออะไรเขาพูดอย่างนั้นนะว่าโดยปกติเสือเนี่ยถ้าเจอคนเนี่ยมันก็จะหนีไปเองนะ
เออทั้งที่เวลาเราดูหนังเรานึกว่าเสือเห็นคนเนี่ยโหมันจะปรีเข้ามาขย่ำเออแต่โดยปกติในป่าเนี่ยถ้ามันเห็นคนเดินหรืออะไรหรือว่านั่งอยู่ลุกยืนเนี่ยเออมันจะไปเองเออนี่ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับยกเว้นนอนอยู่กับพื้นราบเนี่ยเออมันนึกว่าเป็นเหยื่อมันได้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นเสือตัวนี้แหละนั่นเป็นเสือหนุ่มอายุปีครึ่งเท่านั้นเองแล้วก็แน่นอนนะเขาก็จะมีการติดกล้องเพิ่มแล้วเพื่อสังเกตดูพฤติกรรมของมันนะครับแต่เมื่อเช้าผมอ่านข่าวก็รู้สึกอธิบดีก็บอกว่ายังไงก็ต้องจับตัวนี้นะมาเพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมอยู่เหมือนกันเพราะมันเคยกัดกินคนนะครับยังไม่เข้าขั้นถึงเป็นเสือกินคนนะเพราะว่าก็ขย่ำเสียชีวิตนะแล้วก็จะกลับมาอีกรอบว่างั้นเถอะนะครับจากฐานข้อมูลประชากรเสือโคร่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งปัจจุบันมีเสือโคร่งเต็มวัยในระบบประมาณ100ตัวและมีลูกเสือวัยเจริญเติบโตที่ยังเสี่ยงในการรอดชีวิตอีกประมาณ30ตัวนะครับมีการกระจายไปยังป่าข้างเคียงคือป่าทุ่งใหญ่นเรศวรอีก40ตัวนะครับก็ในพื้นที่นะทั้งห้วยขาแข้งทั้งทุ่งใหญ่นเรศวรเนี่ยมีศักยภาพของเหยื่อเนี่ยที่รองรับได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยพูดง่ายตอนนี้ก็มีเสืออยู่แถวนั้นเนี่ย100กว่าตัวโอ้คือเอาตรงๆก็บอกโอ้เออคือมันมีคือไอเราก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงเสือนะแต่พอถ้ารู้ว่าป่าตรงนี้ห้วยขาแข้งมีร้อยตัวทุ่งใหญ่นเรศวรน่ะมีอีก40ตัวเนี่ยก็คงไม่อยากไปนะแม้ว่าเขาบอกว่าโดยปกติมันก็ไม่ทำร้ายคนนะครับจากข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตนะครับเสือที่ทำร้ายคนก็คือ1บาดเจ็บแล้วก็แก่นะฮะแต่ตัวนี้เป็นเสือเด็กเลยก็ยังไม่รู้สัญชาตญาณว่าจริงๆแล้วมันต้องกลัวคนนะเพราะสุดท้ายแล้วคนก็น่าจะน่ากลัวกว่าเสืออยู่แล้วล่ะนะครับนี่ก็เป็นบทสรุปนะของกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งนะครับไปกันที่กรณีหนึ่งนะฮะก็เป็นกรณีเกี่ยวเนื่องกับที่มีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับก็คืออาจารย์วีระธีรพัฒน์นี่แหละนะครับก็พอกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเข้ามาชี้แจงนะท่านอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องที่เคยไปพักที่อุทยานแห่งชาติสิมิลันตอนนั้นอาจารย์บอกประมาณ4ปีก่อนบอกว่าคุณภาพเนี่ยเข้าขั้นเลวทรามมากนะใช้คำนี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าเช่นการปิดไฟ2ทุ่มเครื่องนอนก็ไม่ไหวน้ำก็ไม่ดีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีแล้วก็เลยยกตัวอย่างของต่างประเทศจริงๆยกของพม่าได้ซ้ำไปนะนะครับบอกว่าเออก็ดีอะไรประมาณนี้แหละนะครับแต่จริงๆถ้าฟังเต็มๆเนี่ยอาจารย์ก็ชื่นชมหลายที่นะน้ำหนาวเนี่ยก็บอกว่าก็ดีแต่ก็จะมีตำหนิที่ซิมิลันนี่แหละปรากฏว่านะครับทางคุณอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็บอกจริงๆเนี่ยซิมิลันเนี่ยเขาปิดไม่พักเนี่ยมากว่า8ปีแล้วเพราะว่าไม่มีระบบจัดการเรื่องปัญหาขยะของเสียต่างๆเขาเลยปิดนะที่พักอุทยานเนี่ยเขาปิดไม่ให้พักมา8ปีเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ไปพักเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยมันน่าจะไม่ถูกต้องน่าจะแบบหัวหน้าอุทยานอาจจะอนุญาตให้มาพักแต่ไม่ได้จริงๆแล้วมันมีคำสั่งกรมอดีตอธิบดีกรมเนี่ยเขาสั่งปิดพื้นที่พักแรมให้เทียบกับวันเดย์ทริปคือไปกลับอันนี้ก็เป็นเรื่องเลยนะครับอาจารย์วีรักษ์เลยบอกว่าจริงๆอาจจะจำผิดอาจจะพักเมื่อ 8-9 ปีก่อนคราวนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาเพราะว่าทางอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยก็สั่งตั้งกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิมิลันเลยว่าเขาไม่ให้พักแรมแล้วมาพักได้ยังไงเมื่อ4ปีก่อนคราวนี้ก็ปัญหาคือหลังจากนี้ก็ต้องดูสิว่าภาพที่อาจารย์เขาโชว์ว่าพักเนี่ย
มัน4ปีก่อนหรือมัน9ปีก่อนเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้แหละถ้าเป็น4ปีก่อนเนี่ยหัวหน้าอุทยานเนี่ยเหนื่อยแต่ถ้า9ปีก่อนก็ยังโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของต้องมาพิสูจน์กันแล้วอันนี้พอดูแล้วอธิบดีกรม

เรื่องนี้พูดง่ายก็โดนสวนกลับเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อวานแหละนะครับว่าที่พักอุทยานสำหรับผมนะผมว่าเหมาะสมกับราคานะเพราะผมต้องบอกว่าพักผมไม่พักเยอะตากสินมหาราชไซโยกทองผาภูมิน้ำหนาวท้ายเหมืองเขาชะเมาคือผมไปครบทุกภาคเลยนะครับผมว่าดีนะครับห้องใหญ่ราคาเนี่ย จริงๆมันก็ปานกลางไม่ถูกไม่แพงนะครับเพราะมันมีเลทตั้งแต่พันห้าจนถึง 2-3,000 ก็มีนะเพียงแต่ว่าถ้าเราพักจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยลดราคาแล้วต้องจองผ่านเว็บของเขาเท่านั้นนะก็คือเราต้องพิมพ์ว่าจองที่พักอุทยานแล้วก็พอจองได้แล้วก็จ่ายเงินนะก็จะพิมพ์ใบเสร็จออกมาแล้วก็เข้าพักวันที่เราจองนะฮะจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันแล้วก็ไม่เกิน2เดือนถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้นะผมว่าก็คุ้มค่าคุ้มราคาแหละนะครับแต่ว่าต้องทำใจว่าเวลาเราไปพักอุทยานมาในป่านะก็ไม่สะดวกสบายทองผาภูมิเนี่ยผมไปเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อวานนะว่าไปนอนที่พักบนต้นไม้อะแล้วปิดไฟ2 ทุ่มมืดตึ๊บแล้วท่านผู้ชมอยู่บนบ้านพักที่เป็นไม้แล้วก็อยู่บนต้นไม้สูงอะโอ้โหแบบสุดๆคือ2 ทุ่มไม่ต้องไปไหนอยู่แล้วปิดก็ต้องปิดประตูหน้าต่างห้องให้ดีอ่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามีสัตว์อะไรหรือเปล่าเพราะมันไม่มีไฟอ่ะใช่ไหมพวกนี้งูเงี้ยวเขี้ยวขอเราก็ไม่รู้มันก็ต้องปิดให้เรียบร้อยมุ้งลงมุ้งลวดแล้วก็นอนอย่างเดียวแต่ก็ต้องทำใจเพราะเราหาเรื่องเองอ่ะเราอยากไปพักอ่ะใช่ไหมฮะมันเราจะไปเอาความสะดวกสบายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นกรณีที่เดี๋ยวก็คงจะต้องมีการพิสูจน์กันแหละนะว่าพักเมื่อไหร่นะที่ซิมิลันนะครับจริงๆแล้วสมัยที่ผมไปเที่ยวเนี่ยตอนที่มันยังแบบไม่เหมือนณปัจจุบันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นมาหยาพีพีซิมิลันหลีเป้ตอนนั้นแบบมันยังท่องเที่ยวเรายังไม่บูมแบบชาวต่างชาติเยอะขนาดนี้ในปัจจุบันเนี่ยอย่างตอนที่ยังไม่มีการจัดระเบียบที่อ่าวมาหยาเนี่ยโอ้โหเรือไปจอดจนเละเทะตุ้มเป๊ะนะครับอ่าวมาหยานี่แบบตอนที่หนังเรื่อง The Beach ฉายใหม่ๆแล้วก็ผมไปเที่ยวเนี่ยโอ้โหแบบตื่นตาตื่นใจมากนะไปดำน้ำแล้วก็จะเจอปลาเจอปะการังที่มีสีนะครับสมัยสัก10 กว่าปีก่อนเนี่ยอันดามันเนี่ยนะครับจุดที่มีปะการังเวลาดำลงไปแล้วยังมีสีสันนะสีแดงสีน้ำเงินเนี่ยก็จะมีที่อ่าวมาหยาแล้วก็ลีเป๊ะนะครับส่วนที่อื่นเนี่ยตอนนั้นมันฟอกขาวนะขาวๆหมดแล้วมันไม่ค่อยมีสีสันแต่ปลาเนี่ยเยอะนะครับอ่ะนี่ก็เป็นกรณีซิมิลันนะเดี๋ยวคงต้องพิสูจน์กันนี่ก็ถือว่าเป็นการสวนกลับของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับยังอยู่กันที่กระทรวงนี่แหละครับกระทรวงทรัพย์นะคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็โพสต์ภาพนะครับเป็นรีสอร์ทนะ Starwell Garden Home ที่ทับลานนะครับผู้ประกอบการก็คือผู้ง่ายสารเขาตัดสินเป็นถึงที่สุดแล้วว่าบุกรุกที่หลวงต้องรื้อนะครับแล้วก็ตอนนั้นท่านรัฐมนตรีสุชาตินี่ก็กำหนดเลยนะว่าต้องรื้อภายในกี่วันถ้าไม่รื้อกรมอุทยานก็จะรื้อให้พอรื้อให้ก็คิดเงินค่ารื้อด้วยนะค่าน้ำมันเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่เนี่ยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่รีสอร์ทต่างๆเขาก็รื้อเองแหละนะครับนี่ก็เป็นภาพความคืบหน้าการรื้อของ Starwell Garden Homeนะครับมีการบังคับใช้กฎหมายของอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับจุดไหนที่ศาลตัดสินแล้วเรียบร้อยแล้วนะรัฐบาลก็ชุดนี้มีจุดยืนชัดเจนจะไม่ปล่อยให้นายทุนเข้ามาครอบครองแผ่นดินของประเทศเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบขณะเดียวกันก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่แท้จริงก็จะมีการเร่งพิสูจน์สิทธิ์อย่างเป็นธรรมโปร่งใสเป็นไปตามกฎหมายนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่มักจะมีแบบนายทุนมาสร้างรีสอร์ทสร้างบ้านพักในพื้นที่ป่าแถบทับลานวังน้ำเขียวแถวนั้นแหละนะครับท่านผู้ชมครับก็ลุกล้ำไปหลายที่นะอุทยานก็ดำเนินคดีศาลตัดสินก็รื้อถอนนะนะก็หลายคนคงคิดเหมือนกันแหละว่าแหมถ้าเราแบบเข้ม
ตั้งแต่ก่อนเขาเริ่มสร้างไม่น่าจะร้อยสร้างเสร็จ

มันแต่ก็อย่างว่าเนี่ยกระบวนการมันก็มีขั้นตอนตามกฎหมายนะครับอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลชุดนี้ก็เอาจริงเห็นน้อยที่ทับลานแถวโคราชเนี่ยก็ลื้อไปเยอะนะนะครับแล้วก็มีการจัดระเบียบเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานด้วยนะฮะจุดนั้นก็เป็นจุดที่ธรรมชาติเยอะทั้งช้างทั้งเสือทั้งกระทิงนี่ก็เป็นจุดที่ผมชอบไปเที่ยวเหมือนกันนะครับอย่างทับลานนี่ท่านผู้ชมเนี่ยพูดถึงทับลานนะ เวลาเราไปพักที่นั่นอ่ะแล้วก็อยากจะไปกางเต็นท์เนี่ยผมแนะนำเลยคือเวลาคนที่ไปเที่ยวแถบทับลานวังน้ำเขียวเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะไปที่เขาแผงม้าเนี่ยจะไปเจอกระทิงเจออะไรก็แล้วแต่นะแล้วโอโซนมันดีแต่ที่อุทยานทับลานเนี่ยเขาจะแบบเป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่งแบบไม่ค่อยมีใครไปเพราะฉะนั้นธรรมชาติดีมากนะครับไปกางเต็นท์เนี่ยผมเคยไปกางคืนนั้นเนี่ยมีสองครอบครัวที่มากางท่านผู้ชมคิดดูโอ้โหธรรมชาติสุดๆนะฮะนี่คือเรื่องของอุทยานนะก็จบกันไปนะครับไปกันที่อีกหนึ่งข่าวนี้ก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบก็เปิดเผยนะว่ากรณีที่มีผู้เสียหายมาร้องเรียนว่าไปใช้บริการคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งคือดูดไขมันหน้าท้องเพื่อเป็นร่องกล้ามเนื้อร่อง11ผมก็เพิ่งมาทราบจากข่าวนี้แหละคือสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะได้ยินแต่คำว่าซิกแพคส่วนใหญ่ซิกแพคจะเป็นผู้ชายนะครับออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องต้องคลีนต้องไล่ไขมันออกไปและกล้ามเนื้อหน้าท้องมันจะเป็น6ลูกเรียกว่าซิกแพค6จุดจุดๆๆเนี่ยโอ้โหแสดงว่าออกกำลังกายดีแข็งแรงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะเป็นร่อง11ก็คือกล้ามเนื้อจะเป็นเส้น2ก้อนไล่ยาวลงมาแล้วก็จะมีบุ๋มลงไปด้านข้างกับตรงกลางแต่เป็นเหมือนเลข11ก็เลยเรียกว่าร่อง11ผู้หญิงชอบแบบนี้แต่ว่าการจะมันเกิดเนี่ยคือพูดง่ายจริงๆถ้าจะให้ดีคือต้องไปออกกำลังกายนะแต่บางคนก็เอาแบบด่วนเลยก็คือดูดไขมันออกไปซะเลยคลินิกเนี้ยก็โฆษณาในราคาหนึ่งนะประมาณ 30,000 กว่าแต่พอไปใช้บริการจริงเพิ่มเป็น2เท่าเลยท่านผู้ชมอันนี้1เคสแล้วนะก็คือเวลาโฆษณาราคาหนึ่งแต่พอไปใช้บริการเก็บเพิ่มอีกราคาหนึ่ง2เท่าและที่สำคัญคือผลลัพธ์เนี่ยไม่ตรงปกผมก็ดูในผ้าแล้วโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยนะท่านผู้ชมคือสมมติว่าเราแบบเขาเรียกอะไรหน้าท้องแล้วกันนะถ้าผู้หญิงนะถ้าผู้ชายคือพุงมันเต่งตึงเนี่ยพอเขาดูดไขมันไปเนี่ยมันย้วยเลยอ่ะท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นภาพแบบสมมติคนอ้วนมากๆนะร้อยกว่ากิโลเนี่ยเวลาเขาลดน้ำหนักเร็วๆเนี่ยหนังมันจะแบบย่นเลยอ่ะย่นแบบเหมือนไม่เคยยืดป่องพอมันบุ๊บมันก็จะย่นดูไม่ดีอ่ะนี่ก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นเลยนะดูในผ้าเนี่ยก็โหและเป็นผู้หญิงนะท่านผู้ชมคือดูดแล้วมันแบบหรือว่าแกไขมันเยอะมาก่อนก็ไม่รู้นะหรือก็แฟบแบบเหมือนมันดูแบบไม่ตรงปกใช้คำนี้แล้วกันคิดค่าบริการไม่เหมือนอย่างที่โฆษณา1นะครับผลลัพธ์ไม่ตรงปกอีก1ก็2เคสก็เลยร้องเรียนสคบก็ทราบเรื่องก็เลยนะท่านรัฐมนตรีสุภมาศสั่งการนะว่าให้ไปตรวจสอบหน่อยช่วยเหลือผู้เสียหายหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญหลังจากนี้ก็จะเดินหน้านะตรวจสอบเรื่องการให้บริการการกำหนดราคาและก็เงื่อนไขในสัญญานะครับอันนี้ต้องชัดเจนนะครับเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคผู้ใช้บริการเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับต้องโปร่งใสตรวจสอบได้พูดง่ายติดราคาไว้ยังไงไปถึงก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็นี่ผมก็เจอมากับตัวนะผมก็เจอมากับตัวนะครับมีคนบอกว่าฉีดโบท็อกฟิลเลอร์ราคาหนึ่งเซ็นสัญญาจ่ายมัดจำแต่พอวันไปฉีดเพิ่มเป็นอีกราคาหนึ่งเนี่ยก็เจอมากับตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละท่านน้ำเดชสุภมาศก็เลยบอกหลังจากนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจังนะเรื่องทั้งการบริการการกำหนดราคาและก็เงื่อนไขต่างๆด้วยนะครับไปต่อกันที่เรื่องของผมเช็คข่าวในมือถือหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ
กรณีกลาดยิงถึงเทพศิรินทร์คือดันมีข่าวใหญ่มาในช่วงนี้พอดีนะครับตำรวจสอบสวนกลางก็แจ้งว่าเหตุกลาดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับมันก็ชัดเจนเพราะว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเสียชีวิตแล้วนะครับก็คือปิดชีพตัวเองแล้วก็แนะน้องๆนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์นะติดต่อผู้ปกครองเพื่อแจ้งให้ทราบว่าปลอดภัยเพื่อคลายความกังวลความไม่สบายใจของครอบครัวตื่นแน่นอนแหละตอนนี้ผู้ปกครองที่มีลูกหลานเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ก็คงจะตกใจกันหมดตอนนี้ใครทำงานก็คงจะต้องแบบรีบขับรถมาที่โรงเรียนนะครับถ้าน้องๆนักเรียนมีโทรศัพท์ก็คงต้องโทรแจ้งผู้ปกครองนะครับเพื่อให้ผู้ปกครองเบาใจนะเพราะว่ามีทั้งผู้เสียชีวิตมีทั้งผู้บาดเจ็บนะครับแล้วก็อย่างที่ย้ำนะครับว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะกรณีผู้สื่อข่าวออนไลน์เนี่ยงดการไลฟ์สดบางคนแบบพอมีข่าวใหญ่รีบบึ่งไปเลยแล้วก็ไปไลฟ์เรียกยอดไลฟ์ยอดแชร์เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำงานลำบากมีกรณีนึงที่อยากจะยกเป็นตัวอย่างเมื่อหลายปีก่อนนะคือมีกรณีแบบจับตัวประกันน่ะคนร้ายแบบมีปืนและจับตัวประกันตำรวจมีนายหนึ่งขั้นก็เข้าไปข้างหลังมีชุดข้างหน้าพยายามเจรจาเพื่อดึงดูดความสนใจพอตำรวจก็จะเข้าชาร์จมีเสียงกรี๊ดประชาชนกรี๊ดพอกรี๊ดนะครับผู้ก่อเหตุก็ตกใจหันมามองอ้าวเห็นตำรวจวิ่งเข้ามาชาร์จเลยยิงตำรวจเสียชีวิตนี่แหละนะครับไทยมุงตอนนั้นเป็นสมัยก่อนยังไม่มีการไลฟ์สดก็จะไปมุงดูแล้วก็มีเสียงกรี๊ดมีเสียงอะไรต่างๆนี่แหละนะครับนี่ก็เหมือนกันชุดนี้ตำรวจขอความร่วมมืองดไลฟ์งดอะไรนะเวลาเกิดเหตุแบบนี้นะครับไปต่อกันที่กรณีข้อมูลรั่วนะข้อมูลหลุดออกมานะครับเป็นข้อมูลก็อย่างที่เราเห็นภาพข่าวแหละนะข้อมูลทะเบียนราษฎรของนายกของคณะรัฐมนตรีล่าสุดคุณลลิดานะครับพฤทธิ์วิวัฒนานะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะว่าคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เชิญตัวแทนหน่วยงานต่างๆเข้ามาพูดคุยนะแล้วก็ให้มารายงานความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนบนสื่อออนไลน์ต่างๆนี่แหละผลการตรวจสอบก็บอกว่าข้อมูลดังกล่าวที่มันหลุดออกมาเนี่ยไม่ได้เกิดจากการแฮกนะไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบแต่เกิดจากการที่มีคนที่เคยทำงานอยู่ด้านเนี้ยก็คือเรื่องข้อมูลทะเบียนราษฎรและข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่ครอบครองรถเนี่ยเอาเขาเรียกว่ายูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเนี่ยมันหลุดออกไปมันรั่วไหลออกไปว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการสืบเป็นรายกรณีแหละว่าไอ้ยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดที่หลุดออกไปเนี่ยจนทำให้คนเอาไปใช้แล้วก็เอามาเอาข้อมูลได้เนี่ยเป็นใครนะตอนนี้มีคนถูกสืบค้นข้อมูลแล้วประมาณ800รายนะก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้พูดง่ายคือถ้ามองง่ายๆก็เหมือนกับเอาผู้สื่อข่าวแล้วกันอย่างช่อง11เนี่ยทุกคนทั่วประเทศไทยเนี่ยก็จะมีพาสเวิร์ดยูสเซอร์เนมในการเข้าถึงถังข่าวภาพข่าวเนี่ยทุกจังหวัด76จังหวัดก็จะส่งเข้าไปในกรุงเทพไปในถังข่าวใครจะไปใช้ก็มีพาสเวิร์ดยูสเซอร์เนมเนี่ยกดเข้าไปในระบบเมื่อก่อนเป็น FTP อย่างเงี้ยก็ดึงดาวน์โหลดมาใช้ได้ทั้งประเทศเลยนี่ก็เหมือนกันกรณีนี้ก็คงประมาณนั้นแหละนะครับว่ามันมีคนที่เจ้าหน้าที่ที่ประจำข้อมูลเนี่ยปรากฏว่าทำยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดรั่วไหลโอ้โหท่านเจ้าประคุณลุนช่องก็คือหลุดมาทั้งพลวงเลยนะครับก่อนหน้านี้ในหลายปีก่อนเนี่ยข้อมูลที่หลุดเนี่ยเป็นข้อมูลของคนที่ไปซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับบริษัทหนึ่งที่มีการฟ้องร้องแล้วก็จ่ายเงินชดเชยไปเนาะนะครับแต่กรณีนี้นะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไปกันที่ข่าวดีครับข่าวต่อไปครับรัฐบาลก็สั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับดำเนินการขยายเมนไฟฟ้าเนี่ยให้ไปถึงปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350นะครับเพื่อนะครับอำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนนะครับ
พูดง่ายก็คือตอนเนี้ยสายไฟปกติที่เดินไปเนี่ยมันก็จะอยู่ห่างจากปราสาทตาควายแล้วก็เนินสามารถสูงเนี่ยประมาณ12กิโลเพราะฉะนั้นก็ใช้งบ130ล้านขยายสายไฟเนี่ยให้ไปถึงทั้งปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350เลยที่สำคัญจะมีถนน3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะประมาณ8กิโลมันยังไม่มีไฟเนี่ยเขาก็จะใช้ไฟฟ้าโซลาเซลล์กลางวันก็ชาร์จพอคืนก็สว่างปุ๊บตลอดแนว8กิโลเลยนะจะได้เดินทางโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารน่ะที่ไปปฏิบัติหน้าที่หรือคนที่จะไปเที่ยวตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วเนี่ยนะก็จะได้สะดวกนะครับทั้งปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350ซึ่งถือว่าเป็นสมรภูมิหลักนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะมีคนอยากจะไปจุดนี้ด้วยนะฮะเป็นจุดยุทธศาสตร์หลักเลยตอนที่เรายึดปราสาทตาควายส่วนเนินสามสูตรแล้วก็มีวีรบุรุษนะครับที่สละชีพนะครับก็ถ้าขยายไฟฟ้าไปเรียบร้อยนะครับมีฐานปฏิบัติการเจ้าหน้าที่มีการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าไม่ต้องกลัวว่าประเทศเพื่อนบ้านจะมายึดคืนนะคงจะยากแล้วนะครับไปต่อกันที่เรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะตามแนวชายแดนเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามนะครับครม.ก็อนุมัติเสริมโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายยาเสพติดวงเงิน16ล้านบาทนะครับก็พูดง่ายๆนะครับก็จะดำเนินการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีพันนะที่ขบวนการเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยมักจะมีการลักลอบนะนำมานะสู่พื้นที่ชายแดนนะครับเสริมแนวสกัดกั้นยาเสพติดนะครับจริงๆเนี่ยได้มีโอกาสติดตามเพจข่าวแถบภาคอีสานนะอย่างที่หนองคายเนี่ยมีการขนยาเนี่ยโดยเรือข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งนู้นฝั่งนี้จับครั้งหนึ่งหลายล้านนะท่านผู้ชมครับแล้วมันง่ายอ่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าแม่น้ำโขงก็ตลอดแนวเลยท่านผู้ชมก็ใช้วิธีขับเรือผ่านไปผ่านมาในเวลากลางค่ำกลางคืนผมก็เพิ่งทราบเนี่ยว่ากองทัพเรือเนี่ยต้องมีหน่วยสกัดกั้นยาเสพติดเนี่ยตอนแรกก่อนคิดว่าทหารเรือเนี่ยต้องอยู่เฉพาะในทะเลในแม่น้ำเนี่ยในแม่น้ำโขงเนี่ยก็มีนะมาสกัดกั้นนี่แหละรอบนี้ก็สกัดกั้นสารตั้งต้นแล้วก็ทำลายเครือข่ายก่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะในพื้นที่แนวชายแดนเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามเราใช้คำเวียดนามนะปิดท้ายนะครับกับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับวันนี้ก็มีการนะครับต้อนรับท่านประธานาธิบดีเมียนมานะคุณมินอ่องหลายนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดงานนะครับ Thailand Myanmar Business Forum นะครับฟื้นเศรษฐกิจชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประเทศไทยเมียนมาก็ถือว่าเป็นมิตรประเทศแล้วก็มีตัวแทนสมาพันธ์หอการค้าอุตสาหกรรมของทั้งไทยแล้วก็เมียนมาเนี่ยมาร่วมงานจะได้มีการพบปะbusiness matching กันนะประมาณ700คนนะครับนายกก็บอกว่าก็ไทยเมียนมาเนี่ยพร้อมก้าวสู่บทใหม่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่ว่าสถานการณ์การเมืองภายในและภายนอกประเทศเป็นอย่างไรรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ความร่วมมือโดยภาคเอกชนไทยเมียนมาเนี่ยก็ถือว่ามีการจับมือลงทุนจ้างงานกันเยอะนะครับปัจจุบันเมียนมาเนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจสำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันประมาณ 7,400 ล้านบาทนะครับแล้วก็ส่วนนึงก็คือเรื่องของแรงงานแหละแรงงานเมียนมานี่ก็อยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมว่าตอนนี้ก็คงจะเยอะที่สุดแหละนะครับแล้วก็เขาก็เป็นชนชาติที่มีความเป็นมีอัตลักษณ์สูงนะแล้วมาอยู่เขาจะนุ่งสโลงแล้วก็ปะแป้งอะไรของเขาอ่ะก็รู้เลยว่าเมียนมาแน่จะเมียนมาจะมอญจะอะไรก็แล้วแต่แหละนะครับนี่ก็กลายเป็นแรงงานสำคัญนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจับมือเรื่องการค้าการลงทุนด้วยนะครับแล้วก็จะมีการมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เชื่อมแม่สอดเมียวดีด้วยนะหลายๆจุดเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะ
ไปลงทุนนะที่เมียนมากันมากนะแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็เกิดความรุนแรงทำแนวชายแดนขึ้นมานะครับก็นักลงทุนของไทยนี่ก็ถอยกลับทวายอ่ะถ้าเรือทวายนะถอยกลับมาเยอะนะครับแต่รอบนี้ก็น่าจะพร้อมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ามูลค่าการค้านี่ถึง 7,400 ล้านแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ผมว่าถ้าพูดถึงเมียนมาตอนนี้ก็หลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของแรงงานแหละนะที่จะมาทำงานในประเทศไทยนะส่วนใหญ่หลักๆเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวต้องไปตามข่าวเรื่องการยิงต่อนะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอจบไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนี่คือข้อมูลข่าวสารครับที่มาพูดคุยกันในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ11นาฬิกาโดยประมาณช่วงนี้หมดเวลาแล้วผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกของภูมิภาครัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ลดค่าครองชีพ
1: ผู้นำสหรัฐเชื่อว่าสงครามกับอิหร่านใกล้สิ้นสุดลงในไม่ช้าและสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอยู่อย่างไม่จำกัดทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมประเดิมสนามวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026พบฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:30 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกของภูมิภาคพร้อมเร่งเปิดตลาดการค้าพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก
2: นายอนุทินชาญวรโคนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในวันนี้ที่สุดความมุ่งมั่นความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและทำให้สินค้าไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกด้วยบริบทของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการปรับโครงสร้างการผลิตของโลกสิ่งที่ประเทศต่างๆแข่งขันกันรัฐบาลชุดนี้ได้ให้ความสำคัญต่อประเทศไทยมีศักยภาพที่จะก้าวเป็นฐานการผลิตและการส่งออกที่สำคัญของภูมิภาครัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับกฎระเบียบและเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกด้วยการผลิตชิ้นส่วนวัตถุดิบเทคโนโลยีไปจนถึงสินค้าและบริการมูลค่าสูงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลกำลังเร่งเปิดโอกาสทางการค้าผ่านความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศและภูมิภาคที่สำคัญควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากความตกลงที่มีอยู่แล้วเพื่อให้สินค้าไทยเข้าถึงตลาดโลกได้อย่างกว้างขึ้นลดต้นทุนการค้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศรวมไปถึงการสร้างเศรษฐกิจใหม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทางด้านดิจิทัล AI เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์สมัยใหม่เศรษฐกิจสีเขียวและพลังงานสะอาดเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้สร้างนวัตกรรมมูลค่าเพิ่มดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าภาครัฐจะเร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุนเปิดตลาดใหม่กระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เข้าถึงโอกาสในตลาดโลกมากขึ้นเชื่อว่าความสำเร็จของการส่งออกของไทยต้องเป็นโอกาสของผู้ประกอบการทุกขนาดพร้อมชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ถือเป็นแบบอย่างของผู้ประกอบการที่สร้างความสำเร็จในการส่งออกของประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจมีความแข็งแรงและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีการค้าโลกด้วยปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างหารือเรื่องโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะใช้เงินจากแหล่งใดระหว่างเงินกู้หรือเงินงบประมาณเนื่องจากต้องพิจารณาภาพรวมความเหมาะสมและประสิทธิภาพการใช้จ่ายทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวโดยมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวรวมถึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศโดยต้องออกแบบมาตรการให้เกิดผลตอบรับที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด
4: กำลังนำเรื่องนี้เรียนหารือกับท่านรองนายกเอกนิติอยู่นะคะเพราะว่าเราต้องดูในภาพรวมทั้งหมดก่อนไม่ว่าจะใช้เงินจากเงินกู้หรือว่าเงินงบประมาณก็ต้องดูแลให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็ต้องการที่จะกระจายให้ทั่วถึงจริงๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของทั้งการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ช่วยทั้งในเรื่องของตัวคนที่อยากจะไปท่องเที่ยวเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: นางสุภจีกล่าวอีกว่าสำหรับการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอาจไม่จำเป็นต้องออกพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2เนื่องจากขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยมาตรการด้านการท่องเที่ยวจะพิจารณาให้สอดคล้องกับช่วงฤดูท่องเที่ยวขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะต้องพิจารณาความเร่งด่วนและความพร้อมด้านงบประมาณก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนทะลุระดับ50เป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนสะท้อนสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัวพร้อมเดินหน้าดูแลค่าครองชีพกระตุ้นการส่งออกท่องเที่ยวและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
5: นางสาวรัชดาธนาเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 50.2ซึ่งกลับเข้าสู่ระดับความเชื่อมั่นอีกครั้งในรอบ4เดือนสะท้อนว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลการกระตุ้นการใช้จ่ายรายได้ภาคการเกษตรการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมทั้งสร้างการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและชุมชนอย่างทั่วถึงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจเร่งต่อยอดสัญญาณการฟื้นตัวดังกล่าวโดยเดินหน้าเร่งรัดขยายตลาดส่งออกยกระดับภาคการท่องเที่ยวเน้นกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเร่งส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานควบคู่กับการดูแลราคาสินค้าและพลังงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทย
3: นางสาวกิริดาเผ่าพิสิทธิ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิคพร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วเนื่องจากประเทศคู่ค้าในภูมิภาคที่สามารถบรรลุข้อตกลงอาร์ตกับสหรัฐได้แล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอยู่ที่ร้อยละ10และแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจาอาร์ตแต่ไทยจะคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอาทิการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหรัฐเพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องการเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนาม
6: จริงๆเขาก็ใช้301เนี้ยได้นะครับเขาสามารถจะกล่าวหาประเทศต่างกี่คดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้301เนี้ยค่ะเป็นตัวขึ้นภาษีนำเข้าค่ะแล้วจริงๆมันไม่ใช่การเจรจาเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องและสหรัฐไม่ได้จะให้อะไรเรานะคะแต่เขาขอให้เราทำตามที่เขาเรียกร้องหลายข้อเพราะมันละเอียดมากค่ะถ้าเรานับทุกข้อนี่ก็เป็นร้อยนะคะซึ่งเขาก็เรียกร้องนะคะทุกๆประเทศล่ะค่ะนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยนะคะทำตามที่อยากให้ทำนะคะ
3: นางสาวกิริดากล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าขยายตลาดส่งออกใหม่ๆนอกเหนือจากสหรัฐเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อาทิไทยสหภาพยุโรปอาเซียนแคนาดาและอาเซียนเกาหลีใต้เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการไทย นันทิกากิตปาโลรายงาน
0: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียล่าสุดการตรวจประเมินตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ใกล้บรรลุผลสำเร็จหลังดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์โดยคาดว่าจะมีการแถลงผลอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดของทางการมาเลเซียว่าหลังจากไทยและมาเลเซียได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันได้โดยทั้ง2ฝ่ายอยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการตรวจสอบสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ไทยกำลังรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ด้านนายดาโตอัดนันฮุตเซนอธิบดีกรมประมงมาเลเซียเปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการในการตรวจประเมินร่วมกันตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้การตรวจประเมินในส่วนของกุ้งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและในสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันและมีกำหนดเสร็จสิ้นในวันนี้ส่วนคำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปมาเลเซียในระดับเอกสารได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้งนี้คาดว่าหลังกระบวนการประเมินเสร็จสิ้นแล้วทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียจะมีแถลงการอย่างเป็นทางการต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเร่งลงทะเบียนเข้าระบบออนไลน์เพื่อรับการจัดเก็บเงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่ม1ตุลาคมนี้นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมจากรูปแบบเดิมเสริมความมั่นคงสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานลูกจ้างจะได้เงินสะสมและเงินสมทบรวมถึงดอกผลคืนเป็นเงินก้อนภายใน25วันเมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการจ้างงานอาศัยความพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541โดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปซึ่งยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ที่จะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมจากลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างในอัตราฝ่ายละ 0.25 ของค่าจ้างเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้และปรับเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2574เป็นต้นไปทั้งนี้ปัจจุบันไทยมีสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายนี้กว่า 130,000 แห่งลูกจ้างเกือบ9ล้านคนซึ่งสถานประกอบการที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเพียง 25,000 แห่งลูกจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียง3ล้านคนดังนั้นจึงมีสถานประกอบการที่ต้องดำเนินการเข้าสู่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ประมาณ 100,000 แห่งครอบคลุมลูกจ้างประมาณ6ล้านคนหากสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฎหมายซึ่งมีโทษทั้งทางแพ่งและอาญาทั้งนี้ขอความร่วมมือสถานประกอบการเป้าหมายเร่งลงทะเบียนในระบบออนไลน์หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด3
8: สิ่งแรกเลยนะครับการที่จะดำเนินการเราคงใช้มาตรการตามปกครองมีการออกคำสั่งที่จะให้นายจ้างหรือลูกจ้างในปฏิบัติตามตามกฎหมายที่เรากำหนดไว้ก่อนหลังจากนั้นถ้ากรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนะในส่วนของนายจ้างเองนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของกรณีที่จะต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มนั่นคือทางแพ่งที่นายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ5ต่อเดือนนะครับของเงินสะสมเงินสมทบที่นายจ้างยังไม่นำส่งนะครับ
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีการตรวจสอบการใช้งานบัญชีเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกยืนยันดำเนินการภายใต้ระเบียบและกรอบอำนาจเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกพท.ชี้แจงกรณีกระทรวงคมนาคมตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกที่มีลักษณะการเข้าสืบค้นข้อมูลผิดปกติในส่วนของกทพได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเนื่องจากกทพเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ให้ใช้สืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายในการติดตามเจ้าของรถที่ใช้ทางพิเศษแต่ไม่ชำระค่าผ่านทางเพื่อดำเนินการตามกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและการปรับเป็นพินัยทั้งนี้การเข้าถึงและใช้งานของข้อมูลดังกล่าวดำเนินการภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ระเบียบและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดอย่างเคร่งครัดยืนยันว่ากทพได้รับอนุญาตให้สืบค้นข้อมูลทะเบียนรถเฉพาะเพื่อติดตามผู้ใช้ทางพิเศษที่ไม่ชำระค่าผ่านทางตามกฎหมายเท่านั้นโดยดำเนินการภายใต้ระเบียบและกรอบอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามทันทีที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงคมนาคมกทพได้เร่งตรวจสอบข้อมูลการใช้งานระบบหรือล็อกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเบื้องต้นพบว่าบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวเป็นบัญชีที่ได้รับอนุมัติจริงและมีมาตรการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านทุก90วันขณะนี้ข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสย้ำว่ากทพเพิ่งได้รับการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO IEC 27001เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติไซเบอร์อย่างครบถ้วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชูเทคโนโลยีออร์แกนอยด์หรืออวัยวะเทียมขนาดเล็กพัฒนาการแพทย์แม่นยำขยายโอกาสคนไทยเข้าถึงการรักษาโรคซับซ้อนและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนทั้งในและต่างประเทศนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เปิดเผยว่าได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นการจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและเทคโนโลยีออร์แกนอยด์ของประเทศไทยซึ่งออร์แกนอยด์คือเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงอวัยวะเทียมขนาดเล็กภายนอกร่างกายที่จำลองโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะจริงของมนุษย์ขึ้นมาซึ่งเป็นเทคโนโลยีชีวการแพทย์ที่กำลังจะเข้ามาพลิกโฉมวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วโลกที่จะมีความรวดเร็วปลอดภัยและแม่นยำขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งหากประเทศไทยมีการต่อยอดและสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจังมองว่าประชาชนได้รับผลประโยชน์โดยตรงในด้านการเข้าถึงการแพทย์แม่นยำและรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะการรักษาโรคที่ซับซ้อนด้วยยาและวิธีการที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและตรงจุดมากขึ้นอีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมและเอกชนที่ไทยจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในอุตสาหกรรมยาสุขภาพและ AI ให้เข้ามาร่วมลงทุนผ่านกองทุนหรือมาตรการจูงใจจาก BOI เพื่อเร่งให้การวิจัยไปสู่การใช้งานจริงรวมถึงการลดการพึ่งพาพัฒนาห่วงโซ่อุปทานซัพพลายเชนของประเทศที่ปัจจุบันไทยขาดดุลจากการนำเข้าเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์สูงมากเทคโนโลยีนี้จะเป็นตัวเร่งให้ไทยสามารถสร้างนวัตกรรมอุปกรณ์ของตัวเองเช่นไบโอเซนเซอร์หรือออร์แกนออนอะชิปซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัยและผู้ประกอบการไทยโดยเชื่อมั่นว่าหากวางโครงสร้างดังกล่าวนี้ให้แข็งแรงประเทศไทยมีศักยภาพเต็มเปี่ยมที่จะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและเทคโนโลยีออร์แกนอยด์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อย่างแท้จริง
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีที่ Impact เมืองทองธานีเริ่มวันพรุ่งนี้พร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ลดค่าครองชีพนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศสร้างโอกาสทางการตลาด กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในที่เดียวภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปจากทุกภูมิภาคพร้อมไฮไลท์ที่น่าสนใจอาทิผ้าไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโซนโอท็อปลักชัวรี่งานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมโซนโอท็อปสายหมู่อาหารอร่อยจากทั่วประเทศในฟู้ดฮอลล์การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวันรวมถึงกิจกรรมนาทีทองลดราคาพิเศษและลุ้นรับกิฟต์วอยเชอร์รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ภายในงานเพื่อช่วยลดค่าครองชีพพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจฐานรากและยกระดับสินค้าโอท็อปไทยสู่ตลาดที่กว้างขึ้นจังหวัดนราธิวาสแถลงผลการตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีภาษีล็อตใหญ่มูลค่าเปรียบเทียบปรับกว่า162ล้านบาท
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพันเอกอนิรุทธ์จิตประชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสร่วมแถลงผลการตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศลักลอบหนีภาษีล็อตใหญ่ที่ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยเมื่อวานนี้หลังเจ้าหน้าที่บูรณาการหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นภายในบ้านร้างพื้นที่บ้านศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสผลการตรวจยึดพบบุหรี่ต่างประเทศจำนวน474กระสอบรวม 4,554,000 มวลมูลค่าเปรียบเทียบปรับกว่า162ล้านบาทนับเป็นการจับกุมสินค้าหนีภาษีครั้งสำคัญในพื้นที่ชายแดนโดยการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีการนำสิ่งของต้องสงสัยไปซุกซ่อนไว้ในบ้านร้างก่อนเข้าตรวจสอบและพบของกลางจำนวนมากจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจยึดและดำเนินคดีตามกฎหมายนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าการจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการด้านการข่าวการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจะส่งมอบของกลางให้พนักงานสอบสวนและหน่วยงานศุลกากรดำเนินการตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดชุมพรบูรณาการตรวจสถานบันเทิงยกระดับมาตรการความปลอดภัยป้องกันอัคคีภัย
11: นายเจริญโชคพรหมชุติมานายอำเภอเมืองชุมพรเปิดเผยว่าการตรวจครั้งนี้เป็นการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อถอดบทเรียนจากเหตุอัคคีภัยในสถานบันเทิงที่เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่และป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุซ้ำรอยในจังหวัดชุมพรโดยได้กำชับผู้ประกอบการทุกแห่งให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงทางหนีไฟให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมจัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำเพื่อให้พนักงานสามารถช่วยเหลือและอพยพผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายอำเภอเมืองชุมพรกล่าวย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้บริการต้องได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรกผู้ประกอบการทุกแห่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะความปล่อยปละละเลยเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้หากตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมายหรือปล่อยปละละเลยมาตรการด้านความปลอดภัยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการในจังหวัดชุมพรชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาย้ำการเรียนรู้ต้องเชื่อมโยงโลกอาชีพและนวัตกรรมพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในพื้นที่
12: นายประเสริฐจันทร์รวมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายการศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางไปที่โรงเรียนโพไซพิทยาคารอำเภอโพไซพบปะและรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานมาปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นเป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนอุบลวิทยาคมอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาการศึกษาให้ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเสร็จแล้วเป็นประธานเปิดการชุมนุมลูกเสือชาวบ้านหน้าโรงเรียนปฐมวิทยากรอำเภอเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นการรวมพลังสมาชิกลูกเสือชาวบ้านจาก25อำเภอเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีของคนในชาตินายประเสริฐจันทระลวงทองกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้ทำให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงศึกษาธิการมุ่งหวังที่จะจัดการศึกษาที่ไม่ได้อยู่เพียงในตำราแต่ต้องเชื่อมโยงกับโลกอาชีพและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้จริงข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350จำนวน9พื้นที่ภายใต้งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยของชาติก่อนเดินทางรับฟังข้อมูลพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายและเนิน350นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350โดยได้บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่ภายใต้งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ปัญหาสารพิษแม่น้ำข้ามพรมแดนไทยเมียนมาเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมนัดประชุมนัดแรกภายในเดือนสิงหาคมนี้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนว่าประเทศไทยและเมียนมาได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการลงนาม TOR จัดตั้งคณะทำงานร่วมหรือ Joint Working Group ด้านการจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนโดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่ในแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายสำหรับการดำเนินงานหลังจากนี้จะมีการจัดทำแผนแม่บทระยะ3ปีควบคู่กับแผนปฏิบัติการรายปีและการกำหนดมาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพน้ำร่วมกันโดยตั้งเป้าเปิดประชุมคณะทำงานนัดแรกภายในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายไทยพร้อมเปิดรับความร่วมมือจากทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วนนอกจากนี้ยังได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างเมียนมากับจิสด้าในการนำเทคโนโลยีสำรวจ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับเร่งคลี่คลายเหตุใช้อาวุธในโรงเรียนพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยทั่วประเทศนายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงเหตุการณ์ใช้อาวุธภายในโรงเรียนเทพศรินทร์จังหวัดนนทบุรีว่าได้รับรายงานสถานการณ์แล้วและได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมและให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศเนื่องจากในระยะหลังเกิดเหตุลักษณะนี้บ่อยครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจและจะเร่งทบทวนมาตรการป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศด้านนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมสั่งการให้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เกิดเหตุโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าเหตุนักเรียนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนเทพศรินทร์จังหวัดนนทบุรีว่าได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเป็นนักเรียนใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงครูทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและเสียชีวิต4รายอย่างไรก็ตามเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และภายหลังเกิดเหตุได้พยายามใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในพื้นที่โรงเรียนโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้ทำการยื้อชีวิตอย่างเต็มที่ซึ่งได้นำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางกรวยแล้วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธปืนพร้อมกระสุนอยู่ภายในกระเป๋าของผู้ก่อเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของอาวุธรวมถึงสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุยิงในโรงเรียนย่านนนทบุรีพร้อมแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีแล้วและได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงเหตุผลที่รัฐบาลมีนโยบายไม่ต่ออายุใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนและครอบครองอาวุธปืนส่วนจะดำเนินการกับผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุอย่างไรในเรื่องของอาวุธปืนนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามนี้อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
1: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: 12:31 น.ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาเชื่อว่าสงครามกับอิหร่านใกล้สิ้นสุดลงในไม่ช้าและไม่คิดว่าฝ่ายอิหร่านจะยื้อสงครามได้นานกว่านี้อีกแล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอยู่อย่างไม่จำกัดส่วนอาวุธยุทโธปกรณ์ประเภทอื่นมีปริมาณที่จำกัดกว่าขณะที่บริษัทผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐกำลังสร้างโรงงานเพิ่มซึ่งรวมถึงโรงงานผลิตขีปนาวุธแพทริออตและโทมาฮอคถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีความแม่นยำสูงจำนวนมากจากคลังสำรองทั่วโลกในการทำสงครามกับอิหร่านตลอดช่วง5เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐในอนาคต
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายวินสตันปีเตอร์สรัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์ก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศขององค์กรการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิกอาทิประเทศนิวซีแลนด์ฟิจิและอีก16ประเทศที่กรุงสุวาประเทศฟิจิในวันนี้ที่ขอให้พันธมิตรหมู่เกาะแปซิฟิกร่วมกันประนามการทดสอบยิงขีปนาวุธของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมครั้งนี้จะถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญว่าตรรกะและเหตุผลจะสามารถเอาชนะจุดยืนที่กำหนดไว้แล้วในการถกเถียงประเด็นนี้ได้หรือไม่ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังบรรดาผู้นำภูมิภาคแปซิฟิกเห็นพ้องปฏิญญามหาสมุทรแห่งสันติภาพเมื่อปีที่แล้วท่ามกลางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้จะมีการหารือในอีกหลายประเด็นอาทิความมั่นคงด้านพลังงาน

0: และข้อเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดสรรองค์กรในอนาคต
1: สำนักข่าว MAP ของทางการโมร็อกโกรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านการทูตที่ระบุว่าโมร็อกโกให้ความมั่นจะร่วมมือกับสเปนและประเทศพันธมิตรในยุโรปในการนำตัวผู้เยาว์ที่เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองกลับภูมิลำเนาหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วกั้นชายแดนเข้าสู่เมืองเซตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือทั้งนี้สเปนประเมินว่ามีผู้อพยพผิดกฎหมายมากกว่า 72,000 คนเดินทางจากข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกมายังเมืองเซตาของสเปนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ทางการท้องถิ่นเมืองเซตาเปิดเผยว่ายังคงมีผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังราว 1,100 คนอยู่ในเมืองเซลตาทั้งที่เพิ่งเดินทางมาถึงระหว่างการอพยพครั้งใหญ่และอยู่ในเมืองแห่งนี้อยู่ก่อนแล้ว
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอฟฟินมีความรุนแรงระดับที่1กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ระหว่างเกาะคิวซูและจังหวัดโอกินาวาความเร็วแรงลมอยู่ที่144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงถึง198กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอพยพประชาชนเกือบ 26,000 ขออภัยครับ 260,000 คนในจังหวัดคาโกชิมะและจังหวัดโอกินาวารวมถึงยกเลิกเที่ยวบินกว่า500เที่ยวและบริษัทโตโยต้าระงับการดำเนินงานของโรงงานอย่างน้อย9แห่งในวันนี้JMA ยังเตือนว่าพายุไต้ฝุ่นดอฟฟินจะยังคงทวีความรุนแรงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวาซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดลมกระโชกแรงที่อาจสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานและคาดการว่าอาจมีฝนตกหนักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดสุดท้ายที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติรัสเซียซึ่งทัพช้างศึกต้องการเพียงผลเสมอเท่านั้นจะคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองทันทีผลปรากฏว่าทีมชาติไทยต้านความแข็งแกร่งของรัสเซียไม่ไหวแพ้ไป1ประตูต่อ7จบอันดับ3ของรายการส่วนรัสเซียคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองด้วยการมี8แต้มเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียดีกว่าหลังจบเกมโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเสียประตูตั้งแต่ต้นเกมส่งผลให้ทีมเสียจังหวะการเล่นเกิดข้อผิดพลาดต่อเนื่องและไม่สามารถเล่นได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามแม้ทีมจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ผู้เล่นหลายคนได้รับโอกาสลงสนามเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการพบทีมชั้นนำและมีนักเตะบางรายแสดงศักยภาพจนก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของทีมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมทีมในระยะยาวโดยหลังจากนี้ฟุตซอลไทยจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงานและเตรียมวางแผนให้พร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลในมหกรรมเอเชียนอินดอร์เกม2026ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงเดือนธันวาคมนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026สนามที่2นัดแรกที่จะพบกับฟิลิปปินส์การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การเสิร์ฟรับเสิร์ฟจากนั้นเป็นการซ้อมระบบทีมรวมกับสตาฟผู้ชายที่มีจังหวะการตีบอลที่รวดเร็วและรุนแรงโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามที่2คือการคว้าแชมป์ซึ่งถือเป็นพันธสัญญาร่วมกันของนักกีฬาและตัดสินใจว่าจะส่งชาชุออนโมกศรีลงสนามเพื่อให้นักกีฬาได้กลับมาสัมผัสเกมหลังจากเจ็บไปนานและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียด้วย
3: นะครับทุกคนไม่ใช่แค่บุ๋มบิ๋มคนเดียวนะบุ๋มบิ๋มคนแรกที่ได้เข้ามายังมีอีกหลายคนที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ามาอยู่แต่ว่าก็ยินดีกับบุ๋มบิ๋มและตอนนี้กำลังปรับจังหวะทามิ่งนะเพราะว่าเขาได้ห่างจากเกมไปนานหลายเดือนนะครับต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็เกมเนี้ยก็เราก็ตัดสินใจว่าเราจะให้บุ๋มบิ๋มได้ลงมาสัมผัสเกม
2: ทั้งนี้ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026สนามที่2นัดแรกพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:30 นที่สนามกีฬาสมโภชน์700ปีจังหวัดเชียงใหม่ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31 การแข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษาเดลินิวครับรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอคู่แรกในกลุ่ม A พิชยะบัณฑิตเฉือนชนะวิชูทิพย์2ประตูต่อ1เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกันทรารมถล่มเอาชนะโพนิมิตวิทยาคม6ประตูต่อ3คว้า3แต้มแรกขึ้นไปรั้งจ่าฝูงส่วนกลุ่ม B อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะวสุทธิวรารามหนึ่งประตูต่อศูนย์คว้าชัยในนัดแรกขณะที่เทพเสรินเอาชนะทีมน้องใหม่เทพเสรินเชียงใหม่4ประตูต่อ1นายกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดเป็นประธานแถลงข่าวเครื่องดื่มคาราบาวเดินหน้ายกระดับฟุตบอลสมัครเล่นไทยเปิดตัวการแข่งขันคาราบาว 7A ไซส์ครับ2026เวทีฟุตบอลสมัครเล่นระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลร่วมไล่ล่าความฝันภายใต้แนวคิดจากสนามบ้านเราสู่สนามเวมบลีย์เพื่อชิงสิทธิ์เดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศในฤดูกาลหน้าณสนามเวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมรับเงินรางวัลมูลค่ากว่า3ล้านบาทปีนี้คาราบาว 7A ไซส์ครับก้าวสู่ปีที่5ปรับรูปแบบรอบคัดเลือกเป็นระบบลีกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง20ธันวาคมนี้โดยจัดการแข่งขันผ่านสนามฟุตบอลพันธมิตร16สนามทั่วประเทศสนามละ12ทีมรวมทั้งสิ้น192ทีมเป็นหาตัวแทนจากแต่ละสนามเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อค้นหาทีมแชมป์ประเทศไทยติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง Facebook คาราบาวสปอร์ตซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกองหน้าและอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยแสดงความคิดเห็นต่อกระแสข่าวที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพิ่มจำนวนทีมในศึกฟุตบอลโลก2030จาก48เป็น64ทีมโดยมองว่าทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นผ่านเข้ารอบสุดท้ายหากมีการวางแผนและเตรียมทีมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนและยกระดับการแข่งขันไทยลีกให้มีความเข้มข้นซึ่งจะทำให้เป้าหมายการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของทีมชาติไทยไม่ใช่เพียงแค่ความฝันอีกต่อไป
4: ไม่ว่าจะเป็น48 32หรือ64ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีเราก็ต้องลุ้นก็น่าลุ้นการที่64เนี่ยถ้าเราไม่พร้อมมันก็ยากดังนั้นพี่ว่ามันเป็นการเตรียมความพร้อมมากกว่าคือเราต้องวางแผนทั้งระบบนะไม่ว่าจะเป็นกราสรูทหรือเยาวชนเองหรือในลีกของเราวันนี้ถ้านักเตะในลีกของเราเนี่ยมีความสม่ำเสมอในเกมแล้วก็เวลาถูกเรียกตัวมาทีมชาติเนี่ยนะก็โชว์ผลงานให้เต็มที่ที่สุดนะพี่คิดว่าจริงๆเรามันไม่ได้เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเรามากกว่า
2: เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวปันธินันท์เผือกคำหวดเอาชนะพิมพิสาวงวานิชขจร 2-1 เซต 5-7 6-3 และ 6-4 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์ที่เอาชนะโคอี้เวสตินหูจากแคนาดามาได้2-1เซต6-1 2-6และ6-2ด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเอาชนะเจเดนฉุยจากฮ่องกง6-2และ6-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกงนายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นประธานแถลงข่าวจัดงานสืบสานพระราชปณิธานสร้างงานเกษตรกรรมเลิศล้ำงานหัตถศิลป์ท่องเที่ยวถิ่นวิถีไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมวิ่งแบ่งเป็น2ระยะทางได้แก่มินิมาราธอนระยะทาง 9.4 กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและฟันรันระยะทาง 4.9 กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่23สิงหาคมนี้ใช้เส้นทางโดยรอบศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพื่อให้นักวิ่งได้ชมทัศนียภาพโดยรอบบริเวณศูนย์ท่ามกลางอากาศที่ดีอยู่ติดริมแม่น้ำนอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมเรียนรู้ผลงานนักศิลปหัตถกรรมและมีสินค้าพื้นบ้านของชุมชนอีกด้วยปุริภัสสอนการรายงาน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าฤดูกาลคำว่าฤดูกาลมาจากคำว่าฤดูรวมกับคำว่ากาลฤดูกาลมีความหมายแตกต่างกันหลายความหมายดังนี้ความหมายแรกมีความหมายเหมือนคำว่าฤดูซึ่งหมายถึงระยะเวลาแต่ละช่วงของปีที่มีอากาศและปริมาณฝนแตกต่างกันความหมายที่สองหมายถึงช่วงเวลาตามปกติที่ควรเกิดปรากฏการณ์ต่างๆตามธรรมชาติเช่นภาวะโลกร้อนทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลความหมายที่3หมายถึงเวลาที่เหมาะสมซึ่งคนควรทำกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือลมฟ้าอากาศตามธรรมชาติเช่นเราควรเลือกกินผลไม้ตามฤดูกาล
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นดอฟฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นในวันที่7 สิงหาคม 2569และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงวันที่9 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.36 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.
1: ขณะนี้เวลา 12:49 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวงเล็บวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชูรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยนักวิชาการพาณิชย์ด้านบัญชีปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานครนายกชัยภูมิลพบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการผู้ที่สนใจยื่นไปสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ opsmoc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่10ถึง21สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง EEC กับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจสีเขียวคือสิ่งที่ถูกพูดถึงมากขึ้นจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจเป็นทางเลือกที่จะมอบการเข้าถึงพลังงานหรือทรัพยากรอย่างชอบธรรมเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ไม่ใช่เรื่องของการเงินหรือการลงทุนเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมและความยั่งยืนอีกด้วยเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนปรากฏในเงื่อนไขการลงทุนหลายอย่างและหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีแนวคิดนี้ปรากฏคือการพัฒนา EEC หรือ Eastern Economic Corridor หรือแปลเป็นไทยว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกโดยมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมทางสกพอได้กำหนดให้อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศด้วยโมเดล BCGBio Circular Green Economy เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนมีทั้งโครงการบริหารจัดการขยะการใช้พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์และการซื้อขายพลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการสร้างตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน EEC ยังมีโครงการที่ชื่อ EE Cityเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยรัฐมีบทบาทในการจัดการที่ดินและวางโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสาธารณูปโภคส่วนกลางอย่างครบวงจรเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและเชื่อมโยงเมืองอย่างมีประสิทธิภาพภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและพัฒนาโครงการต่างๆทั้งด้านที่อยู่อาศัยธุรกิจและภาคบริการสาธารณะทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการวางแผนเมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจโดยภาคเอกชนโครงการ EEC นั้นครอบคลุม3จังหวัดในภาคตะวันออกคือจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราโดยจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย EEC เมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้มีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่4อันเป็นหนึ่งในจุดแข็งสำคัญคือเรื่องของทำเลที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ EEC เดิมได้อย่างสมบูรณ์ทั้งยังมีนิคมอุตสาหกรรมและผังเมืองรองรับการลงทุนใหม่จำนวนมากแตกต่างจากหลายพื้นที่ที่เริ่มเผชิญข้อจำกัดด้านที่ดินนอกจากนี้ปราจีนบุรียังมีฐานอุตสาหกรรมเดิมที่แข็งแรงโดยกว่า 25% ของโรงงานในพื้นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นอุตสาหกรรม EV อิเล็กทรอนิกส์และเกษตรแปรรูปทำให้สามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานกับ EEC ได้ทันทีโดยหลักการของ EEC นั้นที่มาควบคู่กับเศรษฐกิจสีเขียวการขยายตัวต้องมาพร้อมกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีทั้งการจัดการขยะชุมชนการสร้างโรงไฟฟ้าขยะครบวงจรการบริหารน้ำเสียและการวางผังใช้ที่ดินให้สมดุลระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการเกษตรเพื่อให้การลงทุนมาพร้อมกับความยั่งยืนที่มีทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจบบทความประจำวันเรื่อง EEC กับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยา ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
10: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
11: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
11: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่7สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการค่ะควบคุมเสียงโดยพี่ป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะประสานรายการโดยน้องเอิร์ธราชภาครัตนบ้านกรวยค่ะรวมถึงผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์นะคะทีมงานนิวมีเดียพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องทางออนไลน์ของเราก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะส่วนทางหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 และ105 MHz สามารถติดตามรับชมได้รับฟังได้นะคะแล้วก็ยังมี AM ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ AM 819รับฟังได้ปกติค่ะแต่ว่าใครที่เคยฟัง891นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะวันนี้ยังเหลืออีกวันหนึ่งที่จะซ่อมบำรุงนะคะจะได้ปรับให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากวันนี้ไปสามารถรับฟังได้ตามปกติค่ะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยนะคะรายการทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้ที่สูญเสียนะคะจากเหตุความคืบหน้านักเรียนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงไปภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เรากำลังที่จะปฏิบัติภารกิจกันนะคะหลายคนก็อยู่ในช่วงสายๆเนี่ยหลายคนก็กำลังทำงานแต่ปรากฏว่ามีข่าวขึ้นมาตกใจนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ด้วยนะคะล่าสุดค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็หลังจากเกิดเหตุแล้วนะคะท่านได้รับทราบข่าวนี้ก็สั่งด่วนค่ะไปยังมท.2ให้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นเรื่องของการก่อเหตุนะคะนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนทำให้มีทั้งครูนักเรียนได้รับบาดเจ็บและสูญเสียค่ะสำหรับเหตุครั้งนี้นะคะได้รับบาดเจ็บหลายคนเหมือนกันนะคะหลังจากเสร็จสิ้นจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยทางด้านของกระทรวงมหาดไทยก็มีภารกิจด้วยนะคะคุณอัดสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยเองก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เข้ารายงานสถานการณ์ต่อท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลทันทีเลยค่ะแล้วก็ท่านเองเนี่ยท่านนายกเองก็ได้สั่งการกลับไปทันทีนะคะให้ทางด้านของคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นลงพื้นที่ไปทันทีค่ะ
0: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็บอกว่าได้รับรายงานเหตุยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีแล้วนะแล้วก็ได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรีบไปดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงไปในพื้นที่ยอมรับนะคะว่าแย่มากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตโดยบอกว่ารู้สึกเสียใจมากนะคะเห็นใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะเกิดขึ้นได้ยังไงในประเทศของเราแล้วก็เป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อใบอนุญาตพกปืนและครอบครองก็เพราะเป็นเหตุผลนี้แหละค่ะ
1: ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคนไทยทั้งประเทศก็กำลังเรียกว่าตื่นตระหนกเหมือนกันนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็หลายคนเนี่ยก็กำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในโซเชียลนะคะทางด้านของกรมสุขภาพจิตก็ออกมาฝากประชาสัมพันธ์นะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกๆท่านนะคะขอความร่วมมือค่ะหลีกเลี่ยงเรื่องของการแชร์ภาพการแชร์ภาพหรือว่าวิธีการของผู้ก่อเหตุเพื่อป้องกันเหตุการณ์เลียนแบบในอนาคตซึ่งเด็กไทยเยาวชนไทยก็ค่อนข้างเยอะที่อยู่ในโซเชียลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยค่ะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ ทางด้านของคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านก็พูดถึงเหตุการณ์การใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะคะท่านบอกว่าได้รับรายงานสถานการณ์แล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเร่งควบคุมสถานการณ์ในขณะนั้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมค่ะและสถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดซึ่งขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีก็จะรีบเดินทางกลับไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยท่านบอกว่าได้รับรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีการใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตจำนวนมากค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนนั้นให้ระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภาพนะคะหรือว่าข้อมูลวิธีการต่างๆก็ตามซึ่งอาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบโดยเฉพาะการใช้เสพสื่อสังคมออนไลน์ค่ะพร้อมกับทั้งสั่งการให้เร่งดูแลแล้วก็เยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนค่ะกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศด้วยค่ะเนื่องจากว่าในระยะหลังเกิดเหตุลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมีการเกิดเหตุบ่อยๆครั้งซึ่งก็เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็จะเร่งทบทวนมาตรการป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะก็มีหลายๆท่านนะคะที่ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะอย่างด้านนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุอยู่ทุกท่านนะคะถึงแม้ว่าขณะนี้จะติดภารกิจในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศที่ประเทศอังกฤษนะคะแต่ว่าในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ได้ประสานงานกับนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนายพิเชษฐ์โพภดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเร่งประสานความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่างเร่งด่วนแล้วค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์นะคะก็เอาที่เป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์นะคะอะไรที่ทำแล้วมันบั่นทอนจิตใจโดยเฉพาะคนทั้งประเทศเนี่ยก็อย่าไปแชร์อย่าไปพูดกันเลยค่ะ
0: แล้วก็เราอย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าไปแสดงความคิดเห็น
1: ใน
0: เรารอฟังจากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดีกว่านะคะ
1: ตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทางคณะครูด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยค่ะไปดูในเรื่องของข่าวของครม.กันหน่อยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครม.ทุกๆสัปดาห์เราก็จะมาอัปเดตนะคะว่าในแต่ละสัปดาห์นั้นครม.มีเรื่องอะไรบ้างที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการยกระดับต่างๆหรือว่ามาตรการที่จะมาช่วยส่งเสริมให้ชีวิตคนในประเทศเนี่ยดีขึ้นนะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยดูมาตลอดนะคะในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์แต่ว่าปราบยังไงก็ยัง
0: ไม่หมด
1: ผุดออกมาเป็นเหมือนเห็ดนะ
0: ค
1: ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเห็ดสปีชีส์ไหนนะ มาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณชัยชนกชิดชอบนะคะท่านเองก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งในการประชุมครั้งนี้เนี่ยได้มีการเห็นชอบร่างหลักการร่างหลักเกณฑ์นะคะประกาศรายชื่อบัญชีม้าทุกสีซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดีแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ยังมีทางส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสมาคมธนาคารไทยนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางแบบเรียลไทม์ขึ้นมาค่ะซึ่งหากว่ามีการพบเห็นบุคคลเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทุจริตก็จะมีการระงับบัญชีทุกธนาคารทันทีนะคะพร้อมกับระงับทุกช่องทางการทำธุรกรรมด้วยซึ่งการขึ้นบัญชีดำอันนี้นะคะก็จะทำโดยเด็ดขาดเลยค่ะก็จะมีการทำขึ้นบัญชีดำไว้แล้วก็ห้ามเปิดบัญชีใหม่ด้วยสามารถอายัดบัญชี เสี่ยงได้ถึงแม้ว่ายังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความก็ตามนะคะซึ่งก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยโดยไม่ตั้งใจเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสายด่วน AOC 1441กด2ได้เพื่อที่จะขอไปตรวจสอบหรือว่าปลดล็อกบัญชีของท่านนะคะทีนี้ทางที่ประชุมเนี่ยก็มีการเร่งกำหนดหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้ที่เสียหายนะคะผ่านระบบของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยค่ะโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลให้ทันก่อนที่กระทรวงนั้นจะมีผลบังคับใช้นะคะมีการประกาศออกมาในวันที่12สิงหาคมนี้พร้อมกับดำเนินมาตรการเชิงลึกนะคะให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในเดือนกันยายนปีนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็เตรียมจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินผ่านธนาคารบัญชีธนาคารต่างๆนะคะที่เป็น ขอไปค่ะ e-money ด้วยนะคะของเยาวชนตั้งแต่อายุ12ถึง18ปีนะคะก็เป็นไปตามช่วงอายุด้วยค่ะเพื่อป้องกันการถูกหลอกเปิดบัญชีม้าซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จนะคะดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะส่วนทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็จะมีการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวซึ่งก็จะเป็นวาระเร่งด่วนด้วยเช่นกันค่ะพร้อมที่จะกวาดล้างสแกมเมอร์ทัวร์เถื่อนไกด์เถื่อนปราบให้สิ้นซากเลยนะคะโดยในช่วง6เดือนแรกนะคะของปีนี้เนี่ยกรมการท่องเที่ยวก็จะมีการไปตรวจสอบบริษัทนำเที่ยวรวมไปถึงมักคุเทศด้วยค่ะรวมทั้งสิ้นเนี่ย 3,187 รายไปเจอคนที่ทำผิดนะคะ197รายแล้วก็เป็นบริษัทน้ำเที่ยวอีก68รายเป็นมักคุเทศก์นะคะ129รายความผิดสำคัญนะคะที่เจอเนี่ยก็คือประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตก็คือบริษัทน้ำเที่ยวเถื่อนแล้วก็มีมักคุเทศก์ดูแลนักท่องเที่ยวแบบเถื่อนเหมือนกันบางทีเนี่ยไม่มีก็
0: ม
1: ีเปิดบริษัทน้ำเที่ยวแต่ไม่มีมักคุเทศก็มีนะคะไม่มีใบอนุญาตหรือไม่แสดงเอกสารที่กฎหมายกำหนดไว้กรมการท่องเที่ยวเนี่ยยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อเนื่องต่อไปค่ะพร้อมกับขอความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการมักคุเทศก์นะคะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนคนไทยเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเบาะแสผู้ที่ทำผิดนะคะในขณะเดียวกันก็ไปจับมือกับกระทรวง DI ค่ะพัฒนาเรื่องของระบบข้อมูลของนักท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยนะคะจะได้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างการให้บริการการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวและที่สำคัญนะคะสนับสนุนดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเร่งปราบสแกมเมอร์ค่ะ
1: เรื่องของการท่องเที่ยวด้วย
0: สกัดพวกบัญชีม้าต่างๆซึ่งกำลังระบาดเลยนะคะในบ้านเรา
1: ค่ะ
0: เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ที่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์อานะคะเราจะต้องพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับสถานที่ต่างๆทั่วประเทศวันนี้พาไปจังหวัดพิษณุโลกค่ะไปเที่ยวน้ำตกหมันแดงนะคะหากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดพิษณุโลกหลายคนอาจจะนึกถึงลานหินปุ่มลานหินแตกหรือว่าทะเลหมอกบนยอดภูนะคะแต่ยังมีอีกหนึ่งจุดหมายที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าค่ะนั่นก็คือน้ำตกหมันแดงนั่นเองนะคะน้ำตกขนาดใหญ่ที่เปรียบเสมือนอัญมณีแห่งขุนเขารอให้นักท่องเที่ยวได้ออกไปสัมผัสด้วยตนเองนะคะน้ำตกหมันแดงตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าบริเวณรอยต่อของจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็เลยค่ะเกิดจากลำห้วยน้ำหมันที่ไหลผ่านชั้นหินธรรมชาติกลายเป็นน้ำตกที่มีความงดงามต่อเนื่องถึง32ชั้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีน้ำไหลตลอดทั้งปีค่ะนับว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์ที่สุดของพื้นป่าภาคเหนือเลยนะคะช่วงเวลาที่สวยที่สุดของน้ำตกหมันแดงก็คือช่วงนี้แหละค่ะฤดูฝนนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงที่สายน้ำไหลเต็มกำลังและบริเวณน้ำตกชั้นที่5นะคะจะพบความงดงามของ กล้วยไม้ลิ้นมังกรสีชมพูและบิโกเนียสีขาวนะคะที่ผลิบานตามธรรมชาติสร้างสีสันให้ผืนป่าแล้วก็กลายเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแล้วก็ช่างภาพธรรมชาติค่ะนอกจากน้ำตกหมันแดงแล้วนะคะภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ายังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นลานหินปมลานหินแตกโรงเรียนการเมืองการทหารนะคะพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และจุดชมทะเลหมอกค่ะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งวันหรือว่าจะพักค้างคืนเพื่อที่จะสัมผัสอากาศเย็นสบายและความงดงามของธรรมชาติก็ได้เช่นกันค่ะน้ำตกหมันแดงนะคะไม่ใช่เพียงจุดหมายของการเดินป่าเท่านั้นแต่ว่าคือการเดินทางไปค้นพบกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ผสานความงดงามความท้าทายแล้วก็ผสานความเงียบสงบไว้ในสถานที่เดียวกันค่ะหากว่ากำลังหาประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แตกต่างนะคะท่ามกลางผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็สายน้ำอนุรักษ์งามน้ำตกหมันแดงอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวได้ไปกันนะคะ
1: น่าสนใจนะคะใครที่อยากจะไปเที่ยวก็อ่ะดูแลสุขภาพให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยมันจะต้องใช้กำลังขาเยอะนะต้องเดินเยอะนะคะถึงจะได้ภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวนะคะได้สืบเรื่องของธรรมชาติแท้จริงเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 13:20 นาทีวันนี้นะคะเรามีนัดกับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรกับประเด็นเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยการนำสมุนไพรไทยนี่แหละนะมาดูแลมารักษากันค่ะวันนี้นะคะจะเป็นประเด็นอะไรนั้นเดี๋ยวไปฟังคุณหมออาอาจารย์อากันค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ฝนตกไหมคะอาจารย์ที่ปราจีนบุรี
2: เริ่มดีเขาแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็เช่นกันนะคะ
1: ค่ะอาจารย์คะช่วงนี้สถานการณ์เรื่องของความเครียดอาจจะมาเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าข่าวกระแสข่าวในแต่ละวันเนี่ยก็มีต่างๆนานายิ่งล่าสุดเนี่ยเหตุกราดยิงด้วยนะคะก็ทำให้คนไทยทั้งประเทศนั้นก็เขาเรียกว่าอกสั่นขวัญแขวนไปเลยทีเดียวนะคะวันนี้อาจารย์อามีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้ค่ะในประเด็นก็คือลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ลำไส้เนี่ยจริงๆก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของคนเราทุกคนด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะคะคำกล่าวที่ว่าลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายเนี่ยมันเป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์นะคะที่ได้รับความสนใจมานานแล้วนะคะสัก 20-30 ปีที่ผ่านมานะคะที่เขาเรียกแบบนี้นะคะมันเป็นแนวคิดของศาสตราจารย์ประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะคะคือเขาเขียนหนังสือเล่มนึงในปี1998ชื่อว่า The Second Brain ก็คือสมองที่สองของร่างกายนะคะซึ่งในที่เนี้ยก็คือระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารของเรานะคะเนื่องจากว่าในลำไส้ของเราเนี่ยค่ะมันจะมีระบบประสาทเหมือนกันคือที่เราได้ยินคำว่าระบบประสาทและสมองเรามักจะได้ยินควบคู่กันเนาะสองคำนี้แต่จริงๆแล้วระบบประสาทเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สมองเท่านั้นนะคะมันยังมีอยู่ที่ลำไส้เป็นแขนงประสาทใหญ่นะคะโดยมีเซลล์ประสาทเนี่ยประมาณสัก600 ล้านเซลล์โดยประมาณที่เขาทางวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์อ่ะนะคะ600 ล้านเซลล์อยู่ภายในลำไส้ซึ่งถามว่าทำไมลำไส้เราถึงต้องมีระบบประสาทนะคะเพราะว่าระบบประสาทพวกนี้จะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารนั่นแหละนะคะก็คือการที่มันสามารถที่จะดีดตัวของพวกตัวลำไส้นะคะหรือว่าการหลั่งน้ำย่อยการดูดซึมสารอาหารการหมุนเวียนเลือดในลำไส้พวกนี้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งการตรวจจับเชื้อโรคพวกนี้ก็ต้องอาศัยระบบประสาททำงานร่วมกับเซลล์อื่นๆนะคะซึ่งในระบบประสาทของลำไส้เนี่ยมันจะมี2ชั้นนะคะก็คือชั้นที่อยู่ระหว่างชั้นกล้ามเนื้ออันนี้ก็คือทำหน้าที่ขยับขับถ่ายเคลื่อนไหวส่งอาหารต่อทอดลงไปเนี่ยนะคะการกลืนการบีบตัวแล้วก็อีกชั้นหนึ่งเนี่ยจะอยู่ใต้เยื่อบุลำไส้อันนี้จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการหลั่งนะคะหลั่งน้ำย่อยหลั่งน้ำเมือกนะคะดูดซึมสารอาหารแล้วก็ลำไส้กับสมองเนี่ยจริงๆมันคุยกันอยู่นะคะถ้าทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่ากัด brain axis กับ GUET ที่แปลว่าลำไส้ brain ก็แปลว่าสมอง axis ก็คือเหมือนเส้นทางเหมือนวิถีแกนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็คือมันจะมีเส้นประสาทที่เรียกว่า vagus nerve vagus หรือ vagus ก็ได้นะคะซึ่งประมาณ 80% เนี่ยของสัญญาณในเส้นประสาท vagus เนี่ยก็คือมันจะส่งจากลำไส้ไปยังสมองนะคะคือวิถีเนี่ยมันจะขึ้นบนมากกว่าสมองลงมาลำไส้นะคะคือลักษณะการส่งสัญญาเนี่ยจะจากลำไส้ขึ้นไปบอกสมองมากกว่านะคะแต่ว่าสมองก็สามารถลงมาคุยกับลำไส้ผ่านเส้นประสาทนี้ได้เหมือนกันนะคะคืออย่างเช่นที่เราเคยได้ยินว่าเวลากินหรือเคี้ยวอาหารเนี่ยให้กินช้าช้าเคี้ยวช้าช้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากินเร็วเคี้ยวเร็วรีบกินเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เหมือนเราแบบว่ากินได้จุขึ้นนะคะกว่าที่จะอิ่มเนี่ยนะคะก็คือจริงๆแล้วลำไส้ต้องส่งสัญญาไปบอกสมองเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงโดยประมาณในการใช้เวลานะเลยถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคำกล่าวที่สอดคล้องกันคือให้เรากินอิ่มสัก 70-80% ของท้องเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพอมันคุยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยกิ้งก้างโทรคุยกัน30นาทีเนี่ยก็จะแบบว่าอิ่มพอดีนะคะแล้วก็กัดเบนแอคซิดเนี่ยนะคะคือการคุยของลำไส้กับสมองเนี่ยนอกจากจะผ่านเส้นประสาทเวกัสเนิร์ฟแล้วนะคะก็ยังคุยกันผ่านทางฮอร์โมนต่างๆนะคะซึ่งฮอร์โมนพวกนี้มันก็มีมากมายหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับความหิวความอิ่มนะคะระดับน้ำตาในเลือดอะไรต่างๆนะคะอย่างเช่นหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าหรือเคยเป็นเองเนาะว่าหลังจากที่เราทำไมแบบกินอาหารกลางวันอิ่มๆเนี่ยเราง่วงนอนมากเลยแบบอยากจะหลับนะคะซึ่งอันเนี้ยภาษาอังกฤษอ่ะเขาเรียกว่าฟู้ดโคม่าโคม่าที่แปลว่าเป็นหนักอ่ะเวทโคม่านะคะฟู้ดก็แปลว่าอาหารนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเหมือนกับว่าถ้าในมุมมองแผนโบราณเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนกับเลือดอ่ะมันลงมาเลี้ยงที่ลำไส้มากถ้าเราไปกินของที่มันมีน้ำตาลในเลือดสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเกิดภาวะฟู้ดโคม่าได้ง่ายเพราะนั้นเขาก็จะมีวิธีการแก้ไขคืออย่ากินอิ่มมากเกินไปแล้วก็อย่ากินอาหารประเภทแป้งที่ให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยลำไส้นะคะมันยังดูแลเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะใช่ไหมคะว่า 70% ของภูมิคุ้มกันน่ะนะคะเซลล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันน่ะอยู่ที่ลำไส
1: ้
2: นะคะเพราะนั้นถ้าเราเขาถึงบอกว่า you are what you eat อ่ะก็คือถ้าเรากินดีเราก็จะเป็นแบบตามที่เรากินน่ะนะคะสุขภาพอะไรของเราเนี่ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราอยากให้ลำไส้เราแข็งแรงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะต้องกินของที่เขาเรียกว่าอะไรให้ดีที่สุดเลยก็คือปรุงสุกใหม่นะคะกับอีกแนวคิดหนึ่งก็คือต้องมีเขาเรียกว่าอย่าไปผ่านการแปรรูปมากนักนะคะคืออาหารสดผักผลไม้เนี่ยก็ยังมีความจำเป็นหรือว่าของหมักดองที่เป็นหมักดองแบบท้องถิ่นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นผักดองเนี่ยนะคะกิมจิอย่างงี้หรือว่าถ้าญี่ปุ่นก็จะมีนาโตะหรือว่าเทมเป้พวกนี้ก็จะเป็นแหล่งของเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้นะคะหรือที่เรียกว่าโปรไบโอติกนะคะก็ตัวโปรไบโอติกหรือเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยจริงๆมันทำหน้าที่ควบคุมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในร่างกายนะคะคือไม่ว่าจะเป็นการหลั่งของพวกฮอร์โมนต่างๆเช่นพวกเซโรโทนินเนี่ย 90% เนี่ยของฮอร์โมนตัวเนี้ยที่เป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับความสุขอารมณ์ดีเนี่ยก็ 90% อยู่ที่ลำไส้แล้วก็อีก 10% อยู่ที่สมองนะคะแต่ว่าเซโรโทนินที่ลำไส้

0: ค่ะองค์ประกอบของจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับภาวะต่างๆของสมองไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์พาร์กินสันวิตกกังวลซึมเศร้านะคะอันนี้คือโรคทางสมองเนี่ยคือหมายความว่าก็มักจะพบการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราดูแลลำไส้ให้ดีเนี่ยมันเหมือนเราได้ดูแลสมองเราให้ดีด้วยนะคะซึ่งวิธีการดูแลลำไส้ให้ดีเนี่ยก็คือจริงก็คือเป็นเรื่องของอาหารเนาะที่มันต้องเข้าไปหล่อเลี้ยงในลำไส้ก็คือผักผลไม้อย่างเงี้ยนะคะเมล็ดพืชต่างๆนะคะพวกถั่วพวกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พวกเส้นใยอาหารที่มันอยู่ในผักเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารที่ดีของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะพวกผักเส้นใยหรือว่าหัวหอมกระเทียมกล้วยอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นอาหารที่ดีของเชื้อซึ่งเขาจะเรียกว่าพรีไบโอติก
1: ค
0: ่ะพรีไบโอติกคือเป็นอาหารของเชื้อตัวเชื้อเองเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าโปรไบโอติกนะคะแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการจัดการความเครียดนะคะเพราะว่าคนที่นอนไม่ดีจุลินทรีย์ในลำไส้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีด้วยนะคะหรือว่าคนอารมณ์เนี่ยจะมีผลต่อการทำงานของระบบประสาทในลำไส้มากๆนะคะคือไวมากเลยแหละลำไส้สำหรับคนที่แบบ อย่างเช่นถ้าคนวิตกกังวลเนี่ยบางทีการขับถ่ายจะมีปัญหาไปเลยเงี้ยนะคะอาจจะท้องผูกเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องผูกสลับท้องเสียลำไส้แปรปรวนไปหมดนะคะซึ่งอย่างที่บอกถ้าลำไส้มันงองแงนะ อารมณ์เราก็จะงองแงเหมือนกันนะ ก็คือจะแบบว่าอะไรก็ไม่รู้ว่
1: า
0: ใช่ค่ะคือบางทีเนี่ยเราหรือเราอยากบางทีอ่ะเคยอ่านหนังสือเจอว่าถ้าเราอยากกินอะไรอ่ะบางทีเป็นเพราะว่าลำไส้มันไอ้พวกไม่ใช่เป็นเพราะไอ้เชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้มันอยากกินด้วย
1: ใช่ไหมยากเยอะใช่ไหม
0: ใช่มันอยากกินคือเหมือนประมาณว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของเราค่
1: ะ
0: เป็นของพวกมันอ่ะเพราะว่ามันมีแบบปริมาณมากกว่าเซลล์ในร่างกายอีกนะคะทีนี้ถ้าเป็นสมุนไพรเนี่ยนะคะจริงๆสมุนไพรหลายๆตัวก็มีข้อมูลว่าดีกับลำไส้แต่ตัวที่มีงานวิจัยค่อนข้างเยอะแล้วก็คนไทยหาได้เนี่ยก็คือขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันเนี่ยมันมีคือที่เรารู้กันมาเนี่ยนะคะก็คือมันขับลมเนา
1: ะ
0: ช่วยย่อยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในมุมมองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เขาพิสูจน์กับในหนูในอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่ามันสามารถที่จะลดการอักเสบของลำไส้ได
1: ้
0: นะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นคล้ายๆกับพรีไบโอติกก
1: ็
0: คือเป็นอาหารที่ดีของเชื้อในการที่จะปรับเขาเรียกว่าระบบนิเวศไอตัวไมโครไบโอมอ่ะก็คือพวกจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็พวกแบคทีเรียตัวดีๆอ่ะจริงๆมันมีหน้าที่สร้างวิตามินสร้างกรดไขมันสายสั้นซึ่งกรดไขมันสายสั้นเนี่ยมันจะมีส่วนสำคัญในการลดการอักเสบหรือว่าช่วยให้ผนังลำไส้มันแข็งแรงนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีข้อมูลว่าคล้ายๆกับขมิ้นชันเนี่ยก็คือตัวติผลา
1: ค
0: ่ะที่แบบว่ามันจะไปช่วยปรับสัดส่วนจุลินทรีย์ในลำไส้ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเรากินอาหารที่ดีเนี่ยจริงๆจะบอกว่ามันจะช่วยเรื่องของไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์เท่านั้นนะเรื่องของการนอนก็ช่วยได
1: ้
0: นะคะอย่างในวันก่อนเนี้ยซื้อกินนะเนี่ยนมตัวเองนะแชร์ประสบการณ์กินนมงาดำบวกกับกล้วยหนึ่งผลกล้วยน้ำว้ากินเป็นแบบมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่ามันง่วงมากเลยอะคือไม่รู้ว่าตัวเองอะเป็นคนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็คือพวกเมล็ดงาดำนะคะหรือว่าเราจะเอาใส่ในน้ำเต้าหู้ก็ได้นะเพราะว่าตัวงาดำตัวน้ำเต้าหู้ตัวกล้วยกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมก็ได้นะคะมันจะเป็นแหล่งของเขาเรียกว่ากรดอะมิโนตัวนึงที่ชื่อว่าทริปโตแฟนนะคะซึ่งกรดอะมิโนตัวเนี้ยเวลาที่เรากินลงไปอยู่ในลำไส้เนี่ยมันจะเป็นวัตถุดิบในการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินนะคะซึ่งก็จะเป็นฮอร์โมนที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะ แล้วก็มีเมลาโทนินเนี่ยจริงๆมันกลับไปกลับมา

0: ได้คือมันเป็นเซโรโทนินได้ในตอนกลางวันแล้วกลางคืนมันเปลี่ยนไปเป็นเมโลโทนินนะคะเพราะนั้นคนที่ไม่ค่อยเครียดอารมณ์ดีอ่ะก็จะแบบไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการนอนนะคะอันนี้ก็มีมาฝากกันประมาณนี้ค่ะ
1: ลำไส้นะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ข้างในร่างกายของคนเรานะคะเรามองไม่เห็นอันนี้แหละต้องสำคัญเลยต้องโฟกัสดีๆแล้วก็ดูแลดีๆด้วยนะคะอาจารย์อาก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันทุกวันศุกร์นั่นแหละค่ะ
2: ค่ะเมื่อสักครู
1: ่ค่ะ
2: ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์อาบอกว่าขมิ้นชันเนี่ยช่วยในเรื่องการอักเสบของลำไส้แล้วช่วยเรื่องการอักเสบของผิวด้วยไหมคะอาจารย์คะ
0: อ๋อ
1: ตอนนี้คุณอ้อถามได้เลยค่ะประสบภัยอยู่ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออะไรนะคะ
2: ขมิ้นชันช่วยในเรื่องของการอักเสบของผิวไหมคะ
1: แบบช่วยแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อช่วยค่ะคือจริงๆแล้วลำไส้อ่ะมันสะท้อนออกที่ผิวได้ด้วยค่ะคือหมายความว่าความแข็งแรงของเยื่อบุลำไส้หรือว่าระดับการอักเสบในลำไส้เนี่ยมันสามารถส่งผลต่อสุขภาพของผิวหนังค่ะคือตอนนี้มันมีงานวิจัยที่พิสูจน์ว่าถ้าลำไส้ที่ไม่ดีเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกผื่นภูมิแพ้สะเก็ดเงินลมพิษเรื้อรังหรือว่าสิวค่
2: ะ
0: อย่างที่บอกว่าในลำไส้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแหล่งของพวกเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยด้วยอะค่ะถ้านั้นถ้าเกิดว่าเราลำไส้แข็งแรงเนี่ยจริงมันจะสะท้อนไปที่ผิวที่แข็งแรงด้วยค่ะทีนี้ขมิ้นชันเนี่ยจริงๆมันมีบทบาททั้งในแง่ของรูปแบบการรับประทานหรือว่ารูปแบบการใช้ภายนอก
2: ค่ะ
0: ฤทธิ์หลักก็มาจากฤทธิ์ต้านการแพ้ลดการอักเสบชะลอความเสื่อมของเซลล์อะไรอย่างเงี้ยค่
2: ะ
0: ก็สามารถที่จะรับประทานวันละ1เม็ดได้หมายก็ว่าถ้ากินบำรุงแบบทั่วไปแบบไม่ต้องหยุดเลยอ่ะวันละเม็ดเนี่ยได้อยู่นะคะแต่ถ้าจะมีปัญหาลำไส้เยอะๆเป็นกระเพาะกดไหลย้อนอะไรเงี้ยก็ต้องกินวันละ8เม็ดถ้าเอาตามแบบว่าบัญชีหลักแห่งชาตินะ
2: ถ้าก
0: ดแผลในกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะใช่2เม็ด4เวลาได้เลยค่ะตามบัญชี
1: หลักแห่งชาติ4มื้อเลยใช่ไหมคะ4มื้อ
0: ใช่ค่ะ4มื้อเลยถ้าเป็นเยอะค่ะแต่ถ้าคิดว่าจะเอาประหยัดก็3มื้อหมอก็จ่ายอยู่ค่ะ
2: ก็แล้วแต่แล้วแกอาการณตอนนั้นด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: ถ้ากินเพื่อค่ะ
0: ค่ะคือขมิ้นเนี่ยมันกินเป็นอาหารได้นานน
2: ะคะ
0: แต่ว่าขนาดที่เขาเรียกว่าปลอดภัยในการกินตลอดชีวิตอ่ะก็คือเอาน้ำหนักตัวคูณ3ค่ะ
2: ค่ะ
0: น้ำหนักตัวคูณ3อันนี้เป็นเขาเรียกว่ามาจาก European Food Safety Authority ก็คือเป็นหน่วยตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรปก็คือถ้าเรากิน3มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเนี่ยมันจะกินได้ตลอดชีวิตโดยคำพูดแปลโดยประมาณนะอย
2: ่
0: างเช่นถ้าเกิดว่าหนัก50ก็คือคูณ3ใช่ไหมคะก็ได้ประมาณวันละ150มิลลิกรัมเนี่ย150มิลลิกรัมก็นี่เดียวเนาะเพราะว่าสมมติว่าแคปซูลหนึ่งเขาบรรจุมา500มิลลิกรัมนะคะมันก็ประมาณ1ใน5 1ใน4อะไรอย่างเงี้ย
2: อ
0: ันนี้คือกินได้นานคือถ้าเรากินน้อยเรากินได้นานแต่ถ้าเกิดว่าเรากิน2เม็ด4เวลาเพื่อรักษาเนี่ยอันนี้ก็คือเราก็อิงจากงานวิจัยในคนก็ประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยได้อยู่ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
2: ให
1: ้อาจารย์อาได้พักก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเราจะเปิดสายค่ะคุณอ้อ
2: ค่ะวันนี้นะคะเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะคะใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิ และโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
8: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
7: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
9: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
9: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
9: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
11: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
1: 13นาฬิกา43นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ค่ะกับทั่วที่ถิ่นไทยเรายังอยู่กับอาจารย์อาสาลาเช่าเจริญนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะ
2: ค่ะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769718นะคะ022769718ตอนนี้มีหนึ่งสายจากทางบ้านค่ะจังหวัดสงขลานะคะคุณดำค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
12: คร
1: ับ
12: สวัสดีครับทั้ง3ท่านครับ
1: ค่ะใช่เลยค่ะ
12: ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่า ตีผลาเนี่ยยาตีผลาเนี่ย
0: ค่ะ
12: กินอย่างไรจะได้ผลครับ
1: หมายถึงอะไรนะคะ
12: ยาตีผลาครับตีผลาที่ปรับกินเล็บละเพื่อปรับสมดุลเนี่ย
1: อ๋อตีผลาอยากจะปรับสมดุลร่างกาย
2: กินอย่างไรให้ได้ผลดีอย่างนี้เหรอคะ
12: ครับครับครับจะทานวันครั้งละกี่เม็ดหรือว่ากี่ครั้งต่อวันครับ
0: ค่ะค่ะมีปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัวอะไรอยู่ไหมคะ
12: ผมเป็นต่อมลูกหมากโตฮะ
0: อ๋อจะกินแบบทั่วๆไปเนาะก็จริงๆตีผลาเนี่ยมันเป็นผลไม้นะคะมันมีช่วงขนาดยาที่กินเนี่ยได้กว้างมากเพราะว่ามันมีความปลอดภัยสูงค่ะก็ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแนะนำวันนึงเนี่ย 2-4 เม็ดเริ่มต้นดูก่อนนะคะอาจจะเป็น 1-2 เม็ดก่อนนอนถ้าอยากจะช่วยในเรื่องของการระบายอะไรเงี้ยปรับสมดุลลำไส้วันละ 1-2 เม็ดก่อนนอนนะคะแต่สามารถปรับเพิ่มได้นะคะอย่างถ้าในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเช้า2เย็น2ก็ได้สำหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกกินมื้อเดียวแล้วไม่ถ่ายเงี้ยค่ะหรือถ้าไม่ได้หวังผลเรื่องการถ่ายเนี่ยก็ใช้ในขนาดเดียวกันนี่แหละก็คือวันนึง 2-4 เม็ดได้ค่ะจะกินมากกว่านั้นได้ไหมได้ค่ะ
12: แล้วทานติดต่อกันนาน
0: ได
12: ้แค่ไหนครับ
0: กินได้ตลอดค่ะแต่ถ้าอ้างอิงจากงานวิจัยในคนแล้วเนี่ยนะคะนานสุดเท่าที่มีข้อมูลคือ1ปีอันนั้นทำใช้ในเรื่องของลดน้ำหนักลดความอ้วนอะไรอย่างนั้นค่ะ
2: ค่ะ
12: อ๋อ1หมายความว่าทานติดต่อกัน1ปีเนี่ยไม่ให้โทษ
0: ก็ไม่เป็นไร
12: ครับใช่ครับ
0: ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร1ปีก็ไม่เป็นไร
12: อ๋อครับครับครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
12: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณดำนะคะจากสงขลาค่ะจังหวัดอื่นๆนะคะภาคอื่นมีปัญหาเรื่องสุขภาพโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์022769718ค่ะ
2: ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามไปทางออนไลน์ก็ได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้อาจารย์อาก็อยู่ในสายกับเราแล้วพร้อมที่จะตอบคำถามทุกท่านเลยนะคะมีอีกหนึ่งสายนะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะคุณแดงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณแดงคะ
13: ดี
1: ค
13: ่
1: ะ
13: เดี๋ยวถามคุณหมอว่าต้มใบหม่อนทานเพื่อจุดประสงค์ลดน้ำตาลเนี้ยเราทานได้ยาวแค่ไหนติดต่อกันได้แค่ไหนนะคะ
0: ค่ะประมาณสัก3เดือนเว้นเดือนนะคะ
13: ค่ะ
0: น่าจะเป็นคำแนะนำพื้นฐานนะคะแต่ถามว่ามันกินได้น้อยกว่านั้นหรือนานกว่านั้นไหมจริงๆก็ต้องดูร่างกายตัวเองเป็นหลักเนา
13: ะ
0: คือถ้าเรากินไปอ่ะส่วนใหญ่แล้วสมุนไพรอะค่ะมันจะเริ่มมีฤทธิ์สะสมอยู่ในร่างกาย
1: ค
0: ือหมายความว่ากินวันแรกน้ำตาลอาจจะยังไม่ได้ลงเยอะมากแต่พอกินไปได้สักเดือนที่1เดือนที่2เนี่ยมันเริ่มเห็นผลมากขึ้นในการลดน้ำตาล
1: ค่ะ
0: ถ้าเราก็อาจจะคอยตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดด้วยถ้ามันอยู่ในช่วงปกติไม่ต่ำกว่า70อย่างเงี้ยค่ะก็ไอ้ที่เรากินมาเนี่ยก็ใช้ได้ค่ะ
13: อ๋อ3เดือนเว้นเดือนถ้าคือยอมรับว่าบางทีก็เบื่อถ้าเราจะใช้ว่า15วันทานแล้ว15วันหยุดแล้วก็ไปเริ่ม15วันใหม่อะไรเงี้ยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
13: ค่ะ
0: จริงๆมันก็กินเป็นแบบเชิงเครื่องดื่มชาอะไรเงี้ยเนา
13: ะ
0: ก็คือกินสลับสับเปลี่ยนได้แต่ว่าข้อมูลงานวิจัยเนี่ยเขาจะใช้ประมาณวันละ 2-3 กรัมค่ะในการลดน้ำตาลแล้วก็อาจจะต้องดูสารออกฤทธิ์ด้วยนะถ้าจะให้เห็นผลชัดๆเนี่ยมันจะมีสารออกฤทธิ์ตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นผงก็ประมาณสัก 2-3 กรัมต่อวันค
13: ่
0: ะ
13: อ๋อทีนี้คือที่บ้านมีต้นอยู่ก็คือใช้วิธีเด็ดใบบอกแล้วคือบอกกับใบหม่อนว่าครับนำไปเป็นยารักษาเบาหวานนะเด็ดมา9ใบแล้วก็มาต้มน้ำแล้วก็ดื่มหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานอยู่ใช่ไหมคะ
13: ค่ะ
0: แล้วกินยาอยู่ด้วยไหมคะ
13: ด้วย
0: ปัจจุบัน
13: ค่ะด้วย
0: แล้วค่าน้ำตาลล่าสุดเท่าไหร่คะ
13: เมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วนะคะ140แล้วก็เลยเริ่มทานใบหม่อนแล้วก็เดินได้ไปสักประมาณ2เดือนก็วัดเจาะเองอะนะคะปลายนิ้วเหลือ109ค่ะ
0: อ๋อลดเยอะอยู่เน
13: า
0: ะ
13: ค่ะค่ะ
0: เพราะว่า9ใบเหมือนเยอะอยู่นะ
13: ค่ะอ๋อ
0: 9ใบเหมือนเยอะๆไปหน่อยสัก5ใบก็
13: 5ใบ
0: จะลองลดลงมา
13: ค่ะ
0: ใช่อย่างที่หนูบอกไม่รู้ว่าถ้าเรากินต่อไปอีกอ่ะมันจะลดลงไปมากกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
13: ค่ะก็พยายามที่จะเจาะน้ำตาลเองที่บ้านเดือนเว้นเดือนนึงก็จะเจาะครั้งนึงนะคะเราไม่ควรให้น้ำตาลลดต่ำกว่าเท่าไหร่คะ
0: 70ค่ะ
13: 70นะคะ
0: หรือว่าบางคนมากกว่านั้นก็ได้ก
13: ็
0: คือดูได้ทั้งจากตัวเลขและอาการแสดงค่ะ
13: ค่ะ
0: คืออาการแสดงเช่นวิวจะเป็นลมวูบเหงื่อออกใจสั่นตัวสั่นหิวโหยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: อ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเรียนถามคุณหมออีกข้อนึงวันก่อนฟังไม่ทันเรื่องที่ใช้ยาแก้แพ้โดยหวังผลเป็นยานอนหลับเนี่ยค่ะดีหรือไม่ดีคะ
0: ไม่ดีค่ะก็คือยาทุกอย่างใช้ตามความจำเป็นค่ะเพราะว่ายาแก้แพ้ที่มันมีฤทธิ์ทำให้ง่วงเนี่ยมันคือมันจับกับตัวรับในสมองได้หลายตัวมันถึงไปมีเอฟเฟกต์ทำให้ง่วงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะคือเขากังวลเรื่องความจำเสื่อมในเรื่องของความเสี่ยงการใช้ระยะยาวนะคือไม่ได้เกิดในทุกคนนะคะแต่ว่าจะมีโอกาสมากขึ้นในคนที่สูงอายุหรือคนที่กินมานานๆหรือคนที่มีการใช้ยาพวกเกี่ยวกับกดสมองร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
13: อ๋อไม่ควรสรุปแล้วก็คือไม่ควรใช้แล้วยาที่คุณหมอจ่ายมาให้จากโรงพยาบาลที่เพื่อให้นอนหลับเนี่ยค่ะคือระยะ6เดือนจะไปพบหมอครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเบาหวานน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อเข่าด้วยก็เลยขอยาคุณหมอมาช่วงระยะ6เดือนคุณหมอให้ยามาแค่40เม็ดนะคะแต่ก็ไม่ได้ทานทุกวันอาจจะ5วัน5คืนน่ะทานสักเม็ดนึงอะไรอย่างเงี้ย3คืน7คืนแล้วแต่ตรงนี้ไม่มีผลเสียไหมคะ
0: ก็ถ้าอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วเราก็กินตามความจำเป็นก็น่าจะรับได้อยู่ค่ะ
13: อ๋อค่ะค่ะ
2: ค
13: ่
2: ะ
13: อ๋อก็คงค่ะรบกวนคุณหมอแค่นี้ค่ะขอบคุณนะคะ
14: สวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ค
14: ่ะคุณแดง
2: ค่
14: ะคุณแดงจากกรุงเทพมหานครนะคะเราได้อีกสักสายหนึ่งนะคุณอ้อ
2: ค่ะ
14: ค่ะย้ำเบอร์ค่ะ
2: 02-276-9718นะคะ02-276-9718ถ้าโทรมาตอนนี้ก็ยังได้อยู่นะคะได
14: ้
2: อีกสักหนึ่งสายมีคำถามจากออนไลน์ค่ะคุณปิญญนิตนะคะถามอาจารย์ว่าเรื่องของการทานตรีผลาค่ะถ้าจะทานมื้อเดียวในเวลาก่อนอาหารครั้งละ1เม็ดไม่น่าจะทันละเดี๋ยวขอสายทางบ้านก่อนนะคะ
14: นครสวรรค์นะคะ
2: ค่ะ
14: ส่งสายเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณเยื้องสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
15: ฮัลโหลครับ
14: ค่ะใช่เลยค่ะ
15: หมอผมชามือข้างซ้ายจะชาแค่3นิ้วกลางสะนิ้วก้อยชาเยอะ2เดือนแล้ว2เดือนแล้ว
0: ค่ะถนัดมือซ้ายหรือมือขวาคะมีการใช้งานมือข้างนั้นเยอะไหมคะ
15: มือขวาผมถนัดมือขวาไม่ทานเพื่อนเ
0: ลยแล้วพอจะทราบสาเหตุไหมหรือว่ามันเป็นเองไม่รู้ว่าเป็นจากอะไร
15: ก็ก่อนที่มันจะเป็นนะผมไปอุบัติเหตุหงายหลังเป็นยังไงกระดูกหลังไม่ชุดมันจะเกี่ยวกันต่อครับ
0: น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะก็เป็นลักษณะของถ้าเป็นการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์เนาะก็คือต้องให้แพทย์เป็นคนตรวจร่างกายเอ็กซเรย์หรืออะไรดูอีกทีนึงนะแต่คาดว่าน่าจะเป็นลักษณะของเส้นประสาทเสื่อม
15: เนี่ยหมอพูดสายประสาทอักเสบยังไงกับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
15: แต่ยามากินก็ไม่รู้สึกเบาอะไรเลย
0: เขาให้ยาอะไรมาคะ
15: ก็ไม่ทราบเมื่อไหร่ภาษาฝรั่งเศสใช่ไหม
0: คือไม่บางทีอ่ะต้องดูว่ากระดูกคอมีปัญหาหรือเปล่าด้วยเพราะว่าถ้าเป็นตรงแถวมือแถวนิ้วอ่ะมันลากประสาทมันมาจากคอไง
15: อ
0: ๋
15: อคร
0: ับ แล้วก็ที่ทำได้นะก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการก้มนานๆน่ะเช่นก้มเล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเวลานอนก็อย่านอนทับแขนเนาะส่วนยาเนี่ยเดี๋ยวลองให้คุณหมอช่วยปรับเพิ่มให้ก็บอกเขาได้ว่าที่คุณหมอให้มาล่าสุดเนี่ยมันไม่รู้เรื่องดูไม่ดีขึ้นจริงๆแล้วยาเนี่ยมันก็ถ้าเอาเต็มสูตรเลยมันมีหลายตัวนะคะถ้าเป็นแผนปัจจุบันนะแต่ถ้าเกิดเป็นแผนไทยเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มพวกน้ำมันนวดเข้าไปช่วงกลางคืนนะคะก็คือเพราะว่ามันอาจจะเหนื่อยน่ะก็คือน้ำมันอะไรก็ได้ที่เป็นน้ำมันเคี่ยวสมุนไพรอ่ะนวดไล่มาตั้งแต่คอแขนแล้วก็นิ้ว
14: ค่ะโอเคมั้ยคะ
2: ค่ะโอเคนะคะ
14: โอเคนะคะคุณเยื้องขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
15: คร
14: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวขอถามคำถามนี้อาจารย์นิดนึงนะคะคุณปิยนิตค่ะถามเรื่องของการทานตรีผลาถ้าจะทานมื้อเดียวในเวลาก่อนอาหารครั้งละ1เม็ดร่วมกับขมิ้นชัน1เม็ดจะทานได้ตลอดไปมั้ยคะ
0: โอ้ได้เลยค่ะปลอดภัยมากเลยค่ะเอาจริง
14: ไม่มีปัญหาเน
0: า
14: ะ
0: แต่ว่ามันอาจจะไม่เห็นผลอะไรเท่าไหร่นะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราแบบสมมติเนาะสมมติว่าเราเป็นคนท้องผูกการกินหนึ่งเม็ดอะคาดว่ามันไม่น่าจะช่วยเรื่องการระบายมากขนาดนั้นเออแต่ว่าถ้าเราหวังผลระยะยาวในการแบบช่วยปรับสมดุลลำไส้ไปปรับเปลี่ยนเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนช่วยได้ค่ะ
14: ค่ะใครที่สนใจนะคะเรื่องของตรีผลาหลายคนอาจจะสนใจอยู่ในตอนนี้นะคะว่าเอช่องทางที่จะซื้อจะไปปรึกษาเรื่องของสุขภาพจะต้องการยาแบบไหนเนี่ยจะต้องปรึกษาทางไหนเดี๋ยวให้อาจารย์อาฝากทิ้งท้ายค่ะ
0: ค่ะก็ถ้าอยากสอบถามปัญหาสุขภาพนะคะหรือสั่งซื้อโดยตรงจากอไบภูเบศนะคะก็สั่งคือตอนนี้เรากังวลเรื่องมิจฉาชีพเนาะคือบางคนไปซื้อเวลาซื้ออะไรเนี่ยอย่าเลือกร้านค้าทางการนะคะแล้วก็เวลาโอนเนี่ยนะคะถ้าเป็นหน่วยงานตรงมันก็ต้องเป็นชื่อบริษัทชื่ออะไรไม่ใช่ชื่อบุคคลเนาะอันนี้ก็เป็นหลักการซื้อขายของออนไลน์นะคะก็ถ้าเป็นศูนย์ที่ไปเวทโดยตรงเนี่ยนะคะจะใช้เบอร์02แล้วก็028710เป็นเบอร์ที่ประจีนนะคะแต่ว่าไปซื้อเครื่องเบอร์กรุงเทพมาเฉยๆนะคะ02แล้วก็87710ค่ะ
14: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อาค่ะ
0: ค่ะสว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีค่ะมีอีกหนึ่งงานที่จะมาเชิญชวนท่านผู้ฟังนะ
14: คะ
2: เพราะว่างานเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้ววันที่8ถึง16สิงหาคมค่
14: ะ
2: งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะจัดที่อาคารชาเลนเจอร์1ถึง3 Impact เมืองทองธานีก็สามารถไปเที่ยวกันได้เพราะว่าภายในงานมีร้านสินค้าโอท็อปทั่วไทยนะคะมาให้ช็อปแล้วก็ไปเที่ยวกันได้นะคะพร้อมกับใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ภายในงานนะคะ
14: ก็ไปช่วยกันนะคะกระจายรายได้แล้วที่สำคัญเนี่ยได้พักผ่อนหย่อนใจไปด้วยนะคะ13:58 นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีแล้วก็คุณรัชภาสรัตนบ้านกรวยนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
16: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
17: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
18: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
19: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก่า
20: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
17: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
20: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
17: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
20: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
17: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพราะสิ่งสำคัญหลังเกิดเหตุคือการแก้ปัญหาและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกพร้อมยืนยันจุดยืนการควบคุมอาวุธปืนแต่ที่ผ่านมามีแรงกดดันให้ผ่อนคลายมาตรการอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องแต่ได้คัดค้านตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะปืนเถื่อนต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตาและบังคับใช้กฎหมายย้ำว่าจะเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นเพียงคำสั่งห้ามซื้อห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานแต่ยังไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่เข้มแข็งเพียงพอในการบังคับใช้ซึ่งผู้ที่จะสามารถใช้และพกพาอาวุธปืนได้ควรเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการส่งคณะทำงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษานายปารมีวัยจงเจริญคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการด่วนให้คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาอย่างเต็มที่สำหรับข้อมูลยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่มีการส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนโดยเน้นการเยียวยา และฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนงดแชร์ภาพหรือคลิปวิดีโอที่มีความรุนแรงเพื่อให้เกียรติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมถึงการป้องกันการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบนอกจากนี้จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นบทเรียนโดยเตรียมเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนาหลักสูตรซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยและยกระดับระบบการคัดกรองตรวจอาวุธก่อนเข้าโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมตั้งข้อสังเกตเชิงโครงสร้างถึงปัญหาที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้ง่ายว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีเกิดเหตุรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองสองตอนมีเด็กบาดเจ็บกว่า10รายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปติดตามสถานการณ์แล้วนายอัครนันท์ การกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่ามีเหตุรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กหนองสองตอนที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งทีมงานที่กาญจนบุรีลงไปดูเด็กทั้งหมดแล้วประสานผู้ใหญ่แป๊ะและสทแบงค์ที่โรงพยาบาลพ่อหนตอนนี้ขณะที่เพจ Facebook มูลนิธิขุนรัตนาวุฒิได้โพสต์ข้อความระบุว่ารับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีเกิดเหตุช่วงที่เด็กๆกำลังนอนกลางวันเบื้องต้นบาดเจ็บกว่า10รายล่าสุดปลอดภัยทุกคนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมก
8: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
9: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
10: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
9: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
11: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
12: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
13: ไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะในเด็กหรือผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ที่มีน้ำหนักมากผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุหากป่วยจะทำให้การรักษาซับซ้อนมากขึ้นอาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
14: คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหร
15: อพนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
16: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
17: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
18: Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seat belt sign. You are now free.

0: ภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยนักเรียนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขณะที่ทุกภาคส่วนกำลังเร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามเหตุกลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยสรุปมีผู้เสียชีวิตในโรงเรียน5รายเป็นบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดและพบผู้เสียชีวิตที่บ้านพักอีก2รายคือปู่และย่าของผู้ก่อเหตุและคาดว่าได้ก่อเหตุยิงปู่ย่าที่บ้านก่อนเดินทางมาโรงเรียนส่วนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนยอดผู้บาดเจ็บรวม22รายอาการสาหัส9รายเบื้องต้นพบว่าอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนพกขนาดเล็กที่มีทะเบียนถูกต้องมีชื่อของปู่ผู้ก่อเหตุเป็นผู้ครอบครองเจ้าหน้าที่ยึดโทรศัพท์มือถือผู้ก่อเหตุไว้ตรวจสอบพร้อมเร่งไล่ภาพวงจรปิดและสืบสวนหาแรงจูงใจและจากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับปู่และย่ามีผลการเรียนดีไม่เคยมีประวัติใช้ยารักษาสุขภาพจิตโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองด้านนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้สั่งการให้ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเพื่อประเมินสถานการณ์ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังเร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยเหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องสะเทือนใจของคนทั้งประเทศซึ่งรัฐบาลจะดูแลจัดการเรื่องนี้ให้ดีที่สุดส่วนสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ขณะนี้เหตุการณ์ได้เข้าสู่ความสงบแล้วโดยคณะครูได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในการส่งนักเรียนที่เหลือกลับบ้านอย่างปลอดภัยซึ่งในลำดับถัดไปจะมีการแถลงสรุปผลสถานการณ์ทั้งหมดโดยละเอียดหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมหลักฐานและสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเลือดช่วยผู้บาดเจ็บเหตุกลาดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านายราเชนตระกูลเวียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีกล่าวเชิญชวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักที่มีการส่งตัวผู้บาดเจ็บไปรักษาเนื่องจากขณะนี้สถานพยาบาลประสบภาวะขาดแคลนโลหิตทั้งนี้เปิดรับบริจาคทุกหมู่โลหิต ดยไม่ได้มีการประสานงานไปยังโรงพยาบาลอื่นๆในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อเปิดจุดรับบริจาคโลหิตเพิ่มเติมและจะมีการแจ้งรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมให้ประชาชนทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไปบริษัทกำจัดยุงในสหรัฐเตรียมปล่อยยุงลายสวนตัวผู้กว่า 600,000 ตัวเพื่อควบคุมประชากรยุงลายสวนในเขตที่อยู่อาศัยรอบกรุงวอชิงตันดีซีสำนักข่าว AFP รายงานว่าบริษัท BeSafe Mosquito Control ของสหรัฐเตรียมปล่อยยุงลายสวนตัวผู้ที่มีแบคทีเรียโรบาเคียประมาณ 600,000 ตัวในเขตที่อยู่อาศัยรอบกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเพื่อควบคุมประชากรยุงลายสวนซึ่งตามธรรมชาติแล้วยุงลายสวนตัวผู้ไม่มีพฤติกรรมดูดเลือดมนุษย์และเมื่อผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียที่ไม่มีแบคทีเรียดังกล่าวจะทำให้ไข่ไม่สามารถฟักเป็นตัวได้ทั้งนี้ยุงลายสวนไม่ใช่ยุงสายพันธุ์ท้องถิ่นของสหรัฐและเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดรวมถึงโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังมากขึ้นหลังพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียซึ่งอยู่ติดกับกรุงวอชิงตันดีซีพบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกเป็นครั้งแรกของรัฐเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
8: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ทุกเป้าหมายของชีวิตเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันชีวิตคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้คุณและครอบครัวทั้งคุ้มครองชีวิตและสุขภาพวางแผนการศึกษาของบุตรหลานส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณและยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดวางแผนวันนี้เพื่อความอุ่นใจในทุกช่วงของชีวิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.สายด่วน1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

มีใครรู้ว่าวันป่วยจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เราวางแผนรับมือได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปีประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ยิ่งเริ่มวางแผนตั้งแต่ยังสุขภาพดีก็ยิ่งมีโอกาสได้รับความคุ้มครองได้ง่ายกว่าก่อนตัดสินใจอย่าลืมศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้ครบถ้วนคปภ.

้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569ย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมยึดประโยชน์สุขของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ็กทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569ย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมยึดประโยชน์สุขของประชาชน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569จำนวน264คนและตึกพักศรีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ134ปีวันที่10สิงหาคมนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพร้อมเน้นย้ำบทบาทสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ต้องรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุทั้งปัญหาสังคมยาเสพติดอาชญากรรมภัยพิบัติหรือปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนซึ่งล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต้องการแก้ไขอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนฤทธิ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเผยยอดผู้บาดเจ็บล่าสุด23รายอาการวิกฤต9รายสั่งการโรงพยาบาลในพื้นที่ดูแลเต็มกำลังพร้อมส่งทีมสุขภาพจิต MCAT 7ทีมลงพื้นที่ดูแลจิตใจผู้เกี่ยวข้อง
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่เดินรอบดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดพร้อมเตรียมเตียงทรัพยากรสนับสนุนและระบบการประสานส่งต่ออย่างต่อเนื่องโดยเน้นย้ำให้ติดตามอาการของผู้ที่มีอาการหนักอย่างใกล้ชิด ำหรับข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดเมื่อเวลา 14:00 นมีการนำส่งต่อโรงพยาบาลรักษารวม24รายกระจายตัวรักษาอยู่ในโรงพยาบาล9แห่งโดยในจำนวนนี้ภายหลังมีการเสียชีวิต1รายจึงสรุปยอดผู้ได้รับบาดเจ็บ23รายโดยในจำนวนนี้มีอาการวิกฤต9รายอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างเต็มที่และมีผู้ได้รับอนุญาตกลับบ้านแล้ว3รายอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิตส่งทีม MCAT จำนวน7ทีมรวมเจ้าหน้าที่35คนจากหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบโดยแบ่งการดูแลตามความใกล้ชิดในการเผชิญเหตุออกเป็น4กลุ่มตั้งแต่กลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตไปจนถึงประชาชนทั่วไปพร้อมสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมเพื่อป้องกันการเกิดบาดแผลทางจิตใจและพฤติกรรมเรียนแบบในระยะยาวหรือหมดอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเพลิงไหม้อาคารคล้ายโรงงานในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพร้อมประเมินผลกระทบรอบด้านหากพบลักลอบเปิดโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้อาคารไม่ทราบเลขที่หมู่6ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วเบื้องต้นเพลิงลุกไหม้อยู่เฉพาะในอาคารและสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการสังเกตภายนอกพบยางรถยนต์เก่าไม่ได้คุณภาพและเครื่องจักรอยู่ภายในอาคารรวมถึงมีการกองเก็บยางรถยนต์เก่าไว้บริเวณพื้นที่โล่งอีกเป็นจำนวนมากทั้งนี้จากการตรวจสอบฐานข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสถานที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งรถปฏิบัติการเคลื่อนที่เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศมลพิษทางกลิ่นและไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเน้นย้ำว่าหลังจากเหตุเพลิงไหม้สงบจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าเก็บหลักฐานอย่างละเอียดหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการก่อนได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535อย่างเด็ดขาดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่เพราะประกันชีวิตคือหลักประกันเพื่ออนาคตไม่ใช่การฝากเงินก่อนทำประกันควรประเมินรายได้และค่าใช้จ่ายเลือกแบบประกันที่เหมาะกับกำลังทรัพย์และศึกษาความคุ้มครองรวมถึงข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจเลือกอย่างรอบคอบเพื่อความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการสร้างความมั่นคงให้คุณและคนที่คุณรักคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.
3: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
4: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
5: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
6: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
7: ทูหน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและ

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่6สิงหาคม2569โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งในด้านการจัดการปัญหาข้ามแดนความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการแบบเต็มคณะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือแล้วนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสำหรับในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีเมียนมาได้เข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงานที่ชื่อว่า Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมไปถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศกันด้วยแล้วในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้หารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสย้ำเดินหน้าความร่วมมือทุกมิติผลักดัน FTA ไทย EFTA มีผลบังคับใช้โดยเร็วพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอบคุณที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือในทุกมิติขณะที่เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสชื่นชมความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD และยืนยันสนับสนุนความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วครับแล้วทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนโดยสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC และ EECIรวมไปถึงความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์การผลิตขั้นสูงเศรษฐกิจ BCG และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งยินดีต่อความคืบหน้าของความตกลงการค้าเสรีไทย EFTA และก็เชื่อมั่นว่าจะมีผลบังคับใช้โดยเร็วนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลได้จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันด้วยรวมทั้งภูมิทัศน์โดยรอบและก็งานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้
กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานนามาตรก็จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตก็จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนครับพี่น้องและพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยทางกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจนั่นเองครับส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนโครงการเพื่อนพึ่งพาสื่อถึงพระกรุณาธิคุณซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้ทั้งนั้นการดำเนินการต่างๆทางรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันหน่อยว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลั่นแล้วนะครับว่ารัฐบาลไม่ยอมให้นายทุนยึดแผ่นดินไทยพร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนเจอมาตรการทางกฎหมายแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายสืบเนื่องจากเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆโดยได้สั่งการให้เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตรงมาตรงไปไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีแยกซ้ายแยกขวาต้องตรงไปตรงมาเท่านั้นโดยยึดหลักกฎหมายและก็เร่งพิสูจน์สิทธิประชาชนที่ครอบครองและทำกินโดยสุจริตเพื่อให้ได้รับสิทธิ์อันชอบธรรมตามนโยบายของรัฐบาลเลยครับซึ่งก็มีจุดยืนชัดเจนแล้วว่าจะไม่ยอมปล่อยให้นายทุนเข้ามาครอบครองแผ่นดินของประเทศไทยเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็นอันขาดแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่แท้จริงโดยการพิสูจน์สิทธิ์อย่างเป็นธรรมโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายกันด้วยแล้วล่าสุดเมื่อวันที่6สิงหาคม2569นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้รายงานถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยโครงการ Star Wales Garden Homeเจ้าของก็ได้แสดงความประสงค์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างด้วยตนเองแล้วครับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569แล้วในขณะนี้ดำเนินการรื้อถอนไปแล้วประมาณร้อยละ40ซึ่งการที่ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือรื้อถอนด้วยตนเองนั้นถือเป็นแนวทางที่ช่วยลดความขัดแย้งและก็ทำให้การทวงคืนผืนป่าเป็นไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่กันต่อไปโดยเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามอำนาจหน้าที่พร้อมดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนครับพี่น้อง
และไปกันที่ประเด็นการสรุปปมข้อมูลรั่วชี้ว่าต้นตอมาจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สรุปปมข้อมูลรั่วแล้วชี้ว่าต้นตอมาจากรหัสผ่านหลุดไม่ใช่การเจาะระบบพร้อมทั้งให้เดินหน้ายกระดับระบบรัฐสู่การยืนยันตัวตนหลายชั้นภายใน30วันเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.หน่วยงานด้านการสืบสวนสอบสวนหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆมาหารือและรับฟังรายงานความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีการเผยแพร่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประมวลข้อเท็จจริงและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำเล่าซ้ำแล้วไม่ได้นะครับแล้วผลการตรวจสอบในเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐออกไปทั้งระบบแต่ว่าเกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่รั่วไหลอยู่ก่อนแล้วมาเข้าสู่ระบบตามสิทธิ์การใช้งานปกติครับก่อนสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีโดยในขณะนี้ก็พบผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายด้วยกันและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากข้อมูลการใช้งานในระบบครับจึงได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าไปเร่งยกระดับมาตรการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยกำหนดให้ระบบที่จัดเก็บข้อมูลประชาชนใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นจะดีกว่าครอบคลุมทั้งระบบใหม่และระบบเดิมด้วยพร้อมทั้งให้เร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน30วันนี้แหละครับรวมทั้งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและติดตามหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านรั่วไหลบอกว่าให้ไปเร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วนกันด้วยแล้วทางรัฐบาลก็ยืนยันอีกว่าจะเร่งยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนบอกว่าหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำๆหลายบริการและเปิดใช้การยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญสำคัญเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานดิจิทัลนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐบาลได้สั่งตรวจมหาวิทยาลัยกรณีรับนักศึกษาต่างชาติผิดปกติแล้วให้เช็คอย่างเข้มข้นทุกหลักสูตรเส้นทางวีซ่าแล้วก็ย้ำว่าพบผิดก็ดำเนินคดีได้ทันทีทันใดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายจากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตผ่านสื่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบางแห่งอาจมีพฤติการรับนักศึกษาต่างชาติไม่เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่าทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้มีการสั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงอว.ไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยแล้วครับแล้วการตรวจสอบนี้จะเรียกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติและการดำเนินการของหลักสูตรทุกประเภททีเดียวครับทั้งหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีและหลักสูตรที่ไม่ได้ให้ปริญญาหรือนันดีกรีพร้อมทั้งให้ตรวจสอบเส้นทางการขอวีซ่าของนักศึกษาตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการยื่นขอวีซ่าก็เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายนี่แหละโดยจะมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดและไม่เลือกปฏิบัติกันด้วยเพื่อปิดช่องโหว่ที่อาจถูกนำไปแสวงหาผลประโยชน์และครับหรือนำไปใช้บิดเบือนระบบการศึกษาให้เสียความน่าเชื่อถือแล้วหากพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ทางรัฐบาลจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดครับพี่น้อง
และไปกันที่เรื่องของการแสดงแบบไทยๆที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดโบราณนั่นคือการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้จัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นแล้วครับแล้วภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับแล้วการแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบแล้วครับก็จัดแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569นี่แหละครับณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองครับโดยมีการเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและจองบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com นั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นับว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยแล้วครับที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีนั่นคือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้และการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านพลังของ Local Hero และครับและทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบสำคัญแล้วครับที่จะทำให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในฐานะเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกคนทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ุกภูมิภาครายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำเสนอพระราชกรณียกิจการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้รายการออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะวันนี้ดิฉันชาลิสาชมโพราชสวท.อุดรธานีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะย้อนเวลากลับไปในอดีตณแผ่นดินอุดรธานีถูกย่างพระบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความห่วงใยที่ไม่เคยซีดจางไปตามกาลเวลาช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาร่วมย้อนความทรงจำผ่านภาพถ่ายเก่าแก่ที่ยังคงมีลมหายใจและสัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวอุดรธานีตราบจนทุกวันนี้ติดตามได้จากสารคดีเรื่องภาพเก่าเล่าพระเมตตารอยพระบาทนะอุดรธานีค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

จังหวัดอุดรธานีแผ่นดินแห่งอารยธรรมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันงดงามของชาวอีสานพื้นแผ่นดินแห่งนี้เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดอุดรธานีเพื่อทรงเยี่ยมเยียนประสบกรณิกรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการทุกย่างพระบาทคือความห่วงใยทุกพระราชดำริคือความหวังและทุกภาพแห่งความทรงจำยังคงบอกเล่าเรื่องราวแห่งพระเมตตามาจนถึงวันนี้ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดอุดรธานีประชาชนต่างพร้อมใจกันเฝ้ารับเสด็จด้วยความปลาบปลื้มภาพรอยยิ้มของเด็กๆสีหน้าแห่งความปีติของผู้สูงอายุและเสียงทรงพระเจริญที่ดังกึกก้องล้วนสะท้อนถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนพระองค์มิได้ทรงทอดพระเนตรเพียงสภาพบ้านเมืองหากแต่ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนทรงรับฟังปัญหาทรงซักถามด้วยความห่วงใยและทรงพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ที่เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดพระเมตตาของพระพันปีหลวงมิได้หยุดอยู่เพียงการเสด็จเยี่ยมราษฎรแต่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะงานหัตถศิลป์และการทอผ้าทรงสนับสนุนให้ชาวบ้านอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยพร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนจากผืนผ้าธรรมดากลายเป็นผ้าไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศพระราชดำริของพระองค์จึงมิใช่เพียงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหากยังเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยแม้การเวลาจะผ่านไปหลายสิบปีภาพถ่ายเก่าเหล่านี้ยังคงมีชีวิตอยู่ในความทรงจำ

ของชาวอุดรธานีทุกภาพคือหลักฐานแห่งพระมหากรุณาธิคุณทุกภาพคือเรื่องราวที่บอกเล่าถึงความเสียสละของพระองค์และทุกภาพคือแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนภาพเก่าจึงมิใช่เพียงภาพในอดีตหากเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีลมหายใจวันนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานีได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือร่องรอยแห่งพระเมตตาความเจริญของชุมชนความเข้มแข็งของประชาชนและความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินเกิดล้วนสะท้อนผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานไว้พระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดตามแนวทางแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนพระเมตตามิอาจวัดได้ด้วยการเวลาแม้ภาพบางภาพจะซีดจางแต่ความทรงจำและพระมหากรุณาธิคุณยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจชาวอุดรธานีตราบนานเท่านานภาพเก่าได้บอกเล่าเรื่องราวแห่งความรักความห่วงใยและการอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนเป็นมรดกแห่งความทรงจำที่คนไทยทุกคนควรร่วมกันรักษาและส่งต่อเพื่อให้พระราชปณิธานและพระเมตตายังคงส่องแสงนำทางแผ่นดินไทยตลอดไปน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรชาวไทยเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงโขนโดยมีจุดเริ่มต้นจากความซบเซาจนเกิดเป็นโขนพระราชทานและการส่งเสริมงานหัตถศิลป์เครื่องแต่งกายโขนไปติดตามเรื่องราวที่น่าประทับใจในสารคดีพระราชดำริอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ

ุกครั้งที่จัดการแสดงขุนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป

Please.

พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดค่ะ

0: ้าสู่ช่วงที่3นะคะจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่เคยเกือบสูญหายสู่มรดก2มือที่เปลี่ยนชีวิตของผู้คนนับล้านพระเมตตาอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ชุบชีวิตงานหัตถศิลป์ไทยให้กลายเป็นอาชีพความหวังและความภาคภูมิใจที่ยั่งยืนสำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานจะพาทุกท่านมาร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งการสืบสานที่ไม่เคยหยุดนิ่งจากสองมือช่างฝีมือพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่งดงามบนเวทีโลกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามจากสารคดีเรื่องมรดกสองมือสานต่อพระราชปณิธานสร้างงานสร้างชีวิตในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

งานหัตถกรรมไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนไทยที่สืบทอดกันมายาวนานไม่ว่าจะเป็นงานทอผ้าไหมผ้าฝ้ายงานจักสานเครื่องเงินเครื่องปั้นดินเผาหรืองานปักลวดลายอันวิจิตรทุกชิ้นงานล้วนเกิดจากความประณีตความอดทนและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นหลังแต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลายแขนงเริ่มลดบทบาทลงขณะที่ประชาชนในชนบทจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาความยากจนและขาดโอกาสในการประกอบอาชีพที่มั่นคงโดยสายพระเนตรอันยาวไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงทรงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาได้ก่อให้เกิดการส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มผลิตงานหัตถกรรมพัฒนาฝีมือยกระดับคุณภาพสินค้าและส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบการรักษาเอกลักษณ์ของลวดลายพื้นบ้านและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยทำให้งานหัตถกรรมไทยยังคงคุณค่าและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศนอกจากการสร้างอาชีพแล้วสมเด็จพระพันปีหลวงยังทรงให้ความสำคัญกับการสืบทอดภูมิปัญญาไทยพระองค์ทรงตระหนักว่าหากขาดผู้สืบทอดงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าอาจสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงสนับสนุนให้ช่างฝีมือในแต่ละท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้แก่คนรุ่นใหม่เพื่อให้ศิลปะหัตถกรรมไทยยังคงได้รับการสืบสานต่อไปการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นไม่เพียงช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติแต่ยังสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับเยาวชนและสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของท้องถิ่นอีกด้วยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงได้ช่วยพลิกชีวิตของประชาชนจำนวนมากจากผู้ที่เคยขาดโอกาสกลายเป็นช่างฝีมือที่มีรายได้มั่นคงสามารถสร้างอาชีพในบ้านเกิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างในปัจจุบันงานหัตถกรรมไทยยังเป็นส่วนสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งผลิตเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและอุดหนุนสินค้าจากชุมชนทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ยังร่วมกันต่อยอดภูมิปัญญาไทยด้วยการนำผ้าไทยและงานหัตถกรรมมาผสมผสานกับการออกแบบร่วมสมัยจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันและสามารถแข่งขันในตลาดยุคใหม่ได้อย่างสง่างามทุกครั้งที่เราเลือกใช้ผ้าไทยหรืออุดหนุนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากชุมชนนอกจากจะเป็นการสนับสนุนรายได้ของผู้ผลิตแล้วยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและสืบสานพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงให้คงอยู่สืบไปงานหัตถกรรมไทยจึงไม่ใช่เพียงสิ่งของเครื่องใช้หากแต่เป็นเรื่องราวของวิถีชีวิตความคิดสร้างสรรค์ความรักในบ้านเกิดและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่สิ้นสุด
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมไทยได้สร้างทั้งโอกาสอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่ตราบจนทุกวันนี้พระราชปณิธานอันทรงคุณค่ายังคงได้รับการสืบสานจากทุกภาคส่วนเพื่อให้งานหัตถกรรมไทยยังคงงดงามเป็นที่รู้จักของนานาประเทศและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปประกอบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบกรณิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีค่ะทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะคะดิฉันชาลิสาชมพูราชสวทอุดรธานีผู้ดำเนินรายการและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

0: รงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อเวลา 15:40 นที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายโดยมีนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บริหารส่วนราชการให้การต้อนรับณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งภายหลังการติดตามสถานการณ์และนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพื่อสรุปสถานการณ์ต่อไปรัฐบาลมีมติจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีรายได้1ล้านบาทพร้อมเตรียมผลักดันการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวด
6: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากผลกระทบเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยอาศัยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ4ครั้งในอดีตซึ่งเข้าหลักเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนสำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้กำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบของกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดภายในไม่กี่วันนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ขณะที่นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยว่าธนาคารได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยแบ่งมาตรการช่วยเหลือออกเป็น2กรณีได้แก่กรณีบาดเจ็บสาหัสปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงร้อยละ 0.01 ต่อปีเป็นระยะเวลา1ปีและกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้สินระยะยาวแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการยังแคร์คนรุ่นใหม่ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุที่โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตจังหวัดนครราชสีมาน
7: ายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำทีมติวเข้มเยาวชนและอาสาสมัครกว่า400คนเสริมทักษะการดูแลสุขภาพการปฐมพยาบาลและการสื่อสารกับผู้สูงวัยมุ่งปรับบทบาทจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนพร้อมรับมือสังคมสูงวัยปี2569ที่มีผู้สูงอายุพุ่งสูงถึง 13.33 ล้านคนทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมามีผู้สูงอายุมากถึง 583,466 คนเพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัยโดยการอบรมมีการเพิ่มทักษะการดูแลผู้สูงวัยขั้นเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงอาสาสมัครรวม400คนเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัยในครอบครัวซึ่งเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนผู้ดูแลในอนาคตภัทราพรพินโยสวทนครราชสีมารายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
1: อพิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
10: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
11: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: คปภ.ชวนวางแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนและค่าครองชีพสูงแม้หลายคนอาจเลือกประหยัดด้วยการไม่ทำประกันภัยแต่ความจริงแล้วยิ่งเศรษฐกิจฝืดเคืองเรายิ่งควรมีหลักประกันรองรับความเสี่ยงเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเงินเก็บที่สะสมไว้อาจหมดไปในเวลาอันรวดเร็วคปภ.แนะนำไมโครอินชูรันส์หรือประกันภัยรายย่อยแบบ100 200และ222ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุ้มครองประชาชนในราคาที่เข้าถึงได้โดยมีจุดเด่นคือเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลัก100บาทต่อปีไม่กระทบค่าใช้จ่ายประจำเดือนเงื่อนไขไม่ซับซ้อนให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกรมธรรม์อีกทั้งยังสามารถซื้อได้สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือร้านสะดวกซื้อหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านอย่าปล่อยให้ความไม่แน่นอนมาทำลายเงินเก็บที่หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะประกันหลักร้อยคุ้มครองหลักแสนคืออีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ. 1186

0: ันนี้ครับลงพื้นที่ด้วยตนเองนะครับที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีท่านแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและก็ผู้ที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์กลาดยิงในโรงเรียนสั่งการครับให้เยียวยาแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับโดยล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นักเรียนชายครับกลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีท่านได้มีการสั่งการครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยียวยานะครับให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางด้านของนายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมพิจารณามอบเงินเยียวยาในส่วนของกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยครับในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับโดยอ้างอิงจากการเยียวยาการช่วยเหลือจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาดังต่อไปนี้ครับกรณีของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นะครับจะได้รับเงินจำนวน1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพจะได้รับเงิน 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสจะได้รับเงิน 200,000 บาทและก็กรณีบาดเจ็บเล็กน้อยครับจะได้รับเงินจำนวน 100,000 บาทสำหรับการช่วยเหลือในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมครับก็จะเข้าไปดำเนินการนะครับในการให้ความช่วยเหลือซึ่งก็จะเข้าไปดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนรวมถึงค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญานะครับรัฐบาลก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กลาดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมบูรณาการครับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการเร่งให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านอย่างครอบคลุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์กลาดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในวันนี้ในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับมาดูข้อความจาก คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่แน่นอนครับรายละเอียดของเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็มีการอนุมัติเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตและก็ผู้บาดเจ็บนะครับจากเหตุการณ์กลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังครับท่านพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีครั้งที่5/2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและก็ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดประสานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับเพื่อกำหนดแนวทางกำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยการประชุมวันนี้ครับล่าสุดที่ประชุมได้พิจารณาการเยียวยาทั้งกรณีของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์กลาดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้หยิบยกแนวทางครับการช่วยเหลือจากเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อกำหนดมาตรการในการช่วยเหลือและก็เยียวยาที่เหมาะสมอย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวครับเรื่องของผลการประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกองทุนดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ฟังกรณีการเสียชีวิตนะครับรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสครับรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับท่านบอกว่า รัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งครับต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมส่งกำลังใจและก็ความห่วงใยไปยังผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับโดยรัฐบาลนะครับจะเร่งดำเนินการในการจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกองทุนนะครับให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวแล้วก็เป็นทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตลอดจนการสร้างขวัญแล้วก็สร้างกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็ขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็วและที่สำคัญขอให้สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ติดตามกันในวันนี้จับประเด็นเป็นข่าวครับต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับกับครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมาดูข้อความของคุณผู้ฟังสักนิดนึงครับที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีหลายๆท่านเลยนะครับจากคุณพยอมนาคน้อยคุณณัชชนันท์นะครับสาทรแล้วก็มีคุณอลงกรด้วยนะครับวันนี้ฟังอยู่ที่อำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญบอกฟ้าครึ้มนะครับคุณสุเทพโกยวงด้วยคุณบังออนเล็กใบนะครับส่งเข้ามาคุณอเนกพลิกไทยนะครับใครที่วันนี้ติดตามฟังอยู่นะครับสามารถที่จะส่งข้อความมีหลายท่านเลยก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในวันนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็ติดตามอยู่มาดูทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดเพิ่งลงไว้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ล่าสุดครับท่านได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐนะครับพร้อมรับมือสถานการณ์เรื่องข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงครับที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีจนเป็นเหตุให้มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวครับต้องบอกว่าสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมไทยทั่วประเทศพบว่ามีการส่งต่อทั้งภาพส่งต่อทั้งคลิปวิดีโอส่งต่อทั้งข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในห้วงเวลานี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ที่ท่านส่งต่อไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นภาพนะครับของผู้ที่สูญเสียมันส่งผลกระทบครับต่อจิตใจแล้วก็ความรู้สึกของครอบครัวของผู้สูญเสียนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความสับสนในสังคมรัฐบาลครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บล่าสุดท่านก็ได้สั่งการครับให้ทุกหน่วยงานเร่งดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่สั่งคุมเข้มครับมาตรการเรื่องของอาวุธปืนห้ามพกพาในที่สาธารณะพร้อมผลักดันการแก้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านบอกว่าท่านได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามตั้งแต่ทราบเหตุการณ์นะครับเข้าใจความรู้สึกของประชาชนทั้งประเทศที่ตอนนี้ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันตอนนี้ทุกคนมีความรู้สึกคล้ายกันทุกคนเศร้าทุกคนสะเทือนใจกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสานต่อแนวทางของรัฐบาลครับในมิติด้านการสื่อสารก็ขอความร่วมมือนะครับเรื่องของพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงทุกแพลตฟอร์มครับงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงแล้วก็ของผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็เนื้อหาครับที่กระทบต่อจิตใจต่อครอบครัวของผู้สูญเสียในทุกช่องทางนะครับเรื่องของการเผยแพร่ข้อเท็จจริงต่างๆรวมถึงเรื่องของความคืบหน้าของสถานการณ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับที่ยืนยันจากทางราชการตรงนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้รายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมของสื่อมวลชนและที่สำคัญครับไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเรียนแบบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องช่องทางนะครับรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่าง ต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้ลดความสับสนนะครับเรื่องของข้อมูลแล้วก็การกระจายข้อมูลที่อาจจะเป็นเท็จแล้วก็ส่งผลเสียให้เกิดขึ้นได้นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลเรื่องของสื่อท่านบอกว่าในฐานะที่เป็นแม่คนหนึ่งวันนี้หัวใจของท่านก็แตกสลายไม่ต่างจากพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของคุณครูครอบครัวของผู้สูญเสียทุกครอบครัวความรู้สึกความสูญเสียครั้งนี้ครับเป็นความเจ็บปวดของคนไทยทั้งประเทศหน้าที่ที่ทำก็คือตอนนี้นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนและที่สำคัญครับต้องปกป้องครอบครัวของผู้สูญเสียจากการถูกซ้ำเติมด้วยภาพแล้วก็ด้วยข้อมูลที่ไม่เหมาะสมต้องบอกว่าในวันที่สังคมไทยตอนนี้บอบช้ำสื่อต้องเป็นส่วนหนึ่งครับในการเยียวยาไม่ใช่การผลิตเรื่องราวของความรุนแรงก็ย้ำนะครับส่งท้ายก็คือเรื่องของการไม่ส่งต่อภาพแล้วก็คลิปของความรุนแรงและที่สำคัญอย่าเปิดเผยข้อมูลของเด็กแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะทุกการแชร์นั่นคือการซ้ำเติมบาดแผลนั่นก็คือการซ้ำเติมนะครับเรื่องราวของครอบครัวผู้สูญเสียส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ส่งแรงใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ผู้บาดเจ็บทุกคนนะครับก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ชัดเจนได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องจากท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านกำกับดูแลเรื่องของสื่อนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับจากรายการของเราที่ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียจากเหตุการณ์เรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับข้อความจากหลายๆท่านเลยที่ส่งเข้ามาก็เรียกว่าแสดงความเสียใจนะครับกับทั้งคุณครูผู้สูญเสียแล้วก็นักเรียนรวมถึงครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับมีข้อความส่งเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องนำเรียนกันแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับในวันนี้เรื่องของการบริจาคโลหิตนะครับจากทางด้านของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับล่าสุดนะครับก็ได้ดำเนินการจ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาล3แห่งที่ทำการรักษาผู้บาดเจ็บนะครับจำนวนรวมเนี่ย148ยูนิตดังต่อไปนี้คุณผู้ฟังครับนี่เป็นข้อมูลจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับ1เลยก็คือที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าครับก็ได้มีการดูแลไปตรงนี้จำนวน57ยูนิตนะครับในส่วนของโลหิตแล้วก็มีที่โรงพยาบาลบางใหญ่คุณผู้ฟังก็จำนวน41ยูนิตนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลบางบัวทองจำนวน50ยูนิตนะครับแล้วก็เรื่องของโลหิตสำรองพร้อมจ่ายทุกกลุ่มเนี่ยมีอยู่200ยูนิตสำหรับท่านใดครับอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ฝากไปด้วยนะครับท่านใดที่ตอนนี้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับต้องการร่วมบริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้เลยนะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยแล้วก็หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่จำนวน8แห่งสถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคก็ได้ครับแล้วก็บ้านทรงไทยที่ย่านวงสว่างก็ได้นะครับมอลไลฟ์สไตล์ที่4สาขานะครับมีที่สาขาบางแคสาขาบางกะปิสาขางามวงวานสาขาท่าพระนะครับท่านไปบริจาคโลหิตได้เลยนะครับตอนนี้กำลังต้องการเรื่องของโลหิตอยู่นะครับศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมสุขุมวิทชั้น M นะครับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชั้น1นะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการบริจาคโลหิตได้นะครับที่หมายเลข022564300นะครับนี่ก็เป็น1เรื่องจากสภากาชาดและศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็ได้มีการโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับตอนนี้ก็ขณะนี้นะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็ได้ดำเนินการคุณผู้ฟังครับในการจ่ายโลหิตให้แก่โรงพยาบาลทั้ง3แห่งนั่นก็คือโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลบางใหญ่โรงพยาบาลบางบัวทองไปแล้วนะครับจำนวนทั้งหมดเนี่ย148ยูนิตนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็ยังคงมีความจำเป็นนะครับในการที่จะช่วยเหลือกันใครที่หนึ่งเลยนะครับอย่างที่บอลบอกก็คือมีสุขภาพ าพมีร่างกายที่แข็งแรงในห้วงเวลานี้ครับท่านสามารถไปบริจาคโลหิตได้ตามจุดต่างๆนะครับที่บอลได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับข้อความของคุณผู้ฟังที่ตอนนี้ก็ยังคงทยอยส่งมาแบบต่อเนื่องแล้วก็เรื่อยๆคือแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับของผู้ที่สูญเสียนะครับมีข้อความจากคุณสุวรรณทาด้วยนะครับแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ส่งเข้ามานะครับมีพี่ติมคลองเตยด้วยนะครับแชร์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับขอให้น้องๆที่ได้รับอาการบาดเจ็บต่างๆนะครับหายป่วยโดยเร็วนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้สูญเสียนะครับมีข้อความส่งมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งในออนไลน์ด้วยแล้วก็ทางด้านของเบอร์โทรศัพท์หลังไมค์ของเราที่02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมทยอยส่งเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์วันนี้ท่านก็ลงพื้นที่ทันทีที่เกิดเหตุการณ์นะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีครับท่านอาจารย์เชนนะครับท่านบอกว่าตอนนี้ล่าสุดครับท่านอาจารย์เชนสั่งปิดนะครับสถานศึกษาชั่วคราวเพื่อเป็นการประเมินสถานการณ์แล้วก็ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทั้งนักเรียนทั้งคุณครูนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ทันทีครับภายหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นครับขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังเร่งคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนครับโดยเหตุการณ์นี้ครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพสิรินทร์ท่านบอกว่าเป็นความสะเทือนใจของคนทั้งประเทศรัฐบาลจะดูแลจัดการเรื่องนี้ให้ดีที่สุดในฐานะที่ท่านกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการเบื้องต้นนะครับท่านอาจารย์เชนครับก็ได้มีการสั่งการเบื้องต้น3ข้อด้วยกันคุณผู้ฟัง1เลยคือมาตรการเร่งด่วนปิดสถานศึกษาที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราวนะครับตอนนี้เพื่อความเรียบร้อยแล้วก็ประเมินสถานการณ์รอบด้านมาตรการการฟื้นฟูระยะยาวครับได้มีการประสานงานไปยังกรมสุขภาพจิตนะครับเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการคุณผู้ฟังในเรื่องของการเยียวยาสภาพจิตใจนะครับของทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนนะครับโดยการนำบทเรียนและประสบการณ์จากเหตุการณ์ในอดีตคุณผู้ฟังครับมาปรับปรุงนะฮะข้อบังคับแล้วก็แผนการทำงานเพื่อให้สามารถควบคุมแล้วก็ป้องกันไม่ให้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับแบบดูแลกันอย่างยั่งยืนส่วนสาเหตุที่หลายๆคนมีการตั้งประเด็นว่าเกิดจากเหตุอะไรเรื่องนี้ตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งเรื่องของการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นนะครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านระบุว่าเรื่องนี้ยังคงต้องรอข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อความรอบคอบเพื่อความชัดเจนส่วนสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ขณะนี้เหตุการณ์ทั้งหมดเข้าสู่ความสงบขณะที่คุณครูได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการส่งนักเรียนที่เหลือกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับในลำดับถัดไปก็จะเป็นเรื่องสำคัญครับคือการสรุปสถานการณ์ทั้งหมดโดยละเอียดอีกครั้งนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการรวบรวมเรื่องของพยานหลักฐานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยท่านอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับท่านบอกว่าขอความร่วมมือสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ประชาชนงดการเผยแพร่ภาพแล้วก็สื่อที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นการรักษาสภาพจิตใจของครูนักเรียนรวมถึงครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าไอ้การแชร์ภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าส่งผลกระทบโดยตรงครับต่อจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับรัฐบาลก็จะดำเนินการเรื่องการป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็การบูลลี่อย่างจริงจังให้มากขึ้นแล้วก็จะวางระบบเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนนะครับเดี๋ยวคงต้องพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อยังมีอีกหลายประเด็นที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาติดตามกันต่อครับ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่

0: ปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
1: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
7: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
3: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
7: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
3: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
8: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
9: กลับมาติดตามกันครับ 17:34 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่มีข้อความส่งมาเยอะเลยนะครับบอกว่าติดตามตลอดแล้วก็วันนี้มีหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่าข่าวใหญ่ที่สุดแล้วก็สะเทือนใจนะครับของคนไทยทั้งประเทศกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะได้ตามกันต่อในส่วนของการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ผู้สูญเสียด้วยใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับสามารถที่จะส่งข้อความมาแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวต่างๆกันก็มีคุณรจนาส่งมาแล้วด้วยนะครับแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ยายนีด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราก็ยังคงเกาะติดเหตุการณ์นะครับแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่เรียกว่าเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องล่าสุดครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับลงเอาไว้เมื่อประมาณ30นาทีก่อนหน้านี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่นะครับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีครับโดยท่านลงพื้นที่นะครับในการติดตามความคืบหน้าเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีภายหลังจากการรับฟังรายงานลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มนะครับของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรง

0: เรียนนะครับจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกับสื่อมวลชนวันนี้นะครับช่วงบ่ายหลังจากที่ท่านลงพื้นที่พบว่าข้อมูลนะคุณผู้ฟังจากการตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุมีกระสุนปืนติดตัวกว่า30นัดหากผู้ก่อเหตุไม่จบชีวิตตนเองในที่เกิดเหตุเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความสูญเสียที่มากขึ้นอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ลงไว้ส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าเกิดจากความเครียดสะสมด้านการเรียนแล้วก็เกิดจากความกดดันจากครอบครัวผู้ก่อเหตุมีการวางแผนมาเป็นขั้นตอนนะครับมีการกำหนดเป้าหมายไว้ล่วงหน้ามีเจตนาก่อเหตุตั้งแต่อยู่ที่บ้านก่อนเดินทางมาก่อเหตุที่โรงเรียนโดยล่าสุดจากเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะมีผู้เสียชีวิตนะครับในข้อมูลของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด8รายมีผู้บาดเจ็บกว่า30รายในจำนวนนี้ยังคงมีอาการสาหัสถึง9รายนะครับสำหรับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุตรวจพบนะครับว่าเป็นปืนที่มีทะเบียนของปู่ผู้ก่อเหตุทั้งนี้ครับผู้ก่อเหตุเคยมีการโพสต์ภาพอาวุธปืนเนี่ยลงไปในสื่อสังคมออนไลน์มาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับมาตรการหลังเกิดเหตุครับท่านนายกรัฐมนตรีระบุชัดบอกว่าตามกฎหมายปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วท่านนายกบอกว่าต้องมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปสั่งการเพิ่มมาตรการในการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์สรุปนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันประเด็นสำคัญนะครับข้อมูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับสั่งคุมเข้มเรื่องของการตรวจค้นอาวุธปืนนะครับมอบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือเยียวยานะครับจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมีการลงเรื่องราวของการลงพื้นที่นะครับติดตามความคืบหน้านะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านประเสริฐจันทรารวงทองนะครับแล้วก็ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ลงพื้นที่พี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็ลงพื้นที่เป็นจำนวนมากเลยคุณผู้ฟังไปดูภาพเพิ่มเติมนะครับในเพจของเราครับลงเอาไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่างๆเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลต่างๆกันนะครับเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้จากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรารวงทองครับล่าสุดนะฮะท่านก็สั่งนะครับเรื่องของการเยียวยาจิตใจนะครับของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยครับเรื่องสำคัญเรื่องของการใช้อาวุธภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีท่านบอกท่านได้รับรายงานนะครับกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งควบคุมสถานการณ์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ความสูญเสียเพิ่มเติมล่าสุดก็ได้มีการคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็วที่สุดขณะนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยท่านปฏิบัติราชการอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีท่านก็รีบเดินทางมาที่จุดที่เกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนด้วยตนเองเบื้องต้นครับท่านประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้รับรายงานเบื้องต้นท่านบอกแบบนี้คุณผู้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมีการใช้อาวุธภายในสถานศึกษานั่นก็คือที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือครับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทุกท่านทุกคนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลนะครับบางประการที่อาจจะเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพสื่อสังคมออนไลน์ท่านประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกแบบนี้นะครับสั่งการเร่งดูแลเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนะครับทั้งนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะยกระดับมาตรการในเรื่องของการเฝ้าระวังการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศเนื่องจากระยะหลังเนี่ยเราจะเห็นเหตุการณ์ในลักษณะนี้บ่อย ะครับมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นถ้าท่านติดตามรายการจับประเด็นเป็นข่าวก็จะเห็นบ่อยเลยว่ามีเรื่องแบบนี้ความรุนแรงครับที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนซึ่งหลายๆคนเป็นผู้ปกครองใช่ไหมฮะหลายๆคนเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นบุตรหลานที่เราส่งไปเรียนหนังสือก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้แต่ท่านประเสริฐจันทละรวงทองบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็จะเร่งทบทวนมาตรการป้องกันแล้วก็สร้างความปลอดภัยสูงสุดให้เกิดขึ้นกับทั้งนักเรียนกับทั้งคุณครูกับทั้งบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลที่เกิดขึ้นนะฮะจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้มีการติดตามนะครับเรื่องราวสำคัญเป็นความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับล่าสุดนะครับทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องกรณีนักเรียนครับก่อเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับท่านบอกว่าขณะนี้นะครับตอนที่เกิดเหตุท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็เดินทางมาด้วยตนเองนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าหลายคนติดตามกันอยู่ในขณะนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่มีข้อความส่งเข้ามามากมายแล้วก็เรียกว่าเป็นข้อความที่ให้กำลังใจกับผู้ที่สูญเสียแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์ต่างๆนะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่ทุกๆข้อความนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นการเดินหน้าเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับแน่นอนเป็นเรื่องสำคัญในขณะนี้ตอนนี้ท่านอยู่ที่ต่างประเทศท่านก็โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับขณะนี้ท่านติดภารกิจในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือระหว่างประเทศที่ประเทศอังกฤษในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิ์กระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการประสานงานกับนายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเร่งประสานงานความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็เร่งเยียวยาผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับนายอัครนันท์กันกิตินันท์ครับล่าสุดท่านก็ได้มีการโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจแล้วก็มีการประสานงานกับผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการเร่งให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจทั้งให้ข้อมูลต่างๆนะครับกับผู้ที่เรียกว่าติดตามข่าวสารกันอยู่ครับข้อความจากคุณผู้ฟังหน่อยนึงนะครับที่กำลังติดตามอยู่กันบ้างนะครับมีข้อความจากคุณแชมป์แล้วก็หลายๆท่านเลยนะครับส่งข้อความมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียนะครับวันนี้มีคุณนิชภาส่งเข้ามานะครับวันนี้ก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวหลายคนก็รู้สึกว่าเศร้าใจนะครับหลายคนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีส่งเข้ามามากมายนะครับจากทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในข้อความต่างๆที่ส่งเข้ามามาดูในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงครับในเพจของโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีล่าสุดนะครับก็มีการประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษนะครับลงเอาไว้ครับทางด้านของเพจของ NBT ครับโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับประกาศได้กำหนดให้นักเรียนทุกระดับชั้นหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษนะครับระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมและวันที่13ถึง14สิงหาคมเว้นวันหยุดราชการครับโดยล่าสุดโรงเรียนนะครับในช่วงเวลาที่กำหนดนะครับทางโรงเรียนได้กำหนดให้นักเรียนทบทวนบทเรียนนะครับแล้วก็ปฏิบัติงานตามภาระงานที่คุณครูประจำวิชาได้มอบหมายแต่ละรายวิชาพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือไปยังคุณครูผู้ปกครองนะครับให้ช่วยดูแลกำกับแล้วก็ติดตามเรื่องของการเรียนรู้ของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาการเรียนรู้ที่พำนักอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อให้การเรียนการสอนต่างๆนะครับมีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยก็เลยมีการประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษนะครับที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีมาดูในส่วนสำคัญครับ มาตรการสำหรับบุคลากรก็ได้มีการสั่งการให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยนั่นก็คือ work from home ไปก่อนในห้วงเวลานี้นะครับซึ่งก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับห้วงเวลานี้ที่ต้องบอกว่าการดูแลตัวเองทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นครับเขามีการออกมาตรการมาคือต้องลงเวลาเข้าปฏิบัติงานภายในระบบ My Office นะครับภายในเวลา 8:30 นของทุกวันที่ทำการกำชับให้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การมอบหมายงานราชการผ่านช่องทาง LINE ของกลุ่มนะฮะ LINE ของกลุ่มของโรงเรียนรวมถึงนำเอาเทคโนโลยีการติดตามสื่อสารการประสานงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการติดต่อราชการแต่อย่างไรก็ตามครับหากโรงเรียนมีคำสั่งหรือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนบุคลากรทางการศึกษาก็พร้อมที่จะต้องเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ณสถานศึกษาได้ตลอดเวลาทั้งนี้ครับทางโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีก็จะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนู่นเลยครับจันทร์ที่17 สิงหาคม 2569นะครับโดยคุณครูผู้ปกครองนักเรียนประชาชนทั่วไปก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีได้นะครับก็เป็นประกาศนะจากโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษครับในห่วงเวลาของวันที่10 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2569นะครับมาดูในส่วนของนายพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยจากการตรวจสอบก็พบว่ามีผู้ทั้งเสียชีวิตนะครับโดยเป็นทั้งบุคลากรครูแล้วก็ผู้ก่อเหตุก็ได้ใช้อาวุธปืนครับในการที่เรียกว่าก่อเหตุดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจสอบผู้เสียชีวิตนะครับเพิ่มเติมก็มีทั้งปู่แล้วก็มีทั้งย่าของผู้ก่อเหตุนะครับก็เสียชีวิตภายในบ้านพักนะครับโดยคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเริ่มต้นมาจากบ้านพักของผู้ที่ก่อเหตุแล้วก็ลุกลามมายังสถานศึกษาขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ในห้วงเวลาของการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดสืบสวนหาแรงจูงใจนะครับในสิ่งที่ผู้ก่อเหตุก่อเหตุอย่างละเอียดทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับเบื้องต้นตอนนี้เชื่อว่าทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างเต็มที่ในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจัดชุดปฏิบัติการล่าสุดก็เข้าดูแลถึง7ทีมนะครับกระทรวงสาธารณสุขส่งทีม7ทีมเลยครับลงประเมินสถานการณ์ณบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีรวมถึงส่งทีมเยียวยาสุขภาพจิตนะครับนำโดยโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เขามีการแบ่งกลุ่มคุณผู้ฟังออกเป็น3กลุ่มนะฮะในการลงพื้นที่ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกคือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มนะครับกลุ่มนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเขาจัดเป็นเคสสีแดงนะครับบุคลากรโรงเรียนนักเรียนผู้ปกครองก็จัดเป็นเคสสีเหลืองนะครับกลุ่มเคสสีเหลืองแล้วก็ผู้ที่อยู่ในระแวกพื้นที่โดยรอบเนี่ยก็เป็นเคสสีเขียวนะครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเขามีการทำงานเป็น2ระบบด้วยกันคือระยะเร่งด่วนนะครับที่เป็นการดูแลเบื้องต้นแล้วก็ระยะต่อเนื่องหลังจากที่โรงเรียนจะกลับมาเปิดนะครับโดยตอนนี้นะครับสำหรับสถานการณ์ล่าสุดก็มีทั้งผู้บาดเจ็บนะครับก็มีที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมีโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรมีโรงพยาบาลบางบัวทองนะครับโรงพยาบาลบางกลวยโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลธนบุรีนะครับก็ให้การดูแลผู้ที่เรียกว่าได้รับบาดเจ็บจากกรณีเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็แบ่งออกเป็นโรงพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ตามอาการมีคุณหมอมีทีมแพทย์นะครับดูแลอย่างใกล้ชิดใน ในทุกๆโรงพยาบาลทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านพลพีสุวรรณชวีท่านบอกด้วยว่านโยบายตอนนี้ครับคือการเข้มงวดนะครับเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนแล้วก็ใบอนุญาตพกพาพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับที่เข้าควบคุมสถานการณ์แบบเร่งด่วนนะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องของความสงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะครับก็มีหลายๆท่านนะส่งเข้ามาแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆที่เรียกว่าส่งกำลังใจนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีข้อความต่างๆที่ดำเนินรายการอยู่ก็มีส่งเข้ามามากมายนะครับในการที่จะติดตามเรื่องราวของเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นอย่างที่เน้นย้ำกันนะครับว่าเราก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับครอบครัวนะครับของผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนอกเหนือจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นวันนี้ในจังหวัดนนทบุรีแล้วนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ฟังวันนี้ก็เกิดเหตุอีกนะครับหนึ่งเรื่องนะครับคือกรณีรถเก๋งคุณผู้ฟังพุ่งชนเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองตอนนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเหตุให้มีน้องๆ นะครับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากล่าสุดครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีนะครับพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทันทีครับที่โรงพยาบาลนะครับติดตามอาการแล้วก็ไปเยี่ยมน้องๆนะครับเป็นเด็กน้อยนะที่กำลังนอนกลางวันอยู่แล้วจู่ๆคุณผู้ฟังก็มีรถเก๋งเนี่ยพุ่งเข้ามามีนักเรียนบาดเจ็บถึง20รายเป็นเด็กเล็กนะครับคุณผู้ฟังเป็นจำนวน18รายจะโชคดีครับที่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็เรียกว่าตอนนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีครับตอนนี้เนี่ยท่านก็กำชับเลยทั้งทีมแพทย์นะครับทั้งทีมพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาลก็ดูแลรักษาผู้ที่บาดเจ็บอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดนะครับแล้วก็เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ไปให้กำลังใจน้องๆนะครับภาพในเพจของ NBT Connect ก็ลงเอาไว้ด้วยนะครับท่านผู้ว่าก็กำชับคุณหมอนะครับให้ดูแลเด็กๆอย่างเต็มที่นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับปิดท้ายกันสักนิดนึงก่อนที่เราจะเตรียมนะครับไปเคารพธงชาติกันในห้วงเวลาของ18นาฬิกานะครับเรื่องของการรับบริจาคโลหิตนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับทั้งที่สภากาชาดไทยนะครับศูนย์รับบริการโลหิตแห่งชาติก็ต้องบอกว่ายังคงเดินหน้านะครับในการที่จะรับบริจาคโลหิตอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยย้ำกันอีกครั้งประชาสัมพันธ์กันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับที่ใครที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าท่านสามารถที่จะเดินทางนะครับไปในการบริจาคโลหิตกันได้นะครับที่สภากาชาดไทยที่บริเวณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับย้ำกันนิดนึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับบริจาคได้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยไปได้เพิ่มนะครับที่หน่วยรับบริการโลหิตประจำที่8แห่งสถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคได้นะครับบ้านทรงไทยย่านวงสว่างแล้วก็ไปที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทั้ง4สาขาได้นะครับบางแคนะครับบางกะปิงามวงวานนะครับแล้วก็ท่าพระศูนย์การค้าเอ็มโซเฟียนะครับแล้วก็มีที่เอ็มโพเรียมนะฮะที่สุขุมวิทแล้วก็ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับชั้น1มีจุดต่างๆด้วยนะครับใครที่จะไปบริจาค ก็สามารถที่จะไปได้นะครับก็เรียกว่าตอนนี้ยังคงต้องการเรื่องราวของโลหิตเป็นจำนวนมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยตอนนี้ต้องนำเรียนว่าได้ดำเนินการในการจ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาลทั้ง3แห่งนะครับที่รักษาผู้ที่บาดเจ็บจากกรณีความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับก็มีการจ่ายไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเนี่ย57ยูนิตนะครับที่โรงพยาบาลบางใหญ่ตอนนี้ก็จ่ายไปแล้วถึง41ยูนิตแล้วก็ที่โรงพยาบาลบางบัวทองครับจ่ายไปแล้ว50ยูนิตนะครับตอนนี้ก็ยังคงต้องการอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เพจของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยแชร์ไว้ทางด้านของสวท.ของเราก็ เป็นสื่อกลางในการที่จะประสานนะครับเรื่องสำคัญในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยเหลือในห้วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
4: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
5: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ย่างก้าวของพระองค์ที่ทรงงานเพื่อคนไทยพระเมตตาจากแม่ของแผ่นดินดุจดังน้ำที่ชโลมใจไทยทั้งชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้ำพระทัยแม่ของ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ของแผ่นดินซึ่งจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ค่ะด้วยข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะจะขอเริ่มกันด้วยการถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบุคคลกันค่ะโดยเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกาสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28บริษัทเดอะแพลทินัมกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนบ้านลานตาบัวจังหวัดเพชรจังหวัดกำแพงเพชรและพลตรีทวัตและพลตรีทวัชชาลีรัตน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระพรสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในจังหวัดต่างๆได้แก่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดมะขามเรียงจังหวัดสระบุรีวัดหงทองและวัดช่องลมจังหวัดนนทบุรีวัดสตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นเวลา 14:30 นกองพันทหารสื่อสารที่13กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานบริษัทอู่ทองพลังงานจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญศรีสะเกษและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดอุทกะเขปสีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาและวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดเทพากรกรุงเทพมหานครวัดดงหนองเป็ดและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายวัดทุ่งลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งวัดโพงามจังหวัดเพชรบุรีและในเวลา 17:00 นเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้บริษัท MT Dynasty จำกัดบริษัทบุญมีจันเฉลี่ย1993จำกัดและบริษัทโพลิโฟมอุตสาหกรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดมณีโคตจังหวัดหนองคายจากนั้นในช่วงเวลา 19:00 นมูลนิธิอัดพอเพียงสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนนายปรีชานรัตดาและคณะโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรจังหวัดตรังและบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปทำให้ในวันที่4นี้มีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลรวมถึงพี่น้องประชาชนได้เดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนอนุบาลสตูลเทศบาลตำบลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่นายพงษ์ฤทธิ์ศรีสมิทธ์และคณะรวมทั้งบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 น
ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความจงรักภักดีที่สะท้อนถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนจากทุกภาคส่วนนะคะที่พร้อมใจกันมาร่วมถวายความอาลัยและบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่รัฐบาลเองนะคะก็อยู่ระหว่างการเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคมโดยปลัดสปน.ได้เปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลได้เตรียมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมโดยท่านนายกจะเป็นคนนำทำบุญตักบาตรและถวายพระราชกุศลในครั้งนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าโดยวันพุธที่12สิงหาคม2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังนี้นางยุภากล่าวว่า 1. การจัดพิธีทางศาสนาจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 น.ในวันพุธที่12สิงหาคม2569โดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนางยุภากล่าวว่านอกจากนี้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและ 2. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคม2569ตามความเหมาะสมทั้งนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวด้วยว่าขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวนี้

0: โครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เป็นโครงการหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชสวนีให้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากทรงทราบข้อมูลว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขาดแคลนอาหาร
1: ทรงอ่านหนังสือฉบับหนึ่งนะครับเป็นนิตยสารซึ่ง UN เนี่ยเป็นคนเขียนซึ่งในเนื้อหานั่นก็คือพูดถึงเรื่องการจัดทำฟู้ดแบงค์พระองค์ท่านนะถ้าอยากจะให้ทำในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ทำเนี่ยจะทำแบบเนี้ยที่ฝรั่งเขาเขียนไว้เนี่ยทำนองเนี้ยจะได้หรือไม่นะครับซึ่งทางคณะทำงานก็ได้กล่าวบังคมทูลไปว่าน่าจะกระทำได้ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นว่าพระบาทอยู่หัวได้เตรียมไว้หมดแล้วแหล่งน้ำป่าชุมชนเนี่ยเรามีพร้อมหมด
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2522ทรงแนะนำให้จัดในลักษณะศูนย์กลางการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมีหมู่บ้านเป้าหมายหนึ่งในนั้นคือบ้านนาป่าแปกจุดเริ่มต้นของโครงการธนาคารอาหารชุมชนโครงการธนาคารอาหารชุมชนประกอบด้วยการสร้างแหล่งอาหารในพื้นป่าโดยรักษาหรือปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์มีประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสร้างรายได้ก่อให้เกิดการหวงแหนดูแลพื้นป่าสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่คือแหล่งเงินออมและให้มีกินครบ12เดือนเมื่อชุมชนมีพอกินจึงเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ตามหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
1: ในภาพรวมที่จะเป็นต้นแบบของเรื่องฟู้ดแบงค์และเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยดีป่าเกิดดีขึ้นเลยเห็นเป็นต้นแบบได้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจแต่เราทำเนี่ยพื้นฐานเพราะนั้นอาจจะเป็นความพอใจของประชาชนว่าเขามีขีดความสามารถได้แค่นี้ทำแค่นี้เขาเพียงพอแล้วนอกจากว่าจะมีปัจจัยอื่นไปกระตุ้นเช่นมีการสั่งผลิตผักมากเนี่ยตอนนี้ซึ่งทางโครงการกำลังดำเนินการอยู่นะฮะได้ให้แนวทางไปขณะนี้ก็ได้ประชุมราษฎรและหาจำนวนแต่ว่าการที่เราจะหาจำนวนราษฎรมากขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเกษตรเนี่ยต้องชี้แจงกับชาวบ้านว่ามาร่วมโครงการผักปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นต้องหาตลาดให้เขาเมื่อมีตลาดสั่งเข้ามามากเนี่ยชาวบ้านเขามีรายได้เขาก็จะปลูกโดยปริยายแต่ว่าเราไปส่งเสริมด้วยแล้วถ้าการตลาดไม่ดีก็ขอระดับขั้นต้นว่าขอให้เขากินกันในชุมชนพอเลี้ยงกันในชุมชนเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าปัจจัยแล้วแม่งสอนบางทีก็ลำบากการขึ้นลงนะครับเดินดันเดินทางอะไรต่างเนี่ยก็พยายามปรับแล้วอีกทางนึงทางก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่ได้ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันนะครับ
0: ชุมชนแหล่งน้ำป่านับเป็นหัวใจของโครงการธนาคารอาหารชุมชนเมื่อชุมชนทำอย่างจริงจังป่าไม้แหล่งน้ำหวนคืนความอุดมสมบูรณ์ผลจึงกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกื้อกูลกัน

ซึ่งสำหรับในวันที่12สิงหาคมนอกจากพิธีทางศาสนาและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้วรัฐบาลยังขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนะคะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีผ่านการทำความดีเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่พี่น้องประชาชนก็สามารถร่วมถวายเป็นพระราชกุศลได้ด้วยตนเองก็คือการร่วมบริจาคโลหิตซึ่งสภากาชาดไทยได้เปิดโครงการพิเศษตลอดเดือนสิงหาคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเมื่อวันที่12สิงหาคม2499จวบจนปัจจุบันนี้นับเป็นเวลา70ปีใต้ร่มพระบารมีที่สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในการประกอบพระราชกรณียกิจคุณูปการแก่สภากาชาดไทยทำให้กิจการของสภากาชาดไทยมีความก้าวหน้ายั่งยืนสามารถดำเนินงานเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลสร้างความผาสุกให้แก่พี่น้องประชาชนและประเทศจวบจนถึงทุกวันนี้ทั้งนี้ด้วยทรงสนพระราชหฤทัยสนับสนุนงานด้านการบริการโลหิตมาตั้งแต่ต้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตตามที่สภากาชาดไทยกำหนดนับเป็นแรงจูงใจและเป็นความปิติภาคภูมิใจแก่ผู้บริจาคโลหิตจนทำให้มีผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตในโครงการรวมใจไทยทั่วล่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคม2569พิเศษสำหรับผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคม2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศจะได้รับตราไปรษณียกรที่ระลึกพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยอันทรงคุณค่าโดยจัดทำขึ้นเมื่อปี2555เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาซึ่งสำหรับเงื่อนไขการรับตราไปรษณียกรที่ระลึกนี้มีจำนวนจำกัดนะคะโดยสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังผู้บริจาคโลหิตต้องลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าทางเพจ Facebook ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและต้องเป็นเพื่อนกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติผ่านทาง LINE Official Account @nbctrc เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์รับตราไปรษณียกร80พรรษาเป็นที่ระลึกค่ะส่วนสำหรับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศนะคะได้แก่จังหวัดลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชทุ่งสงสงขลาและภูเก็ตค่ะก็เรียกได้ว่าการบริจาคโลหิตก็ถือเป็นอีกหนึ่งการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์นะคะแล้วก็เป็นการร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านการลงมือทำความดีอย่างเป็นรูปธรรมค่ะขณะที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ก็เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกผ่านงานศิลปะและมรดกอันทรงคุณค่ากรมธนารักษ์ได้จัดนิทรรศการพิเศษขึ้นค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะโดยกรมธนารักษ์ได้ร่วมกันกับศูนย์การค้าสยามภารกรและสกุลอินทกุลศิลปินอิสระได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกที่ผลิตจากกรมธนารักษ์มาผสมผสานงานประณีตศิลป์สมัยใหม่ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์
ความทรงจำร่วมสมัยและงานศิลปะชั้นสูงเข้าด้วยกันผ่านการจัดแสดงนิทรรศการเหรียญและงานประณีตศิลป์สมัยใหม่ที่ทรงคุณค่าและหาชมได้ยากภายใต้ชื่องานสิริกษาปศิลป์ตั้งแต่วันนี้จนถึง12สิงหาคม2569ณอาร์ตเจเวลชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเพื่อเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมคุณค่าการสะสมเหรียญกษาปของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศโดยนิทรรศการนี้ได้เปิดเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ได้รับเกียรติจากนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์อาทิบุญชอบพิเศษปรีชาชีรกัญญาหวังเจริญรุ่งชนลทิศชัยจันทร์คงศักดิ์พรมนาวันสกุลอินทกุลศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานและจิรุธอิสรังกูลณอยุธยาผู้บริหารสยามพิวรรธน์มาร่วมงานค่ะซึ่งภายในงานนิทรรศการนะคะก็จะประกอบด้วย 1. ค่ะการจัดแสดงเหรียญกษาปที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกของกรมธนารักษ์ในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งหาชมได้ยากและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้บนเหรียญกว่า40รายการการจัดแสดงแบ่งเป็น3โซนด้วยกันได้แก่ภูมิสิริจัดแสดงเหรียญคู่พระบารมีในโอกาสสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิริรัตน์การจัดแสดงเหรียญเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสิริกิติ์จัดแสดงเหรียญในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายจากนานาชาติ2ค่ะการจัดแสดงนิทรรศการผลงานประณีตศิลป์ชุดจากบุปผาสู่อัญมณีเข็มกลัดมงคลสิริแห่งดวงใจสยามล้อมเหรียญกษาปไทยโดยสกุลอินทกุลศิลปินอิสระผู้ถ่ายทอดจิตวิญญาณจากงานดอกไม้สดสู่ประติมากรรมอัญมณีล้ำค่าบูรณาการศิลปะร่วมสมัยและนำเสนอเหรียญกษาปในรูปแบบประติมากรรมเล็กเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัย3ค่ะการออกร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญโดยกรมธนารักษ์เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนผู้สนใจและนักสะสมได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหรียญของกรมธนารักษ์ในวาระสำคัญต่างๆสำหรับเป็นที่ระลึกหรือมอบเป็นของขวัญที่ทรงคุณค่าและ4นะคะสาธิตเบื้องหลังการผลิตเหรียญผ่านกิจกรรม Live Demonstration ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สัมผัสขั้นตอนการสร้างสรรค์เหรียญจากผู้เชี่ยวชาญอันสะท้อนคุณค่าแห่งศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิดในวันที่28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาและวันที่12สิงหาคม2569ทั้งนี้ทางกรมธนารักษ์ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนิสิตนักศึกษานักสะสมเหรียญและผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมาสัมผัสความงดงามของมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดผ่านเหรียญกษาปที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกของไทยที่รังสรรค์ขึ้นในงานเทศกาลสิริ

0: ส่วนพุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ 6,500 ไร่เมื่อพุทธศักราช 2535 เป็นส่วนพุทธศาสตร์ระดับสากลแห่งแรกในประเทศที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานณพื้นที่แห่งใดก็ตามจะทรงให้ความสนพระราชฤทัยในธรรมชาติรอบพระวรกายอยู่เสมอทั้งป่าต้นน้ำและพันไม้นานาชนิดส่วนพืชศาสตร์มีภารกิจหลักคือรวมพันไม้ไทยศึกษาทางวิชาการด้านพืชค้นคว้าวิจัยทางด้านพืชศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พืชศาสตร์ไทยและรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศขยายพันธุ์พืชประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: องค์การสวนพืชศาสตร์ก็ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์พันไม้ของประเทศไทยนะคะเพื่อสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะพันไม้กลุ่มเป้าหมายที่เราดำเนินการอยู่ก็จะมีพืชวงกล้วยไม้วงขิงข่าแล้วก็กลุ่มพืชหายากของประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนพืชศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหลายครั้งซึ่งภายในบริเวณสวนพืชศาสตร์นอกจากจัดแบ่งเป็นกลุ่มพันไม้ตามวงและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทั้งชนิดพันไม้พื้นเมืองประจำถิ่นและพันไม้จากต่างประเทศรวมทั้งอาคารให้ความรู้ทางด้านพืชธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม3อาคารหลักคืออาคารหอพันไม้อาคารวิจัยและอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติรวมทั้งกลุ่มอาคารเรือนกระจก3โรงเรือนที่ตกแต่งด้วยพันไม้หายากที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอาทิเรือนจัดแสดงไม้ป่าดิบชื้นมีพันไม้ป่าดงดิบภายในเสมือนอยู่ในป่าจริงๆมีน้ำตกจำลองให้ความชุ่มชื้นและเรือนรวมพันกล้วยไม้ไทยรวบรวมไว้กว่า350ชนิดนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งพันไม้ยืนต้นพันไม้เลื้อยในเส้นทางวลยชาติดังเช่นพวงโกเมนและสวนพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเช่นว่านตะขาบหินแก้พิษต่างๆและอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือแคนโนพีวอล์กเวย์หรือเส้นทางเดินลอยฟ้าไว้เหนือทางเดินเรือนยอดไม้ปัจจุบันสวนพืชศาสตร์มีพันไม้ให้ศึกษาด้านพืชศาสตร์หลากหลายชนิดซึ่งผู้เข้าชมจะได้ทั้งความรู้ด้านพืชศาสตร์และด้านพืชธรรมชาติวิทยาตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืชนอกจากนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริเริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่พุทธศักราช2536ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆและทำการขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้มาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันโรงเรือนเพาะชำมีกล้วยไม้รองเท้านารี17สายพันธุ์อาทิรองเท้านารีเขาค้อรองเท้านารีดอยตุงรองเท้านารีเมืองการรองเท้านารีเหลืองกระบี่และทำการปล่อยกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ
2: เมื่อเราได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีนะครับก็ได้ดำเนินการเพาะชำและขยายพันธุ์นะครับมีการขยายพันธุ์นะครับแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพื่อให้กล้วยไม้รองเท้านารีถนนเนี่ยยังอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับตลอดไป

0: ปัจจุบันเราได้ดำเนินการนะครับปรับปรุงพื้นที่โครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเรือนพ่อชำต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับ
1: นับเป็นโครงการตามพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ที่สำคัญและสามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวอีกทั้งยังลดปัญหาการลักลอบนำกล้วยไม้จากป่าธรรมชาติออกมาจำหน่ายอีกด้วย

0: ่าวทันเหตุการณ์กับรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยสบายได้ประเด็นนะคะพบกับน้ำหวานเช่นเคยเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะบอกเลยว่ารายการของเราพิเศษมากๆเพราะว่าน้ำหวานไม่ได้มาคนเดียวค่ะแต่ว่าไม่ได้มากับพี่ทิดเขียวนะคะคนนั้นคนหล่อเขาให้ไปทำงานบ้างอย่างอื่นวันนี้น้ำหวานมากับน้องใหม่แก่กองเลยบอกเลยว่าเพิ่งมาทำงานกับทางสถานีวิทยุเราวันนี้เป็นสัปดาห์แรกนะแต่ว่าวันนี้จัดรายการวันแรกยังไงให้แนะนำตัวกันสักนิดนึงนะคะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันหน่อยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีพี่น้ำหวานด้วยนะคะ
1: ค่
2: ะวันนี้เอิงค่ะมาจัดรายการเป็นวันแรกค่ะรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
1: ได้เลยค่ะเป็นไงคะเสียงหวานไหมเอ่ยเสียงน่าฟังไหมนี่น้องใหม่เลยนะเพิ่งมาเลยมาจากจังหวัดอะไรคะขอสอบถามนิดนึง
2: มาจากจังหวัดสตูลค่ะทางใต้
1: เลย
2: ค่ะ
1: คนละขั้วกับทางสระแก้วเลยไหม
2: แต่บรรยากาศอะไรนี่คือใช่เลยนะคะเหมือนทางใต้เลยใช่ค่ะ
1: ก็ให้ฟีลเหมือนบ้านนิดนึงเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ถือว่าต้อนรับน้องใหม่กันนะคะก็ขอฝากน้องเอิงด้วยเนาะว่าให้เป็นดีเจคนใหม่มาคุยกับคุณผู้ฟังนะคะ
2: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สบายๆก็คุณผู้ฟังน่ารักกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็วันนี้ค่ะบอกเลยว่าวันแรกวันนี้มีเรื่องอะไรมาบอกคุณผู้ฟังกันบ้างไหมคะ
2: วันนี้นะคะก็แอบเตรียมข้อมูลค่ะมาให้พี่หวานแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็แอบเตรียมข้อมูลใกล้ตัวมาให้พี่หวานแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะสนใจกันเลยทีเดียวนะคะลองทายดูสิคะว่าถ้าพูดถึงเรื่องบ้านแล้วเนี่ยพี่น้ำหวานจะนึกถึงเรื่องอะไร
1: บ้านเนาะนึกถึงบ้าน
2: เรื่องที่น่าปวดหัวเลยแบบต้องจ่ายทุกเดือน
1: ที่ต้องจ่ายทุกเดือนใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างงี้ป่ะ
2: อ่ะใช่ค่ะ เป็นค่าไฟถูกต้องเลยค่ะสำหรับบิลค่าไฟเนี่ยคือเป็นตัวดีเลยใช่ไหมคะสำหรับค่าของชีพค่ะซึ่งก็ถือว่าปัจจุบันนี้ก็สูงอยู่นะคะ
1: ใช่สูงเลยเพราะว่าร้อนอ่ะมันก็ต้องเปิดแอร์กันบ้างแหละเนาะ
2: ใช่ไหมคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็เช่นกันค่ะยิ่งบ้านไหนนะคะมีผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในช่วงกลางวันแล้วก็เปิดแอร์ทั้งวันหรือว่ามีการ work from home กันเนี่ยแน่นอนว่าค่าไฟเนี่ยพุ่งกระฉูดแน่ๆเลยค่ะซึ่งวิธีที่กำลังฮิตฮอตในช่วงนี้ค่ะพี่หวานก็คือติดตั้งโซล่ารูฟท็อปค่ะหรือว่าแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านใช่ค่ะ
1: นะเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าฮิตไม่ว่าบางทีขับวันนั้นขับไปทำข่าวแถวๆนู่นค่ะบางสมบูรณ์บ้านเขาเล็กนะแต่ว่าแอบไปเห็นอะไรอยู่บนหลังคาแผงโซล่าเซลล์ก็ยังคุยกับพี่คนขับรถเลยค่ะว่าโอ้โหนี่ทุกตอนนี้ไม่ใช่แค่แบบว่าต้องเป็นสำนักงานหรือว่าเป็นองค์กรใหญ่ๆที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ได
2: ้
1: บ้านคนธรรมดาก็สามารถติดตั้งกันได้ด้วย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถือว่าช่วยประหยัดไฟได้เลยทีเดียวนะ
1: คะ
2: ซึ่งก็มีข่าวดีค่ะตอนนี้รัฐบาลนะคะเขามีมาตรการใหม่ค่ะสดๆร้อนๆเลยเพื่อยกระดับมาตรฐานนะคะแล้วก็ความปลอดภัยในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้กับพวกเราทุกคนค่ะ
1: มันเป็นยังไงบ้างคะอยากจะรู้ข่าวดีแล้วเพราะว่าก็เป็นหนึ่งคนที่สนใจเหมือนกันนะเรื่องนี้ค่ะไหนแล้วคือคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะ
2: ค่ะใช่เอิงก็สนใจเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ค่ะซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดค่ะตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานแถลงข่าวเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะบนหลังคาหรือว่าโซล่ารูฟท็อปนะคะแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานด้วยค่ะ
1: โอ้ก็แปลว่าเป็นการเรียกว่าไงนะจับมือใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ทำงานร่วมกันเพื่อจัดระเบียบให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เพื่อให้เขามั่นใจใช่ไหมคะอย่างนี้แล้วมีหน่วยงานไหนร่วมกันกับโครงการนี้บ้างไหมคะนอกจากกระทรวงมหาดไทยแล้วเนี่ย
2: ซึ่งหน่วยงานสำคัญเลยค่ะที่เข้ามาร่วมมือในครั้งนี้นะคะมี2การไฟฟ้าหลักค่ะคือการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.นะคะและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะกฟผ.ซึ่งโดยเขาเนี่ยนะคะมีการเปิดรับลงทะเบียน เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการหรือว่าเป็นเวนเดอร
3: ์
2: รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าอินเวอร์เตอร์ค่ะ
3: อู้ก็คือหมดเลย
2: ใช่ค่ะพี่หวาน
3: แล้วอย่างนี้ที่บอกว่าขึ้นทะเบียนมีการขึ้นทะเบียนใช่ไหมคะอันนี้เปิดให้ลงทะเบียนวันไหนยังไงอะไรบ้างคะ
2: จริงๆมีการเปิดรับสมัครค่ะตั้งแต่วันที่3สิงหาที่ผ่านมาจนถึงวันที่30กันยา2569เลย
3: 2เดือนเกือบ2เดือนเต็มๆ
2: ใช่ค่ะโดยผู้ประกอบการเนี่ยที่จะผ่านการรับรองได้นะคะต้องมีคุณสมบัติแล้วก็มาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดเท่านั้นค่ะ
3: เท่านั้นต้องบอกเลยว่าใครที่จะผ่านการรับรองทุกอย่างได้มาตรฐานนะ
2: ใช่ค่ะ
3: ไม่ใช่ไก่กับกามาอุ่นไม่ได้นะคะแล้วจากเรื่องอุปกรณ์ล่ะคนได้แล้วอุปกรณ์นะคะมีการควบคุมมาตรฐานอะไรยังไงบ้างไหมอ่ะ
2: ซึ่งเรื่องอุปกรณ์เนี่ยก็ถือว่าเข้มงวดมากเลยค่ะพี่หวานเพราะว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลค่ะเช่น IEC หรือว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะ
3: อ๋อมอกป่ะ
2: ใช่มอกค่ะของบ้านเราเพื่อให้ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยมั่นใจได้ 100% ในเรื่องของความปลอดภัยค่ะ
3: ก็โหยฟังแบบนี้แล้วก็สบายใจขึ้นนะเพราะว่าจริงๆตอนเนี้ยบางทีเราไปเห็นในโซเชียลเนาะบางที Facebook บ้าง TikTok บ้างว่าเป็นบริษัทรับติดตั้งโซลาร์เซลล์แต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาผ่านเกณฑ์มั้ยอุปกรณ์เขาผ่านมอกมั้ยถ้าสมมติเราไปใช้บริการเขาแล้วติดตั้งอ้าววันนึงเรามาตรวจดูเองว่าอุปกรณ์ได้ผ่านมาตรฐานมอกอ้าวเรา
2: ใช่ค่ะ
3: มีสิทธิ์เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะ
2: ค่ะถ้าเกิดทำกับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
3: นี่แหละค่ะก็เป็นบอกเลยว่าฟังแบบนี้สบายใจนะคะคุณผู้ฟังค่ะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่หมดค่ะพี่หวานย
3: ัง
2: มีเรื่องปังอีกนะคะเพราะว่าเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องนี้ค่ะคือมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจากรัฐบาลค่ะ
3: ก็คือช่วยเรื่องเงินด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: ไงคะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
2: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลอยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปค่ะภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานปี2569ค่ะโดยเขาเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ว่าในระยะแรกเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนสามารถติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปได้ถึง 500,000 ครัวเรือนเลยนะคะเยอะมาก
3: เยอะนะ 500,000 เหมือนจะน้อยแต่จริงๆมันเยอะมากเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเกินกว่าที่น้องหวานคิดไปนิดนึงนะตอนแรกคิดว่าแบบอุ๊ย100,000 200,000 หรือเปล่าพอมา 500,000 โอ
2: ้
3: เกินความคาดหมายเลย
2: เป็นการตั้งเป้าไว
3: ้ถ้าสมมติว่าเราสามารถทำมันได้จริงบอกเลยว่าจะช่วยลดภาระค่าไฟให้กับคนไทยได้อย่างมหาศาลเลยค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ใช่แล้วค่ะซึ่งรัฐบาลเขาก็ย้ำเน้นย้ำเลยนะคะว่าการส่งเสริมครั้งนี้เนี่ยจะต้องควบคู่ไปกับคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยค่ะทั้งตัวช่างเองตัววิศวกรแล้วก็อุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยต้องเป๊ะแล้วก็ได้มาตรฐานค่ะเพื่อให้ระบบเนี่ยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีอายุการใช้งานยาวนานไม่น้อยกว่า20ปีด้วยนะคะถือว่าเยอะมาก
3: 20ปีเอาจริงๆเหมือนเด็กคนนึงโตมาจน
2: ใช่ค่ะ
3: นี้เลยนะบอกเลยว่าติดครั้งเดียวคุ้ม
2: ใช่
3: ยันลูกยันหลานของเราได้เลย
2: ใช่ค่ะ
3: ใช้ไปกันยาวๆไปเลยนะคะแล้วอย่างนี้บอกเลยว่ามีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็อยากรู้
2: ค่ะ
3: เพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์อ่ะมันไม่ใช่ราคาถูกๆใช่ไหม
2: ใช่
3: ก็มีราคาแล้วก็มีมูลค่า
2: ค่ะ
3: แล้วอย่างนี้การที่เราจะติดตั้งหรือว่าใช้รับสิทธิ์ที่มีการลงทะเบียน5,500,000ใช่ไหมคะหลังคาเรือนเมื่อกี้ที่ได้พูดไปมีข้อแนะนำไหมว่าแบบว่าการที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคามีข้อแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับบ้านที่จะอยากติดตั้งแบบนี้บ้าง
2: เพื่อช่วยเช็คเนาะ
3: ใช่
2: ค่ะก็มี3ข้อหลักๆที่ต้องเช็คก่อนเลยค่ะ1ก็คือเช็คโครงสร้างหลังคาบ้านของเรานะคะต้องแข็งแรงไม่มีรอยรั่วซึมแล้วก็เพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยต้องอยู่บนหลังคาเนี่ยยาวนานถึงเป็น10ปีเลย
3: อ๋อใช่ใช่ใช
2: ่ก็ต้องมีความแข็งแรงนะคะ2คือเช็คทิศทางแสงแดดค่ะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยทิศที่ดีที่สุดคือทิศใต้แล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้
3: จริงเหรอนึกว่าทิศตะวันออกมาด้วยตลอดแล้วเนี่ย
2: นี่ก็เพิ่งทราบข้อมูลเหมือนกันนะคะใช่ทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้
3: ค่ะ
2: เพราะว่าจะได้รับแดดเต็มๆทั้งวันนะคะส่วนข้อ3ค่ะข้อสุดท้ายคือขนาดพฤติกรรมการใช้ไฟของเราถ้าใช้ไฟเยอะในช่วงกลางวันเนี่ยติดเลยค่ะถือว่าคุ้มค่ามากๆใช่
3: อย่างที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่เอ้ยตอนต้นปะที่บอกว่าบ้านไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือมีผู้สูงอายุไม
2: ่
3: ต้องเปิดแอร์ตลอดทั้งวันหรือบางบ้านเปิดเป็นร้านขายของ
2: ค่ะ
3: นี่ก็จะบอกเลยว่าติด
2: คุ้มคุ้มมากเพราะว่าใช้เวลาในช่วงกลางวันบ่อย
3: ใช่ค่ะ
2: โอ
3: ้เยี่ยมเลยเนา
2: ะ
3: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงเมื่อกี้พูดไปเบอร์ราคาว่าสูงใช่มั้ย
2: ค่ะ
3: บอกเลยว่าคนก็ติดตามการบริการหลังการขายใช่ไหมล่ะก็อยากได้รับการบริการเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงเผื่อมีการเมนเทนเนนซ์ค่าปรับปรุงซ่อมอะไรอย่างเงี้ยไอ้เนี้ยโครงการนี้มีการรับรองไหมคะแบบว่าช่วยไหม
2: พี่หวานสบายใจได้เลย
3: จริงป่ะ
2: เพราะว่าทางการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาได้ร่วมมือกันกำกับดูแลค่ะทั้งมาตรฐานของผู้ประกอบการแล้วก็การติดตั้งไปจนถึงการให้บริการหลังการขายเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศเนี่ยใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาดในมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดค่ะ
3: เยี่ยมบอกเลยว่าเลิศใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่แค่มีฝ่ายพวกเอกชนบริษัทเอกชนที่มีบริการหลังการขายภาครัฐของเราเองก็มีเหมือนกัน
2: บริการซัพพอร์ตทุกอย่างใช่ถือว่าดีมากเลยค่ะ
3: ซัพพอร์ตทั้งในเรื่องของเงินทั้งในเรื่องของการบริการหลังการขายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆช่างคนบริษัทเนาะก
2: ็
3: เป
2: ็
3: นความสบายใจของพี่น้องประชาชนที่จะเลือกใช้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะคะโอ้ยบอกเลยว่าโครงการนี้ดีนะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ยังไงใครที่สนใจอยากจะขึ้นทะเบียนยังไงนะคะย้ำอีกทีนึง
2: ทำไม่ยากทำได้ไม่ยากค่ะพี่หวานผู้ประกอบการที่สนใจสามารถไปติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่การไฟฟ้านครหลวงค่ะแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยนะคะหรือว่าหากจะสอบถามรายละเอียดก่
3: อ
2: นเพิ่มเติมต่างๆสามารถโทรสายด่วนได้ค่ะถ้าเป็นการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยให้โทรไปที่1130หากเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรไปที่1129ค่ะแต่ย้ำอีกครั้งนะคะว่าเปิดรับขึ้นทะเบียนเนี่ยถึงวันที่30กันยา2569นี้เท่านั้น
3: ค่ะเท่านั้นเลยนะคะย้ำ30กันยายนนี้เท่านั้นใครที่สนใจอยู่ลังเลฉันจะเดี๋ยวค่อยหน้าเดี๋ยวรอโบนัสก่อนสิ้นปีเอ้ยเขาเพิ่งปลดลงทะเบียนถึงวันที่เท่าไหร่นะ
2: 30กันยาค่ะ
3: เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะย้ำกันอีกครั้งไปลงทะเบียนไว้ก่อนก็ได้เพื่อที่ในอนาคตถ้าจะใช้แน่ๆมันมีประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังแน่ๆเลย
2: ใช่ค่ะ
3: ก็เรียกได้ว่าเป็นก้าวสำคัญเนาะของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศไทยเราเลยนะคะก็เรียกได้ว่าประหยัดค่าไฟด้วยลดค่าครองชีพของเราก็ได้เรื่องของความปลอดภัยด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: ก็ได้ช่วยโลกของเราให้มันเขียวแล้วก็ลดโลกร้อนของเราด้วยเน
2: า
3: ะ
2: น่าอยู่นะคะอากาศสะอาดขึ้นค่ะ
3: จะใช้พลังงานจากธรรมชาติของเรานั่นแหละให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะ
3: โอ้ดีเลยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้จะรายการวันแรก
2: วันนี้สนุกมากค่ะจากกับพี่หวานได้มาเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับชมด้วยได้รับฟังด้วยค่ะ
3: เนาะพอบางเรื่องเราก็ไม่ได้รู้เนาะพอได้รับรู้จากทางโอ้ยตอนนี้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเราอะไรยังไงบ้างนอกจากเราจะได้ความรู้แล้วคุณผู้ฟังก็ได้ด้วย
2: ใช่ค่ะเป็นข้อมูลดีๆนะคะส
3: ่
2: งต่อให้กับท่านผู้ฟังด้วยค
3: ่
2: ะ
3: ใช่เลยค่ะก็โอ้ยผ่านไปแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะบอกเลยว่าวันนี้คุยสนุกมากๆเลยนะแล้วก็ขอบคุณน้องเอิงด้วยที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการคุยสบายได้ประเด็นนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้น้องหวานและน้องเอิงต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีขณะที่หลายหน่วยงานเร่งเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ลดภาษียานยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยพร้อมส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสร้างรายได้แก่คนไทยกลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีค่ายทหารหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนกลางของเยเมนทำให้มีกำลังพลเสียชีวิตอย่างน้อย58รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขส่งทีม MCAT ดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้ง9รายอย่างเต็มที่
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่โดยรอบดูแลผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุดโดยเน้นย้ำให้ติดตามอาการผู้ป่วยอาการหนักอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมเตียงทรัพยากรสนับสนุนรวมถึงระบบการประสานส่งต่ออย่างต่อเนื่องพร้อมให้กรมสุขภาพจิตส่งทีม MCAT ดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้และสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างบาดแผลทางจิตใจหรือเกิดพฤติกรรมเรียนแบบซึ่งขณะนี้มีทีม MCAT ลงพื้นที่แล้ว7ทีมสำหรับการดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจะแบ่งกลุ่มดูแลอย่างใกล้ชิดได้แก่กลุ่ม A ผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตกลุ่ม B ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์กลุ่ม C ผู้ปกครองนักเรียนเจ้าหน้าที่โรงเรียนและกลุ่ม D ประชาชนทั่วไปที่รับรู้เหตุการณ์และสังคมท่านนี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันข้อมูลณเวลา 17:00 นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ23รายกลับบ้านได้แล้ว10รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล13รายคือที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า3รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า3รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์1รายโรงพยาบาลศิริราช1รายโรงพยาบาลบางบัวทอง1รายโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์1รายโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศร์2รายและโรงพยาบาลชลบุรี2 1รายณฤมลอุดมพรรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวมาตรการหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีระบุว่าตามกฎหมายปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วและจะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
3: แต่จริงๆแล้วกฎหมายคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการเนี่ยไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นวันนี้ก็ผมก็คงจะต้องมอบหมายให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปถ้าสมมติมีการตั้งด่านตรวจก็จะตรวจค้นอาวุธปืนนี้ด้วยถ้าเจอใครพกอาวุธปืนก็ถูกดำเนินคดีหนักนะครับเรื่องของมาตรการการดูแลผู้ข้อร้ายเราก็มีหลักปฏิบัติตามระเบียบของทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธินะครับก็จะมีกองทุนของเขากระทรวงศึกษาธิการก็จะมีกองทุนที่จะมาดูแลครอบครัวแต่ว่าเรื่องตรงนี้เราจะพยายามทุกวิธีทางที่จะให้การเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้เคราะห์ร้ายในกรณีเสียชีวิตนะครับก็ต้องเยียวยาเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าเบื้องต้นอาวุธปืนที่ผู้ก่อเหตุใช้เป็นของปู่เร่งตรวจสอบทะเบียนปืนและการครอบครองอย่างละเอียดพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนที่เกิดขึ้นในวันนี้ณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นได้รับการยืนยันแล้วว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนของปู่ส่วนอาวุธดังกล่าวมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะต้องมีการตรวจสอบอีกหลายประเด็น รัฐบาลมีมติจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีรายละ1ล้านบาทและเตรียมแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้น
4: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจากผลกระทบเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเข้าหลักเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนสำหรับอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้กำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบของกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เร่งเยียวยาครูและนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
5: นายประเสริฐเป็นทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเพื่อกำกับดูแลการช่วยเหลือเยียวยานักเรียนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากการอาวุธเข้ามาในโรงเรียนผ่านกระเป๋านักเรียนจึงสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ขณะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่วันที่10ถึง14สิงหาคมนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีออกประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคม2569ภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยโรงเรียนจะแจ้งรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนในระยะต่อไปให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบอีกครั้งด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพความรุนแรงและการแชร์ซ้ำนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐร่วมรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อภาพคลิปรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมเลียนแบบขณะเดียวกันหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐจะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและช่องทางรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ลดความสับสนและการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จกระทรวงพาณิชย์จะนำคณะทำงานข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเดินทางไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้เตรียมเสนอแนวทางเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ประกอบการไทยนางสาวกิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาภายหลังสหรัฐใช้มาตรา301เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตราร้อยละ 12.5 จากข้อกังวลด้านแรงงานภาคบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมนำคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อหารือในระดับนโยบายและระดับเทคนิค พร้อมเดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ให้มีความคืบหน้าและสามารถหาข้อสรุปได้โดยเร็วเนื่องจากประเทศคู่ค้าในภูมิภาคที่สามารถบรรลุข้อตกลง ART กับสหรัฐได้แล้วเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียได้รับอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอยู่ที่ร้อยละ10และแม้ว่าสหรัฐจะมีข้อเสนอและข้อเรียกร้องหลายประเด็นในการเจรจา ARTแต่ไทยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยเป็นหลักพร้อมเตรียมนำเสนอแนวทางสร้างสมดุลทางการค้าระหว่าง2ประเทศอาทิการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งนี้เป้าหมายของการเจรจาไม่ได้มุ่งเพียงให้อัตราภาษีต่ำที่สุดแต่ต้องเป็นอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินกว่าที่ไทยเคยได้รับร้อยละ19และต้องสามารถแข่งขันกับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนและเวียดนามได้
6: จริงๆเขาก็ใช้301เนี่ยได้นะครับเขาสามารถจะกล่าวหาประเทศต่างกี่คดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้301เนี่ยค่ะเป็นตัวขึ้นภาษีนำเข้าค่ะแล้วจริงๆมันไม่ใช่การเจรจาเพราะว่าเป็นข้อเรียกร้องและสหรัฐไม่ได้จะให้อะไรเรานะคะแต่เขาขอให้เราทำตามที่เขาเรียกร้องหลายข้อเพราะมันละเอียดมากค่ะถ้าเรานับทุกข้อเนี่ยก็เป็นร้อยนะคะซึ่งเขาก็เรียกร้องนะคะทุกประเทศละค่ะนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยนะคะทำตามที่อยากให้ทำนะคะ
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีลดภาษียานยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยพร้อมส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสร้างรายได้แก่คนไทย
7: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain ให้มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยขณะที่ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายนนี้โดยจะเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเช่นเดียวกับการเก็บภาษีศุลกากรตั้งแต่บัตรแรกในสินค้าที่เข้ามาแล้วจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME เพื่อช่วยเหลือ SME ไทยและทำให้ประเทศจัดเก็บภาษีได้มากขึ้น
8: ถ้ายานยนต์สมัยใหม่ถ้ามาตั้งโรงงานผลิตในเมืองไทยก็ตรงนี้อาจจะไม่ได้จะเป็นภาษีที่ถูกสรรพสามิตแต่ถ้าเกิดไม่ได้มาตั้งโรงงานผลิตในไทยก็อาจจะเก็บภาษีที่แพงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนในโลกสมัยใหม่มันจะเกิดการทะลักของสินค้าเข้ามาเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะทำนะครับคงจะออกมาเร็วๆนี
7: ้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าความผันผวนของภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกหาพื้นที่ปลอดภัยและย้ายฐานการลงทุนซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญจึงเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีงานทำและรายได้สูงขึ้นผ่านการถ่ายทอดทักษะด้านเทคโนโลยีของนักลงทุนต่างชาติแก่แรงงานไทยโดยเฉพาะทักษะด้าน AI ซึ่งไทยได้ขับเคลื่อนโครงการนกกระซิบที่เข้ามาช่วยพ่อค้าแม่ค้าวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนและทำบัญชีร้านค้าสร้างโอกาสการกู้เงินกับธนาคารของรัฐมากขึ้นนอกจากนี้ความผันผวนที่เกิดขึ้นยังเป็นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่พลังงานสะอาดและสามารถลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไทยพร้อมจัดการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026เตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพคาดดึงผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน
9: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่หลังคณะผู้แทน IMF และธนาคารโลกที่มาตรวจความพร้อมเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการเตรียมงานของไทยโดยจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนของการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพร้อมเตรียมการด้านการต้อนรับและความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนซึ่งนับเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในบรรดาการประชุมที่จัดนอกสำนักงานใหญ่ณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาโด ยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกเข้าร่วมพร้อมทั้งเตรียมนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทยผ่านการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าภาพทั้งนี้คาดว่างานดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนในอนาคต
10: จัดในเรื่องของการต้อนรับให้สมเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายตอนแรกที่ประเมินไว้น่าจะเป็น 15,000 ถึง 20,000 คนนะคะก็ IMF World Bank ก็คิดว่านี่จะเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเยอะที่สุดก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะ
9: นางสาวชยาวดีกล่าวอีกว่าสำหรับประเด็นหลักของการประชุม IMF จะมุ่งหารือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจและระบบการเงินท่ามกลางความผันผวนของโลกขณะที่ธนาคารโลกจะเน้นการระดมทุนการสร้างงานการสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทั่วไปซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินรวมถึงการรับมือภัยมิจฉาชีพทางการเงินจุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเพลิงไหม้อาคารคล้ายโรงงานพื้นที่บ้านบึงประเมินผลกระทบรอบด้านพบไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการเตรียมดำเนินคดีเด็ดขาด
11: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้อาคารไม่ทราบเลขที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ว่าทางเจ้าหน้าที่จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีหรือสอจชลบุรีได้เข้าร่วมตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารดังกล่าวแล้วโดยเพลิงลุกไหม้เกิดขึ้นเฉพาะภายในอาคารไม่ได้ลุกลามไปสู่ภายนอกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังระดมฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดขณะที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสอจชลบุรีอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบในอาคารโรงงานได้โดยสังเกตเห็นมียางรถยนต์เก่าและเครื่องจักรอยู่ภายในแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการนำรถปฏิบัติการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ไปอยู่ที่บริเวณดังกล่าวแล้วเพื่อจะตรวจวัดคุณภาพอากาศมลพิษทางกลิ่นไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบแล้วว่ามีผลกระทบอย่างไรเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นตรวจสอบฐานข้อมูลพบว่าบริเวณดังกล่าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและยังพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีการกองเก็บยางรถยนต์ที่ไม่ได้คุณภาพไว้ในพื้นที่โล่งจำนวนมากซึ่งต้องมีการตรวจสอบขยายผลที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไร
12: ซึ่งผมเองได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้เข้าไปดูในสถานที่ดังกล่าวแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าเพลิงสงบอย่างไรเราจะเข้าไปดูในรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรงงานอย่างเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องนะครับและมีการดำเนินการไปก่อนนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราจะดำเนินการกันอย่างเต็มที่นะครับนี้เราได้มีการนำเอารถปฏิบัติการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมเคลื่อนที่ไปอยู่ที่บริเวณดังกล่าวแล้วในการที่จะตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับมลพิษทางกลิ่นแล้วก็ไอระเหยสารเคมีในรัศมีโดยรอบแล้วว่ามีผลกระทบอย่างไรหรือไม่อย่างไรเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับ
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าหากมีเหตุด่วนหรือเหตุสงสัยหรือจะร้องเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสามารถโทรมาที่กระทรวงอุตสาหกรรมหมายเลข1564ได้ตลอด24ชั่วโมงขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าทุกเหตุการณ์เรามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดปฏิพลจันทพรมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมระบุผู้ประกันตนมาตรา40ที่ขาดส่งเงินสมทบไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแต่ไม่สามารถชำระย้อนหลังได้แนะส่งต่อเนื่องรักษาสิทธิประโยชน์สร้างหลักประกันมั่นคงนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าสำนักงานประกันสังคมรณรงค์ผู้ประกันตนมาตรา40ส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดสิทธิ์ไม่สะดุดอย่าหยุดจ่ายเงินสมทบเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมพร้อมเพิ่มช่องทางชำระเงินสมทบให้สะดวกรองรับผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมมุ่งขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เกษตรกรฟรีแลนซ์ผู้รับจ้างและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างโดยผู้มีสัญชาติไทยอายุ15ถึง65ปีสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40 และเลือกจ่ายเงินสมทบได้3ทางเลือกได้แก่เดือนละ70บาทคุ้มครอง3กรณีได้แก่เจ็บป่วยหรือประสบอันตรายทุพพลภาพและเสียชีวิตเดือนละ100บาทเพิ่มกรณีชราภาพและเดือนละ300บาทคุ้มครอง5กรณีรวมถึงกรณีสงเคราะห์บุตรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมง LINE @ssothai หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลสตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศเพื่อรวบรวมร้านอาหารริมทางที่ผ่านมาตรฐานไว้ในที่เดียวช่วยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนค้นหาร้านคุณภาพได้ง่ายขึ้นและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและจัดกิจกรรมโรดโชว์ในกรุงเทพพัทยาและเชียงใหม่เพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศสร้างรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
17: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
16: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
18: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียออกแถลงการที่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีค่ายทหารหลายแห่งในจังหวัดมาริบและจังหวัดฮาดรามาวทางตอนกลางของเยเมนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้ทหารของฝ่ายรัฐบาลเยเมนเสียชีวิตอย่างน้อย58นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลเยเมนให้คำมั่นว่าจะดำเนินการตอบโต้กลุ่มกบฏฮูตีที่ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำเยเมนประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีทหารเยเมนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกำลังพลที่เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้อย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันนี้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาปล่อยตัวนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาและนักโทษทางการเมืองคนอื่นๆซึ่งถูกจับกุมตัวระหว่างเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564โดยไม่มีเงื่อนไขภายหลังจากที่นางซูจีพบกับนายอาร์โนเดอร์แบ็กผู้แทนคณะกรรมาธิการกาชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC ประจำเมียนมาที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ในฐานะประธานสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนแสดงความยินดีกับการพบกันของเจ้าหน้าที่ของ ICRC กับนางซูจีพร้อมคาดหวังว่าการพบกันดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดทางให้สามารถเข้าถึงตัวนางซูจีได้อย่างสม่ำเสมอต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่8โดยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับน้ำป่าไหลหลาก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วง 7-9 สิงหาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองบัวลำพูกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:22 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.36 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:54 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04
18: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
19: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
18: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่7เดือนสิงหาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณโอเทนพรหมจรรย์นะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็คุณคุณกรศิริพิทักษ์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับแวดวงกีฬาวันนี้เริ่มต้นที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล CV ครับนะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างทีมสาวไทยนะครับทีมอันดับที่17ของโลกนะครับเจอกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับที่66ของโลกนะครับเจอกันสนามแรกเนี่ยเราชนะมา3-2เซตครับอันนี้มาสนามที่2ที่โรงยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับโค้ชออนกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับส่งผู้เล่นชุดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นอัชรพรคงยศทัชชุดออนโมกศรีทัดดาวนึกแจ้งศศิภาพรจันทวิสูตรแก้วกัลยากมุนทลาพรพันธ์เกิดปาดนะครับแล้วก็เปียนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับพรพันธ์นี่เป็นเซตเตอร์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยมีอาริซ็อกส์นะครับแล้วก็มีทีอาอาริซองนะครับมีเอลิยาโลเร่นะฮะมีทางด้านของมาริเน่อาเกลิเก้นะครับแล้วมีอาบ้านนะครับก็มีเมย์ซานโตสนะครับนี่ทางด้านของฟิลิปปินส์นะครับก็เราชนะไปนะครับนะครับคว้า3แต้มเมื่อชนะไป3เซตรวดนะครับ25-19นะครับ25-17แล้วก็25-19นะครับที่ผ่านมาก่อนหน้านั้น9ครั้ง10ครั้งอะนะในรายการนี้เราชนะทุกครั้งครับนะส่วนใหญ่ก็ชนะ3-0ซะเยอะ6ครั้งนะก็คราวนี้ก็ชนะต่อครับ3-0เซตนะครับได้มา3แต้มนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะฮะที่แข่งจบไปก็ก่อนหน้านั้นเป็นอินโดนีเซียนะพลิกล็อกเอาชนะเวียดนาม3-2เซตนะครับเป็นชัยชนะนัดแรกของอินโดนีเซียเหนือเวียดนามนะในรอบ7ปีของ CV ครับนะครับชนะ3-2เซตก็ทำไมตอนนี้เนี่ยคะแนนของเราเนี่ยนะก็มี3แต้มอินโดนีเซียมี2แต้มนะแล้วก็เวียดนามมี1แต้มนะครับแล้วก็นัดต่อไปนะครับเราก็จะเจอกับใครเราเจอกับวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับเราเจอกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์เจอกับเวียดนามนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์วันหยุดนะครับก็ไปแต่เนิ่นๆนะสำหรับใครที่ไปชมกันที่ที่เชียงใหม่700ปีนะครับก็13นาฬิกาคู่แรกนะครับให้กำลังใจกับฟิลิปปินส์และเวียดนามที่แข่งกันก่อนนะครับรวมถึงเชียร์สาวไทยในการเจอกับอินโดนีเซียพรุ่งนี้16นาฬิกา30นาทีช่องวัน31ถ่ายทอดสดทั้ง2คู่นะคุณฟังครับแชมป์รายการนี้เนี่ยมีเงินรางวัลด้วยนะครับนะสำหรับ CV คัพเนี่ยฮะชนะเลิศทีมแชมป์เนี่ยเงินประมาณ 500,000 ประมาณ 500,500 โดยประมาณนะครับรองแชมป์อันดับ1ก็ประมาณ 400,200 นะครับอันดับที่3ประมาณ 350,000 แล้วก็อันดับที่4เนี่ย 320,000 นะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับยังมี2นัดหน้านะได้เชียร์กันนะครับก็เก็บ3แต้มไปแล้วนะครับเรื่องของฟุตซอลครับเมื่อวานนี้เจอกับรัสเซียนะครับเราลุ้นกับรัสเซียชนะจะได้แชมป์เราเพียงแค่เสมอจะได้แชมป์นะครับก็ในการแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026เมื่อวานนี้นะครับของเราเจอกับรัสเซียนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นคู่ของอัฟกานิสถานนะปิดฉากชนะนิวซีแลนด์มัน6-1นะครับแล้วก็พอมาถึงคู่ของไทยนะครับปรากฏว่าเราแพ้ไปนะ1-7นะฮะโอ้โหนะคือรัสเซียเนี่ยเราเขาได้ประตูเร็วนะพอเขาได้ประตูเร็วปั๊บเนี่ยนะเราก็พยายามไล่มาก็ได้นำ 2-0 เราไล่มาเนี่ยจากปานัด 1-2 เขานำ 3-1 4-1 5-1 เขาได้ 5-1 นะครับครึ่งหลังเราก็พยายาม power play นะแต่เจาะรัสเซียไม่ได้แล้วโดนอีก2ลูกเราก็แพ้ไปนะครับแพ้ไป1-7นะก็เมื่อวานนี้นะกองเชียร์ก็เงียบๆหน่อยเจอรัสเซียก็ได้แชมป์เลยนะครับรัสเซียได้แชมป์รองแชมป์ก็คือเวียดนามที่3ไทยนะหล่นมาอยู่ที่3แล้วก็อัฟกานิสถานที่4ที่5คือนิวซีแลนด์นะครับเราไปพลาดนัดที่เจอเวียดนามไงนำ 3-0 และเจอเวียดนามเนี่ยนะมาตีเสมอได้นะครับเมื่อวานนี้พิธีมอบรางวัลนะครับในการแข่งขันคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2026นะครับคุณอดิศักดิ์เบญจศรีวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดนะครับพลอากาศเอกสุรศักดิ์มีมณีประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันคุณนฤนันท์ขวณิชนะครับนักประชาสัมพันธ์10ฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวง MEA นะครับแล้วก็ทางด้าน

0: ของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ท่านมิสเตอร์เยฟเกนีโทมิคันนะครับอีกอัครทูตรัสเซียประจำประเทศไทยร่วมมอบรางวัลนะครับรางวัลอื่นๆเนี่ยอย่างผู้เล่น MVP นะครับก็เป็นอภิวัฒน์จำเจริญจากไทยได้ไปนะครับแล้วก็ปานัท ขออภัยนะครับปานัทกิติพานุวงศ์จากทีมชาติไทยก็คว้าดาวซันโวน5ประตูผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมครับนะสุราฟคามาร์เคลิเซ่จากรัสเซียนะครับแล้วก็แฟร์เพย์เป็นของเวียดนามนะฮะนี่แจ้งให้ทราบคุณผู้ฟังนะฮะไม่เป็นไรนะว่ากันต่อนะครับแพ้คราวนี้เรามีเส้นทางในการแข่งขันกันต่อนะครับจะได้เห็นจุดบกพร่องอะไรต่างๆนะครับนะแก้ไขกันไปนะเราก็เป็นกำลังใจรอเชียร์นะครับในแมตช์ต่อไปของฟุตซอลนะครับหลังจากนี้ฟุตซอลก็จะกลับมาสู่ฟุตซอลลีกนะได้เชียร์กันต่อนะนะครับส่วนฟุตบอลครับวันนี้แถลงข่าวยังเป็นทางการนะครับฟุตบอลนะฮะก็คือการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2ระหว่างไทยอันดับที่94ของโลกเจอกับเมียนมาอันดับที่158ของโลกครับวันนี้ทางด้านของสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนว่า AFF นะครับจะแถลงข่าวจะเป็นทางการนะครับช่วงบ่าย2ที่ผ่านมานะครับของเรานำโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็ชัยพลอดทนกองกลางทีมชาติไทยนะครับก็ทางด้านของฮัสซันก็บอกว่าก็มาทักทายนะครับแล้วก็ได้กล่าวก่อนแถลงข่าวได้กล่าวเสียใจต่อรุ่นเทพสรินนนทบุรีนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทุกท่านนะฮะให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของทีมนะฮะได้เตรียมทีมฝึกซ้อมกันมานะทำงานหนักกันมานะครับอาจจะมีการล้าบ้างตั้งแต่กลับมาจากฟิลิปปินส์เพราะฟิลิปปินส์เดินทางไกลนะครับก็มีเวลาที่จะพักฟื้นนะครับตอนนี้ก็ฟิตเต็มร้อยแล้วพรุ่งนี้ในการเจอกับเมียนมานะครับส่วนในเคสเรื่องของใบเหลืองนะครับก็มั่นใจนักเตะทุกคนนะว่าบริหารจัดการเรื่องของการที่มีใบเหลืองอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของมีการบาดเจ็บตอนนี้ก็ดูแลอย่างเต็มที่นะครับพรุ่งนี้เจอกับเมียนมานะครับนะฮะก็จะเล่นอย่างเต็มที่นะอย่างที่ซ้อมมานะครับนะฮะอย่างที่ซ้อมมามั่นใจจะเข้าถึงรอบรองชนะเลิศให้ได้นะครับแล้วก็อย่างน้อยๆนะโจทย์ของเราในวันที่เจอกับเมียนมาพรุ่งนี้คือต้องชนะเข้ารอบสุดท้ายให้ได้นะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะฮะแล้วขอแรงเชียร์แรงใจจากแฟนฟุตบอลนะครับมาร่วมเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับนะในการเจอกันนะครับนะในการเจอกับพม่าในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์นะที่เดินทางไปเชียร์ที่ฟิลิปปินส์เดินทางไปเชียร์ที่ลาวด้วยนะครับแล้วก็และจะไปเชียร์กันที่มาเลเซียนะในเกมที่เจอมาเลเซียนะครับก็มีแฟนฟุตบอลมาเชียร์จำนวนมากอยากให้มีมากกว่านี้นะให้เชียร์ให้มากกว่านี้นะครับจะเล่เต็มที่นะครับก็พอแถลงข่าวเสร็จแล้วนะมีชัยพลอีกคนหนึ่งนะชัยพลก็บอกว่าบรรยากาศในทีมก็ดีอยู่นะครับนะเพราะเราชนะมา3นัดรวดนะครับเจอกับเมียนมาเป้าหมายก็คือนะเราจะเป็นแชมป์กลุ่มไม่ได้นะครับเราจะไม่ประมาทคู่แข่งนะเราเพราะว่าเมียนมาก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะพรุ่งนี้อยากให้แฟนฟุตบอลมาเชียร์กันเยอะๆนะซึ่งหลังจากแถลงข่าวเสร็จเมียนมาก็ซ้อมที่ราชมังคลากีฬาสถานนะฮะส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยกลับไปซ้อมที่ BGTC 3ปทุมธานีนะที่สนามซ้อมนะที่เราเก็บตัวอยู่นะครับวันนี้ซ้อมประมาณ1ชั่วโมงนะครับแอนโทนีแฮสันนะครับแอนโทนีแฮสันก็เก็บรายละเอียดนะครับในการซ้อมนะเก็บรายละเอียดนะที่ใช้ในการเจอกับเมียนมาไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับแล้วก็ลูกตั้งเตะนะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับพรุ่งนี้ไทยเจอกับเมียนมา8สิงหาคมเวลา 20:00 น.สนามราชมังคลากีฬาสถานขอภาวนาฝนอย่าตกนะคุณผู้ฟังนะฝนอย่าตกนะครับนะถ้าฝนตกแล้วสนามแฉะไงพอสนามแฉะแล้วฟุตบอลไทยไม่ได้เป็นบอลโยนเป็นบอลเล่นกับพื้นนะเป็นบอลเล่นกับพื้นนะฟุตบอลสนามเปียกนะคอนโทรลลำบากนะการทำให้การไหลบอลไปข้างหน้าลำบากด้วยนะครับก็ภาวนานะครับแล้วขอกองเชียร์นะไปเชียร์กันเยอะๆนะครับส่วนช่องทางการถ่ายทอดสดนะก็ติดตามได้ทางทูวิชนาก็ถ่ายทอดสดนะครับส่วนการแข่งขันแบดมินตันโคเรียมาสเตอร์2026นะครับระดับเวอร์ทัวร์ซุปเปอร์300เงินรางวัล 250,000 เหรียญสหรัฐนะครับก็วันนี้มาถึงรอบ8คู่สุดท้ายผู้ชนะในวันนี้ก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับของเรามีอันนากับมูนานะครับนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดนะครับคู่มือวางอันดับที่6ของรายการและคู่มือ63ของโลกครับเจอกับญี่ปุ่นครับก็คือฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซะนะครับคู่มือ51ของโลกนะครับซึ่งปรากฏว่าเราชนะไป2-1เกมนะแพ้ไปก่อนในเกมแรก19-21ชนะในเกมที่2 21-15และ21-11ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพรุ่งนี้เจอกับคู่ของเกาหลีครับซองกับปาร์คนะครับซองกับปาร์คคู่ของเกาหลีใครติดตามมัดมวยครับวันนี้วันนะฮะมวยวันกำลังขึ้นชกนะก็เป็นคู่ของอับดุลลานะ เจอกับซุปเปอร์ลีกนะของเราจะขึ้นแล้วนะนะครับช่วงนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะแต่ต้องเป็นแบบเปเปอร์วิวคือจ่ายแล้วได้ตังค์ไม่ใช่จ่ายตังค์แล้วได้ดูนะขออภัยจ่ายตังค์แล้วได้ดูนะครับคู่ซุปเปอร์ลีกเจอกับอับดุลลานะครับแล้วก็จะมีคู่ของนาบิลกับเสือคิมนะขึ้นชกกันนะครับนี่กองยกแรกนะครับคุณฟังครับเรื่องของจังหวัดกลับมาที่วอลเลย์นิดนึงนะเมื่อวานนี่มีงานเลี้ยงนะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะประกาศอัดฉีดนะครับแล้วก็มอบรางวัลให้กับทีมที่เข้าร่วมแข่งขันอัดฉีด 500,000 บาทให้กับทีมที่เป็นแชมป์นะใน3ที่2นะครับนะเมื่อวานนี้ท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะนายพี่ชัยเลิศพงษ์อดิศรรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณรัตพลนราอดิศรนะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรชัยบางอย่างนะก็เรียกต้อนรับนักวอลเลย์บอลสี่ชาติในอาเซียนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะบอกว่าใครได้แชมป์เนี่ยพรุ่งนี้อัดฉีดนะ500,000บาทสำหรับทีมที่ได้แชมป์สนามที่สองนะฮะแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องของกอล์ฟบ้างครับจบอย่างสมบูรณ์นะสนามล่าสุดของกอล์ฟนะนะการแข่งกอล์ฟสิงห์ NSDF ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับเงินรางวัล 1,500,000 บาทที่สนามเชสเตอร์ฮิลล์กอล์ฟคลับพา72นะครับวันนี้นะฮะซึ่งการแข่งรายการนี้นะฮะสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ NSDF ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพเงินรางวัลรวม 1,500,000 บาทนะครับ 5-7 สิงหาคม2569ซึ่งการแข่งรายการนี้2สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สนามเทสเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับนะครับแข่งกัน3วัน54หลุมนะครับมีนักกีฬาแข่งขัน112คนนักกอล์ฟอาชีพ92และนักกอล์ฟสมัครเล่น20คนนะครับผลปรากฏว่าวันที่1วันที่2วันที่3ผู้นำหน้าเดิมและหน้าเดิมที่นำมาตลอดได้แชมป์ครับโปรอิมครับพัทระนะพัทรรัตวันนะครับพัทรรัตนวันนะวัย23ปีจากสระแก้วนะครับชายเป็นแชมป์ไทย LPGA ในปี2024จะที่กบิลบุรีนะก็คว้าแชมป์รายการที่2นะเอาชนะคู่ต่อสู้แบบ3วันนำโด่งนำเดี่ยวเลยนะครับสกอร์รวม3วันอันเดอร์พาครับเงินรางวัลสนามนี้ไป 200,000 บาทนะครับที่2นี่มีก็คือโปรไนท์ครับออนกนกสร้อยสุวรรณนะครับจากกรุงเทพรองแชมป์ไทยแอร์เมื่อปี2026ที่รอยัลฮิลล์นะครับคราวนี้ได้รองแชมป์อีกครั้งหนึ่ง8อันเดอร์พาร์ตามหลัง3สตรกนะฮะก็เงินรางวัลนะฮะ 115,000 บาทนะนะครับก็เจ้าของแชมป์โปรอิมพัทรรัตน์นะฮะก็บอกว่าโอ้โหการได้แชมป์ที่กบิลเมื่อ2ปีก่อนนะได้แชมป์มาแล้วก็มาได้แชมป์ปีนี้รู้สึกดีใจมากนะครับตามเป้าและค่ะขอบคุณไทย RPG ที่จัดรายการดีๆขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยขอบคุณกองทุนแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะที่ตามเชียร์อยู่ให้กำลังใจมาตลอดนะครับนะฮะแมตต์ต่อไปที่กบิลบุรีนะฝากเชียร์ด้วยนะครับอ่ะรอติดตามกันต่อนะครับนะซึ่งการขันรายการนี้นะครับในการมอบรางวัลเนี่ยทางด้านของคุณอานันต์เผือกพิบูลนะครับนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะคุณสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการคุณพิรวัตรมงคลศิลป์ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีนะคุณวิพลสรรแม้นชื่นนะครับทางด้านของสนามเทฟเซอร์ฮิลล์กอล์ฟคลับนะครับแล้วก็คุณวันชัยคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันนะร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัล นะครับสนามต่อไปกบิลบุรีนะที่โปรอิมเคยได้แชมป์นะพัทรรัตน์รัตนวันเนี่ยเคยได้แชมป์นะสนามต่อไปสนามที่8นะครับ2-4กันยายนนะครับนะที่สนามกอล์ฟกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนี่คือไทย LPGA ทัวร์นะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของ Red to the Dream นะนักกีฬาของเรานะไปสู่ในเวทีโลกอีกครั้งอีกคนหนึ่งนะครับนะฮะมาคิวเกียรติศักดิ์สิงห์พงศ์ครับนักบิดดาวรุ่งในโครงการ Honda Red to the Dream นะครับเป็นผลผลิตคนล่าสุดของโครงการ Red to the Dream นะครับที่ไทย Honda หนุนสู่เวทีแข่งขันจูเนียร์ชิงแชมป์โลกในปี2026นะครับในการ Moto3 Junior World Championship และ Red Bull MotoGP Rookie Cup นะก็ผลงานดีและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุด Honda ครับดันไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงห์พงศ์ครับไปสัมผัสการแข่งขันชิงแชมป์โลก MotoGP ครั้งแรกนะครับในการแข่งขันสนามแทนนักแข่งจากญี่ปุ่นนะอย่างเซนมิตานินะในรุ่น Moto3 นะในการแข่งขัน MotoGP 2027สนาม12รายการควอต้า LV Grand Prix of Great Britain นะครับที่สนาม Silverstone ประเทศอังกฤษสหรัฐอาณาจักรนะครับซึ่งจะแข่งขันกันเนี่ย7 ถึง9สิงหาคมนะฮะ7ถึง9สิงหาคมนะก็สุดสัปดาห์นี้แหละนะครับจะได้เห็นได้ลุ้นได้เชียร์ไม้คิวกฤษศักดิ์สิงหาพงษ์หลังจากที่ไปลอดแล่นอยู่ในโมโต3จูเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพเรดบูลGP Rookie Cup นะนะก็ได้เห็นนะฮะคราวนี้มาคิวเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์ก็จะได้เปิดประสบการณ์ในการแข่งขันรายการแชมป์โลก MotoGP เป็นครั้งแรกนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็น Moto3 นะนะฮะก็จะได้มีโอกาสเดินหน้าต่อนะครับ Moto3 เนี่ยก้องชัชกรบัวศรีหรือก้องสมเกียรติจันทราเคยผ่านมาแล้วนะคราวนี้ก็ว่ากันต่อนะได้เชียร์กันเลยทีเดียวนะครับส่วนอีก3คนนะในค่าย Honda 3หรือ4คนไม่แน่ใจนะก็ไปแข่งขันรายการ FIM Asia Road Racing นะครับเข้าสู่สนามที่4นะครับก็จะแข่งขันกันนะครับสนามที่4นะที่มาเลเซียไม่ใช่มาเลเซียอินโดนีเซียครับที่สนามมันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับเกาะลอมบอกประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นรุ่น250ซีซีนะครับน้องเฟอร์ปันจรุดกิจวิรุณฉัตรเนี่ยคนนี้ขับ Honda CBR 250 RR มาได้12นะทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะผลงานนี่เกินหน้าเกินตาอายุนะอายุยังน้อยแต่ผลงานเนี่ยติดท็อป3นะมาขึ้นโพเดียมมาแล้วด้วยนะครับนะลงแข่งขันในรุ่น 250cc นะครับส่วนรุ่น 600cc นะครับมิกธนัทลองปลิวนะ CBR 600 RR เลข31ครับก็คว้าแชมป์มาต่อเนื่อง3สนามครับอยู่ที่2ของตารางนะขึ้นโพเดียมมาตลอดนะครับแล้วก็มีทีมเมทอย่างไฮเป็กเดสราธนาโชคมาเลข18นะครับรุ่นใหญ่นะตามเชียร์ชิปนครินอธิรัตน์ภูวพัฒน์นะครับรุ่นใหญ่เนี่ยชิปนครินเนี่ยก็ลงแข่งขันด้วยนะรุ่น 1000cc นะทางด้านของซุปเปอร์ลิกโดนอะไรเข้าไปของอับดุลลาร่วงไปแล้วนะขาเจ็บหรือเปล่ากรรมการยุติไปยังเกิดอะไรขึ้นครับต้องดูภาพช้าหน่อยนะฮะไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นนะครับนะแล้วก็รุ่นใหญ่ชิปนครินทร์นะซึ่งคว้ามาแล้ว2โพเดียมนะอันดับที่3ตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่4ของตารางนะครับในการแข่งขัน FIM Asia Road Racing Championship 3ที่4ที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอินโดนีเซียนะครับ 7-9 สิงหาคมโอ้ช่วงนี้มอเตอร์ไซค์ในสุดสัปดาห์นี้นะไม่ว่าจะเป็น Moto GP Moto 2 Moto 3นะครับแข่งกันที่อังกฤษนะโอ้ผมพยายามไปดูภาพช้านะว่าทางด้านของซุปเปอร์เล็กเจออะไรเข้าไปนะจังหวะบวกแล้วจังหวะที่อับดุลลาเข้าไปต่อยหมัดนะซุปเปอร์เล็กพยายามก้มๆแล้วก็มีสวนมาแล้วก็มีหมัดลำตัวด้วยแล้วก็ล้มลงไปเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็กรรมการก็นับแล้วก็ไม่ลุกเลยนะคือหมัดไม่ได้เข้าหน้าเจ้าตัวบอกว่าขาพลิกเลยสักอย่างนึงนะฮะแม่ก็เอาเป็นว่าอับดุลลาชนะซุปเปอร์เล็กไปนะฮะยกที่2นะนะชนะน็อกไปนะฮะเดี๋ยวคงจะแจ้งให้ทราบว่าชนะด้วยอะไรนะจังหวะอยู่ที่มุมครับเข้าไปบวกกันอาจจะจังหวะล้มผิดพลาดแล้วลุกยังไม่ได้เลยตอนนี้นะครับก็รอติดตามนะครับนักบิดของไทยใน Honda Racing Thailand นะครับไปแข่งขันที่อินโดนีเซียนะครับส่วนฟุตบอลคาราบาวนะเมื่อวานพูดไปแล้ววันนี้ขอย้ำอีกครั้งนึงนะคาราบาว7 A Size Cup 2026นะครับคาราบาว7 A Size Cup 2026นะฮะสนามจากสนามข้างบ้านสนามบ้านเราสู่สนามเวมบี้นะฮะซึ่งการแข่งขันรายการนี้ปรับรูปแบบนะครับเป็นนักกีฬาสมัครเล่นล้วนๆนะนักกีฬาอาชีพเดินสายไม่ได้แล้วนอกจากไทยลีกมาไม่ได้เป็นนักกีฬาจากบ้านเราแบบเรานี่แหละครับนะเข้าแข่งขันระบบลีก16สนามฟุตบอลพันธมิตรทั่วประเทศนะฮะหาตัวแทนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกับประเทศพาแชมป์ไปดูคาราบาวครับรอบไฟแนล2026ถึง2027ที่เวมบลีย์ประเทศอังกฤษนะครับก็เมื่อวานนี้นะมีการแถลงข่าวกันในศึกคาราบาว7 A Size Cup 2026นะฮะคุณกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะเป็นประธานในการแถลงข่าวฟุตบอลคาราบาว7 A Size Cup นะครับที่สนามฟุตบอลซุปเปอร์สตาร์อารีนาลาดพร้าว80นะครับมีคุณทางด้านของตัวแทนของสยามสปอร์ตดิจิตอลมีเดียจำกัดนะฮะคุณวักษรโลทองนะฮะแล้วก็นายกสมาคมกีฬาฟุตบอล7คนนะคุณพัทรวุฒิศรีสวัสดิ์นะแล้วก็มีก้องโค้ชได้ด้วยนะอัครเดชยอดจำปานักร้องชื่อดังมาร่วมแสดงข่าวกันนะครับก็ก้าวขึ้นสู่ปีที่5แล้วนะสำหรับคาราบาวซึ่งตอกย้ำเรื่องของฟุตบอลนะคาราบาวนะให้เยาวชนนะนะประชาชนที่ชื่นชอบเรื่องฟุตบอลนะได้เข้ามาแข่งขันเตะฟุตบอลกันนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวคิดเรื่องของสนามบ้านเราสู่สนามเวมบลีย์นะก็ได้แชมป์ใครได้แชมป์ก็นู่นแล้วไปดูคาราบาวครับรอบชิงนะครับที่เวมบลีย์ลอนดอนประเทศอังกฤษนะมูลค่ารางวัลถึง3ล้านบาทเลยทีเดียวนะก็มีการปรับรูปแบบการแข่งขันนะครับ มีสนามฟุตบอลพันธมิตร16สนามทั่วประเทศนะครับสนามละ12ทีมรวมแล้ว192ทีมนะเปิดโอกาสให้คนเล่นฟุตบอลจากภูมิภาคนะมาเตะฟุตบอลด้วยกันนะครับแล้วก็หาแชมป์นะฮะหาแชมป์นะแล้วก็คาราบาวเขาสับสนนะฮะนะเลือกสนามที่มีมาตรฐานนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยตัวแทนสนามรอบชิงที่ภูเก็ตนะเจ้าของสนามก็ได้ไปชมฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศคาราบาวครับด้วยนะนะคราวนี้จะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับนอกจากจะได้ดูฟุตบอลคาราบาวครับรอบชิงนะฮะทีมแชมป์ก็ได้เงินรางวัลนะครับเงินรางวัลนะฮะเหรียญรางวัลสวยงามนะฮะติดต่อได้นะการจะกรุงวัติการสมัครตั้งแต่วันนี้วันแรกเลยนะครับ7สิงหาคมนะฮะก็สมัครกันนะครับจะมีการคัดในรอบคัดเลือกนะฮะ31สิงหาคมถึง20ธันวาคมนะก่อนเข้าถึงรอบชิงในระดับประเทศ10มกราคมปีหน้านะครับสนใจสมัครติดตามการติดกรุงกติกาได้ทาง Facebook ของคาราบาวสปอร์ตนะครับหรือว่าเว็บไซต์ของคาราบาว .co.th นะครับติดตามกันได้นะเรื่องของฟุตบอลนะครับไปที่จักรยานนะครับการแข่งจักรยานประเภทสนุนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายนะครับซึ่งแข่งขันกันวันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับซึ่งการแข่งวันนี้เป็นการแข่งประเภททามไทรอัลนะครับที่ลานสุริชนได้รับเกียรติจากคุณวิภูพิวัตรรองผู้ว่าการรองผู้ว่าการนะครับผลิตไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับคุณสุนีบุตรสพันธ์นะครับแล้วก็คุณประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลนาวาเอกทิตพรน้อยรักเลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานต่างๆร่วมในพิธีนะครับซึ่งผลการแข่งขันในประเภททรัมป์ไทรอัลนะครับประชาชนหญิงแชมป์ของพิทยาพรแซ่ตันนะครับนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์เชียงใหม่นะครับแล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยนะครับ170คะแนนของถ้วยพระราชทานนะครับที่2ก็ทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับ10เอกหญิงเพชรดารินสมราชนะครับจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับก็ที่3กมลดาขาวปลอดนะฮะจากนักบอลทีมชาติไทยเช่นเดียวกันจากคอมคอมนะครับ1 2 3ทีมชาติไทยนะครับแล้วก็พิทยาพรแซ่ตันนะครับนอกจากได้แชมป์แล้วก็ครองถ้วยพระราชทานนะครับเธอได้2ดับเบิ้ลแชมป์นะครับนะและในรุ่น23ปีเธอก็ได้ด้วยนะฮะเธอได้ที่1ในรุ่น23ปีนะครับแล้วก็ครองแชมป์ประเทศไทยนะครองถ้วยพระราชทานส่วนในรุ่นประชาชนชายนะครับนะสนามนี้นะระยะทาง27กิโลนะครับสนามนี้เนี่ยพีรพลชาวเชียงขวางครับมาตุ่มครับนักปั่นทีมชาติไทยวัย40กว่ายังคว้าแชมป์นะฮะจากทีมคอมๆนะครับคว้าแชมป์ที่2เนี่ย10เอกธนาคารชยาสมบัตินะครับนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับพีรพลเนี่ยจากกองทัพอากาศคอมๆนะครับแล้วก็ที่3เนี่ยเป็น10ตำรวจตรีนะครับสิบตรีพีรพลลาดเงินนะสิบตรีพีรพลลาดเงินจากรู้ใจอินชูแรนซ์นะครับแล้วก็แชมป์ประเทศไทยเป็นของพีรพลลาดเงินนะครับของถ้วยพระราชทานด้วยนะฮะเรื่องของประเภทชามเทอร์เอลนะฮะยกให้เบอร์หนึ่งครับตอนนี้พีรพลลาดเงินเขาเก่งจริงๆนะครับในทีมชาติไทยเนี่ยทำหน้าที่หัวลากทีมชาติไทยด้วยความเร็วคงที่นะครับลากซะแบบนะเกาะไปก็ไม่ให้คู่ต่อสู้หนีนะครับนะพีรพลลาดเงินนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นเขานะก็ต้องบอกขอบ๊ายบายก่อนนะเก่งเรื่องของถนนนะฮะของพีรพลลาดเงินในประเภทโอแข่งแบบทามไทเอานะครับส่วนเสือภูเขาครับวันนี้ก็มีเสือภูเขาเหมือนกันนะฮะดาวฮิลนะแข่งกันที่ภายในเขื่อนภูมิพลนะครับประชาชนหญิงนะครับคนเดียวเลยจำชื่อไว้นะคนนี้นะครับไม่มีใครสู้เธอได้เลยนะฮะน้องเพชรครับวิภาวีดีคาบาเลสครับนักปั่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมนะฮะจากกองทัพอากาศคอมๆครับคว้าแชมป์ประเทศไทยคะแนนรวม120คะแนนเต็มครับครองถ้วยพระราชทานนะเธอนี่สุดยอดจริงๆนะฮะหาใครมาสู้กับเธอยากจริงๆในอาเซียนนะครับนะสู้ก็เธอไม่ได้เธอระดับเอเชียครับน้องเพชรวิภาวีดีคาบาเลสนะครับส่วนประชาชนชายนะครับเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์ครับนักปั่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์นะครับก็คว้าแชมป์นะของถ้วยพระราชทานนี่ก็ได้แชมป์ทุกสนามเหมือนกันคะแนนรวม120คะแนนเต็มครับครองถ้วยพระราชทานนะครับซึ่งในประเภทเสือภูเขาดาวฮิลนะได้รับถ้วยเกียรติยศจากปรีดาจุลมณฑลนะครับนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมได้แก่วิภาวีดีคาบาเลสนะครับส่วนนักกีฬาชายก็คือเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นะครับผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมก็คือได้รางวัลเกียรติยศเสรีไตรรัตน์นะครับผู้สอนยอดเยี่ยมหญิงก็คือเมตานินเพชรนะครับ มารดาและผู้ฝึกสอนของวิภาวีดีคาบาเลสนะครับส่วนผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชายได้แก่มนตรีบุญเสน่ห์ครับบิดาและผู้ฝึกสอนของเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะก็วันที่วันเสาร์นะก็จะมีการแข่งประเภทจักรยานเสือภูเขาและคอสคันทรีนะครับเสือภูเขาแข่งภายในเขื่อนภูมิคบเขื่อนภูมิพลนะแล้วก็จะมีเรื่องของคอสคันทรีนะติดตามกันรวมถึงในช่วงบ่ายก็จะมีไบค์ฟอร์ไลท์ TCA Green Cycling นะครับเป็นการร่วมมือกันของสสส.สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจังหวัดตากแล้วก็เขื่อนภูมิพลนะพรุ่งนี้นะก็ติดตามกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับคุณสุนีบุษพันธ์นะครับจะเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับท่านจะร่วมนะร่วมปล่อยตัวแล้วก็ร่วมในขบวนของจักรยานนะไบค์ฟอร์ไลท์ด้วยนะครับนะพรุ่งนี้นะครับส่วนในค่ำคืนนี้ใครเป็นแฟนเรื่องของยกน้ำหนักนะครับนะทีมยกน้ำหนักทั้งยุวชนและเยาวชนไทยนะลงแข่งขันรายการแรกวันนี้แล้วก็เมื่อเช้าที่ผ่านมานะทีมชุด2ของเราก็เดินทางไปสมทบนะครับไปสมทบกับชุดแรกที่ไปแล้วนะครับก็รอลุ้นกันสำหรับการแข่งขันยกน้ำหนักนะฮะซึ่งธโนดมรักจันนะรุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัมเนี่ยนะจะลงแข่งขันของเราวันนี้นะ18นาฬิกานะครับมีคินแอนเจิร์กแล้วก็ซันแนกน้ำหนักรวมนะรอเชียร์กันนะครับส่วนคนที่ตามไปสมทบนะวันนี้ก็ชุดใหญ่ของเรานะฮะไม่ว่าเป็นรุ่นใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นใหญ่นะนะฮะมีณัฐวิทย์งามวิไล65กิโลนะมีวิชยาปฐุมตานะ70กิโลนะฮะณัฐวุฒิพวงบุพผา75กิโลณัฐนิชาการาเกต69กิโลแล้วพนุเดชปานกฎนะก้องล่าพรมดวงดีนะนี่ก็รุ่นใหญ่ๆกันเลยที่ไปแข่งขันกันรอเชียร์แล้วกันนะฮะรอเชียร์ทีมยกน้ำหนักของเรานะครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่ดีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอต่อความต้องการและไม่ขาดตลาดพร้อมเตรียมเปิดจุดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยกระจายทั่วประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยืนยันไม่ประมาททีมชาติเมียนมาในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนพร้อมนำทัพช้างศึกคว้าชัยชนะรอบแบ่งกลุ่มอาเซียนฮุนไดคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดงานสายใยสองแผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรดุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางพาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีซาเอกิและนางสาวนิรินทร์พลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกุลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนามาภิไธยสทและเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:37 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเปิดงาน47ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดแสดงนวัตกรรมเกษตรยั่งยืนต่อยอดศาสตร์พระราชานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกขึ้นเมื่อปี2522ภายในงานมีการมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรต้นแบบเกษตรกร PGS ดีเด่นและผู้ชนะการประกวดวาดภาพบนกระดานดำพร้อมเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและจัดแสดงผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอาทิเทคโนโลยีระบบน้ำ Handy Sense การใช้ปุ๋ยในโรงเรือนอัจฉริยะตลอดจนการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนรอบศูนย์ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ้อนถือเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ผ่านการศึกษาทดลองและวิจัยแล้วกว่า150เรื่องนำไปสู่การขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่48หมู่บ้านกว่า 14,000 ครัวเรือนรวมถึงจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพและถ่ายทอดความรู้สู่โรงเรียนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคมนี้กรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมศิลปากรเตรียมจัดกิจกรรมรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการต่อยอดเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์เริ่มตั้งแต่อาคารกรมศิลปากรก่อนเดิมที่ปรับปรุงเปิดอาคารเกียรติยศจากนิทรรศการพิเศษภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ซึ่งเป็นภาพดั้งเดิมกว่า30ภาพพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติสินพีรศรีจัดแสดงผลงานของบิดาศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยอาคารถาวรวัตถุตึกแดงภายในจัดแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5ตู้พระธรรมและนิทรรศการเครื่องโต๊ะลายครามของจีนซึ่งนำมาจากนักสะสมชื่อดังของไทยและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งหาชมได้ยากนอกจากนี้ยังเปิดพิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติพระนครจัดแสดงนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับผ้าโบราณเรื่องสยามภัตราภรณ์พิไลเทิดไทยพระพันปีนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยนำผ้าสำคัญจากพิพิธภัณฑ์ทัศน์สถานแห่งชาติต่างๆทั่วประเทศมาจัดแสดงอาทิผ้าปักด้วยปีกแมลงทับเก่าที่สุดเท่าที่หาได้อายุมากกว่า100ปีและเปิดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่โรงละครแห่งชาติได้แก่การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกพรหมมาศการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมกับการบรรเลงโดยวงออร์เคสตราและวงปี่พาทย์รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีทั้งไทยและสากลทั้งนี้จากการเปิดสำรองที่นั่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากทำให้ต้องจัดการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์และเปิดรอบพิเศษเพิ่มในวันที่23สิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ตัวอย่างทุกสำนักงานเขตเนื่องในวันแม่แห่งชาติยกย่องแม่ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลขับเคลื่อนเมือง
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ตัวอย่างกรุงเทพมหานครจำนวน50คนจาก50สำนักงานเขตณโรงแรมปรินซ์พาเลทกรุงเทพว่าครอบครัวคือหน่วยที่เล็กที่สุดแต่มีความสำคัญมากที่สุดของเมืองโดยมีพ่อและแม่เป็นกำลังหลักในการอบรมเลี้ยงดูบุคลากรซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครโดยการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างแล้วยังจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีในสังคมทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติการเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์รวมถึงบริการด้านสังคมและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเช่นการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นการประเมินภาวะสมองเสื่อมและซึมเศร้าการให้คำปรึกษาโภชนาการและการให้ความรู้ด้านสิทธิการจ้างงานผู้สูงอายุจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569เน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์สุขของประชาชน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569จำนวน264คนและตึกพักศรีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านครบรอบ134ปีวันที่10สิงหาคมนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลพร้อมเน้นย้ำบทบาทสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านท ที่ต้องรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุทั้งปัญหาสังคมยาเสพติดอาชญากรรมภัยพิบัติหรือปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนซึ่งล้วนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมและยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญและสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้แก่กำลังพลในการปฏิบัติงานและเป็นอาชีพหลังปลดประจำการนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าการหารือร่วมกับพลอากาศเอกสุชาติเทพรักษ์รองปลัดกระทรวงกลาโหมในการดำเนินโครงการ Tech Force โปรแกรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลให้แก่ทหารและทหารอาสาสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้แก่กำลังพลเพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองทัพและเป็นวิชาติดตัวสร้างอาชีพหลังปลดประจำการโดยกระทรวง DE จะเข้ามารับหน้าที่สนับสนุนหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมจากหน่วยงานในสังกัดเช่นดีป้าและเอ็ดด้าเพื่อฝึกอบรมให้แก่ทหารและทหารอาสาให้มีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีในหลายมิติรวมถึงเพิ่มศักยภาพการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยจะเร่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ด้านพลอากาศเอกสุชาติเทพรักษ์กล่าวขอบคุณกระทรวง DE ที่ร่วมบูรณาการพัฒนาบุคลากรของกองทัพซึ่งนอกจากกำลังพลจะมีหน้าที่ปกป้องประเทศแล้วทักษะดิจิทัลที่จะได้รับยังสามารถนำไปปรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้โครงการทหารอาสาเตรียมเปิดรับสมัครจำนวน 25,000 คนในเดือนกันยายน 2569 สัญญาจ้าง4ปีโดยกำลังพลจะได้รับการฝึกหลักสูตรทหารใหม่6สัปดาห์และเข้าอบรมในโครงการ Tech Force โปรแกรมอีก4สัปดาห์ก่อนพิจารณาคัดเลือกเข้าประจำการในหน่วยงานที่เหมาะสมต่อไปโฆษกกระทรวงแรงงานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพที่จังหวัดศรีสะเกษมอบเครื่องมือทำมาหากินส่งเสริมประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานสร้างโอกาสสร้างอาชีพสู่แรงงานคุณภาพจังหวัดศรีสะเกษตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศรีสะเกษพร้อมมอบวุฒิบัตรและชุดเครื่องมือทำมาหากินแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและเยี่ยมชมการฝึกอาชีพนิทรรศการและบูธบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานโดยโครงการนี้เป็นการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษนำนโยบายลงสู่พื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมภายในงานมีการมอบชุดเครื่องมือทำมาหากินแก่ผู้ผ่านโครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระเพื่อใช้เป็นทุนเริ่มต้นหรือต่อยอดอาชีพรวมถึงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่มืออาชีพและเทคนิคการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนตลอดจนบริการด้านประกันสังคมการจัดหางานความปลอดภัยในการทำงานและการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและภาคีเครือข่ายนายพิพัฒน์ชัยกล่าวย้ำว่ากระทรวงแรงงานมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงทั้งทักษะโอกาสและเครื่องมือเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืนกรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่มีเพียงพอและไม่ขาดตลาดเตรียมเปิดจุดขายไข่ไก่ไทยช่วยไทยกระจายไข่ไก่กว่า 3,420,000 ฟองทั่วประเทศ
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.80 บาทเป็น4 บาท ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ว่ากรมการค้าภายในได้เตรียมมาตรการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนโดยจะเปิดจุดจำหน่ายไข่ไก่ไทยช่วยไทยทั่วประเทศระหว่างวันที่13ถึง31สิงหาคมนี้ซึ่งตั้งเป้ากระจายไข่ไก่จำนวนกว่า 3,420,000 ฟองในราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณร้อยละ10เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะจัดจุดจำหน่ายครอบคลุม76จังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครจะจำหน่ายผ่านกิจกรรมธงฟ้าในพื้นที่ชุมชนโดยนอกจากไข่ไก่แล้วยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอาทิข้าวสารน้ำมันพืชและสินค้าอื่นๆจำหน่ายในราคาประหยัดเพื่อเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนอกจากนี้อธิบดีกรมการค้าภายในยังยืนยันว่าปัจจุบันไข่ไก่ยังไม่อยู่ในภาวะขาดตลาดแม้ผลผลิตในเดือนสิงหาคมนี้จะลดลงจากระดับปกติโดยคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตเฉลี่ย 43,350,000 ฟองต่อวันหรือลดลงประมาณร้อยละ3จากค่ามาตรฐานกรมการค้าภายในจึงได้ประสานกรมปศุสัตว์เพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบและติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการบริโภคและให้ราคาสอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์ตลาดปุริมปราโสภาภาครายงาน
1: ปิดท้ายที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและทายาทจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ได้ที่สำนักงานยุติธรรมอาคารสารกลางจังหวัดนนทบุรีชั้น2ถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02525-7245
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางชเวยองรันหัวหน้าหน่วยป้องกันฝ่ายพลเรือนของเกาะคังฮวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำฮันและมีพรมแดนกั้นระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีใต้พบทุ่นระเบิดที่ต้องสงสัยจากเกาหลีเหนือจำนวน15ลูกตลอดตามแนวพื้นที่ชายฝั่งซึ่งคาดว่าทุ่นระเบิดเหล่านี้ถูกกระแสน้ำพัดมาในช่วงฤดูมรสุมและช่วงที่มีฝนตกหนักเมื่อไม่นานมานี้โดยถูกตรวจพบช่วงระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาและดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทั้งหมดแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพเกาหลีใต้เตือนถึงความเสี่ยงจากฝนตกหนักอาจพัดวัตถุระเบิดจากเกาหลีเหนือไหลลงสู่แม่น้ำหลายสายที่ผ่านพรมแดนจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงหากมีการระเบิดขึ้นนอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าจะมีทุ่นระเบิดถูกน้ำพัดและลอยเข้ามาอีกนายโฮเซมิเกลโมราเรสหัวหน้าองค์กรสิทธิมนุษยชนเฟเดราซิออนซูอาโกเฮในสเปนเปิดเผยว่ากลุ่มเยาวชนที่อพยพตามลำพังในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือต้องอาศัยอยู่ตามท้องถนนและเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายและคุกคามเนื่องจากไม่มีสถานที่พักพิงที่ปลอดภัยพร้อมเรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อขึ้นทะเบียนเยาวชนเหล่านี้ทุกคนและเตือนว่าเด็กผู้หญิงกำลังเผชิญความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากความรุนแรงการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทั้งนี้ผู้อพยพผิดกฎหมายจำนวนมากที่เดินทางข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกมายังเมืองเซลตาของสเปนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เลือกเดินทางกลับประเทศแล้วแต่ยังคงประสบปัญหาในการจัดหาที่พักพิงให้กับเยาวชนเหล่านี้ซึ่งไม่สามารถส่งกลับประเทศโดยทันทีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็น 4,053 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,850 รายโดยจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่พบในจังหวัดอิตูรินอร์ทคิวูเซาท์คิวู โอดูเอเลและโชโปซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกขณะที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเชื้อไวรัสอีโบลามีการแพร่ระบาดมานานหลายเดือนก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาและตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้มากนอกจากนี้การตรวจพบที่ล่าช้าความขัดแย้งทางทหารรวมถึงไม่มีวัคซีนและการรักษาเฉพาะสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินขีดความสามารถในการควบคุมการระบาดครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติตุรกีรองแชมป์ยุโรป2สมัยซ้อนผลปรากฏว่านักตบเยาวชนหญิงของไทยต้านทานความแข็งแกร่งของตุรกีไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เซต13-25 19-25 และ15-25 สำหรับนัดต่อไปสาวไทยจะพบกับเจ้าภาพชิลีในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง MonoMax ศึกวอลเลย์บอลอุดมศึกษามิกาซาวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026เตรียมเปิดฉากการแข่งขัน 15-27 สิงหาคมนี้พร้อมผลักดันเยาวชนไทยสู่นักกีฬาอาชีพติดตามได้จากรายงาน
9: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐแก้วสกุลผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับนายสุรศักดิ์ทรัพย์เพิ่มผู้แทนคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนายสุรชัยสาธิตกรผู้จัดการทั่วไปบริษัทมิกาซาอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดและนายสัญญวิทย์รัตนบุรานนท์ผู้จัดการบริษัทไอมาเน่ไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษามิกาซาวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026พร้อมเปิดตัวนางสาวกันทิมาเอกปัชชาหรือดรีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ในฐานะสปอร์ตไอดอลที่ห้องรามราคบคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทางนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลอุดมศึกษามิกาซาวอลเลย์บอลยูแชมเปี้ยนคัพ2026จะเปิดเวทีให้นักตบลูกยางเลือดใหม่จาก24สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทชายและหญิงระหว่างวันที่15ถึง27สิงหาคมนี้ที่อาคารยิมเนเซียมราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผานิชคาดนาครายงาน
8: เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะจังจีวอนจากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตน์มือวางอันดับ7ของรายการที่เอาชนะปันธินันท์เผือกคำ6ต่อ3ทั้ง2เซตขณะที่ชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธเอาชนะแจ็คคูเปอร์มือวางอันดับ6ของรายการจากฮ่องกง2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับคูราโนสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นที่เอาชนะการทัดสุรฤทธิ์โยธิน2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ3งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของเมียนมาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเตรียมทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนักเตะที่มีอาการล้าจากเกมที่ผ่านมาได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายจนมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันพร้อมย้ำว่าทีมยังไม่คิดถึงรอบรองชนะเลิศแต่จะมุ่งสมาธิกับเกมพบเมียนมาเพียงนัดเดียวก่อนโดยให้ความเคารพคู่ต่อสู้และพร้อมทำผลงานอย่างเต็มที่ส่วนการหมุนเวียนผู้เล่นเป็นไปตามความเหมาะสมเพื่อบริหารความฟิตของนักกีฬาในช่วงปรีซีซั่นแต่เป้าหมายสำคัญคือเก็บชนะในเกมวันพรุ่งนี้ให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปราชันชุดขาวเรอัลมาดริดทีมดังแห่งศึกลาลิก้าสเปนประกาศขยายสัญญากับวินิซิอุสจูเนียปีกทีมชาติบราซิลออกไปจนถึงปี2032เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ความเคลื่อนไหวของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาคู่ปรับตลอดกาลของเรอัลมาดริดฟาบริซิโอโรมาโน ผู้สื่อข่าวผู้มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาร์เซโลน่าบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกได้แล้วโดยเหลือเพียงการเจรจาค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้นสังกัดของโรดรีเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการเท่านั้นปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์ขตวิโร
12: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
13: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองแล้วก็เป็นการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยทุกคนค่ะสำหรับวรรณกรรมนะคะที่มาที่ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่าสองใบที่วางซ้อนกันผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะมีชื่อตอนว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิตชยากรเรียบเรียง

องของเรื่องทั้งหมดมาจากผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวมันเป็นผ้าเช็ดเท้าที่ทำมาจากผ้าเช็ดตัวผืนเก่าของลูกสาวเธอนำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง30ยาว60เซนติเมตรแล้วก็นำมาวางไว้หน้าห้องน้ำในบ้านจะว่าไปแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยของใครต่อใครหลายคนแต่สำหรับคนบ้านนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อเดิมผมกับภรรยาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่เธอเสียชีวิตเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาลูกสาวกับลูกเขยเป็นห่วงที่ผมต้องอยู่คนเดียวจึงขอให้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ผมไม่ขัดในความหวังดีของเขาอีกอย่างทั้งคู่เป็นคนดีแล้วก็น่ารักแม้แต่ลูกชายวัย17ของเขายังเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีผมอยู่ที่นี่ด้วยความสุขใจผมได้เห็นเรื่องราวของผ้าเช็ดเท้าหลังเข้ามาอยู่ได้3วันเช้าวันนั้นหลังจากหลานชายออกไปมหาวิทยาลัยลูกสาวผมเปลี่ยนผ้าเช็ดเท้าผืนใหม่แล้วก็ออกไปทำงานลูกเขยผมเดินออกมาจากห้องนอนขณะจะเดินเข้าห้องน้ำผมเห็นอาการชะงักงันในกิริยาเขามองไปที่ผ้าเช็ดเท้าแล้วก็ขมวดคิ้วเรากับเห็นสิ่งที่ตัวเองไม่สบใจมีอะไรเหรอผมเอ่ยถามผ้าเช็ดเท้าครับพ่อเขาเหลียวหน้ามาบอกเมียผมอะชอบวางแผ่ทั้งผืนพอเดินเหยียบหรือว่าเช็ดมันจะติดเท้าขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพับให้นะครับพ่อจะได้เช็ดง่ายเขาก็มีเหตุผลของเขานะผมลองหวนนึกถึงภาพ3วันที่ผ่านมาเดิมทีผ้าเช็ดเท้าผืนนี้วางอยู่ในลักษณะใดเอ๊ผมก็ไม่แน่ใจนักรูปผมหลงลืมแต่จำได้ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่ไม่ค่อยเหมือนกันเขาพับผ้าผืนนั้นเหลือขนาด1ใน3ของผืนเดิมผมถามใจตัวเองว่ามันเล็กไปไหมไม่นะไม่น่าเล็กขนาดของมันน่าจะพอดีกับเท้าพอพับเสร็จเขาอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ไปทำงานตามปกติผมลองเช็ดเท้าตัวเองกับผ้าผืนนั้นใช่มันจริงเหมือนเขาว่ามันเช็ดได้ง่ายขึ้นผ้าไม่ติดเท้าขึ้นมาแถมยังซึมซับน้ำได้ดีกว่าไม่พับเพียงแต่ผมรู้สึกว่าขนาดมันเล็กไปบ้างหรือว่าเท้าผมอาจจะใหญ่กว่าทุกคนแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยผมแก่มากแล้วคงมีเวลาอยู่ในโลกใบนี้อีกไม่นานไม้ใกล้ฝั่งมีทั้งกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำกัดเซาะแม้พอเกาะติดดินแต่นับวันกลับยิ่งหมิ่นเหม่

ช่วงกลางวันแม้อยู่บ้านคนเดียวแต่ไม่เหงาผมอ่านหนังสือบ้างดูโทรทัศน์บ้างทำโน่นทำนี่บ้างดูแลผักสวนครัวที่ปลูกไว้ข้างบ้านบ้างพอตอนเย็นต่างคนต่างกลับมาเราพร้อมหน้ากันที่โต๊ะอาหารผมชอบบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันลักษณะนี้ทุกคนปลองดองกันดีทั้งสามคนดูแลผมอย่างไม่ยอมให้ตกหล่นตักกับข้าวให้รินน้ำให้ถามสารทุกข์สุขดิบในแต่ละวันไม่ขาดวันนี้

ที่รายการโทรทัศน์ระหว่างอาหารมื้อเย็นมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางท่านผมฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าดูเหมือนลูกเขยตั้งใจฟังมากโดยเฉพาะช่วงดาวสภาฝ่ายค้าลุกขึ้นพูดทั้งสายตาและประสาทหูแทบจะไม่ได้ละจากจอทีวีเลยผู้อภิปรายขุดคุ้ยจุดอ่อนของรัฐบาลอย่างถึงพริกถึงขิงจนส.ส.ฝ่ายตรงข้ามหลายคนลุกขึ้นประท้วงไม่ขาดสายลูกเขยผมบ่นขึ้นอย่างหัวเสียว่าประท้วงอะไรกันนักหนาแต่ละคนประท้วงด้วยเหตุผลเป็นยาอ่อนกันทั้งนั้นลูกสาวผมก็สวนขึ้นมาทันทีว่าอ้าวพูดจาจับจ้วงเกินเลยกันแบบนี้มันก็ต้องประท้วงสิพูดใส่ร้ายกันนี่ไม่เห็นใส่ร้ายตรงไหนเลยให้ใครก็รู้ว่ารัฐมนตรีคนนี้มันแย่จริงๆมันไม่ได้แค่สีเทานะมันสีดำสนิทแบบติดทนนานเลยแล้วรัฐบาลจะเก็บเอาไว้ทำไมแล้วมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าล่ะเขาเป็นคนดีคนเก่งไอ้คนอภิปรายมันป้ายสีลูกสาวผมเสียงแข็งใส่สามีผมรู้สึกเหมือนบรรยากาศไม่ดีนะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องปกติของคนบ้านนี้ผมเพิ่งมาอยู่จึงทำหน้าที่ได้แค่เป็นพระประธานไม่ใช่พระประธานที่จะตัดสินว่าใครถูกใครผิดแต่เป็นพระปูนปั้นที่ควรปิดปากแนบสนิทหลานชายของผมสนใจไก่ทอดยี่ห้อ ดังในจานมากกว่าสิ่งใดแต่ดูเหมือนสองหูยังคงไม่ละทิ้งจากสิ่งรอบข้างเธอน่ะฝังใจแต่กับรัฐบาลเนี้ยเห็นดีเห็นชอบด้วยทุกอย่างลองมองให้ลึกสิบ้านเมืองกำลังย่ำแย่เศรษฐกิจตกต่ำผู้คนลำบากกันทั้งประเทศช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนห่างกันมากยิ่งมีรัฐมนตรีแบบนี้ควรปลดได้แล้วประเทศกำลังปรับตัวทั้งหากเล่าลูกสาวผมแย้งขึ้นมาเธอดูไม่ออกเหรอว่านายกอ่ะตั้งใจทำงานมากรัฐมนตรีมาจากคนเก่งในหลายสาขารัฐบาลเนี่ยเพิ่งบริหารประเทศมาได้ไม่ถึงปีเธอต้องให้โอกาสเขาบ้างสิผมนั่งฟังอย่างสงบพยายามเก็บสาระแล้วก็เหตุผลของทั้งคู่เอาไว้ในใจใครบอกเธอว่ารัฐมนตรีมาจากคนเก่งมาจากคนใหญ่คนโตในพรรคร่วมรัฐบาลทั้งนั้นเธอดูไม่ออกเหรอกระทรวงไหนผลประโยชน์มากก็แย่งชิงกันเป็นเจ้ากระทรวงแต่ละคนที่เป็นรัฐมนตรีเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่รัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะควรเป็นตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองกระทรวงพาณิชย์ควรเป็นพ่อค้ากระทรวงยุติธรรมควรเป็นผู้พิพากษากระทรวงสาธารณสุขควรเป็นหมอแต่นี่มั่วไปหมดแล้วเมื่อไหร่บ้านเมืองจะเจริญล่ะเธอไม่ชอบรัฐบาลนี้เพราะเธอฝังใจกับพรรคฝ่ายค้านไอ้พรรคที่เธอชอบอ่ะมันแพ้เลือกตั้งเธออย่าลืมนะว่ารัฐบาลก่อนที่เธอชอบคดีทุจริตหลายคดียังค้างคาอยู่ในศาลยังจะไปชอบอีกบรรยากาศระหว่างมื้อเย็นเริ่มซวนเซหลานชายผมขยับปากออกมาบ้างกินข้าวเถอะพ่อกับแม่อย่าเถียงกันเลยเกรงใจคุณตาบ้างสิคุณตาเพิ่งมาได้ไม่กี่วันทะเลาะกันให้เห็นแล้วคลื่นลมสงบลงในทันทีหลังทานข้าวเสร็จตอนที่ลูกสาวเดินผ่านหน้าห้องน้ำผมก็ได้ยินเสียงตวาดแหวขึ้นมาว่าพี่พับผ้าเช็ดเท้าอีกแล้วเหรอใช่พับทำไมบอกต้องหลายครั้งแล้วอ่ะก็อธิบายเธอหลายครั้งแล้วเหมือนกันถ้าไม่พับผ้าจะติดเท้าขึ้นมาเธอไม่น่าจะมากเรื่องเลยนะเธอมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอเธอจะแหวงแผ่ก็ตามใจเธอไม่มีใครว่าส่วนห้องน้ำเนี่ยเราใช้กัน3คนอย่ามายุ่งได้มั้ยสงครามความคิดระลอก2เริ่มขึ้นอีกครั้งผมฟังแล้วก็พอเดาออกว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกิดมานานแล้วเพียงแต่มีการประทุในบางช่วงของเวลาลูกสาวผมทำท่าไม่ยอมแพ้เธอมั่นใจในเหตุผลของตัวเองอยู่เหมือนกันเธอตอบด้วยความฉุนเฉียวว่าฉันอธิบายเธอหลายครั้งแล้วนะฉันไม่ได้เช็ดฝ่าเท้าอย่างเดียวผ้ามันต้องแผ่เพื่อดึงขึ้นมาเช็ดหลังเท้าได้ด้วยหลังเท้าคนเราต้องแห้งถ้าเธอพับหนาแบบนั้นน่ะมันเช็ดไม่ได้ฉันรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ห้องน้ำส่วนตัวของฉันแต่ว่าฉันอยากให้ทุกคนได้เช็ดเท้าด้วยวิธีที่ถูกต้องก็มีแต่เธอนั่นแหละที่เช็ดหลังเท้าใช่ฉันนี่แหละบ้านฉันสอนมาแบบนี้นี่
ผมเพิ่งนึกขึ้นมาได้ภรรยาผมนี่แหละที่สอนลูกสาวให้เช็ดหลังเท้าด้วยแต่ส่วนตัวผมแล้วไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากผ้าวางอยู่แบบไหนผมก็เช็ดแบบนั้นส่วนมากผู้ชายไม่ค่อยมากเรื่องนักทีหลังอ่ะไม่ต้องพับอีกนะลูกสาวผมเสียงแข็งผมเข้าใจชีวิตแต่ละคนมาจากเตาหลอมที่ต่างกันสิ่งเหล่านี้ทำให้ความรู้สึกนึกคิดแตกต่างเมื่อมารวมตัวกันเป็นครอบครัวแม้ว่าจะต่างคนต่างพยายามปรับตัวเข้าหากันตอนแรกมักไม่มีปัญหาแต่พอวันเวลาเปลี่ยนไปต่างคนเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีการอยู่ร่วมกันนานวันอยากแนะนำพวกเขาถึงความคิดของผมบ้างแต่ตัวเองเพิ่งมาอยู่ใหม่อย่าเพิ่งแสดงความเห็นอะไรดีกว่ารอดูทีท่าของแต่ละคนอีกสักพักผมอยากให้เรื่องผ้าเช็ดเท้าเป็นเรื่องเล็กๆภายในครอบครัวอย่าได้ลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย

เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากผมใส่บาตรพระที่ผ่านมาทางหน้าบ้านแล้วขณะเดินเข้าบ้านได้ยินเสียงไม่สบอารมณ์ของลูกสาวดังขึ้นอีกครั้งพอเดินเข้ามาในบ้านจึงเห็นเธอกำลังต่อว่าลูกชายบอกตั้งกี่ครั้งแล้วทำไมไม่จำดูสิผ้าเช็ดเท้าวางไว้ดีๆพอลูกเช็ดเสร็จผ้าวางไว้ไม่เป็นระเบียบเลยยิ่งดูก็ยิ่งเหมือนผ้าขี้ริ้วผมเห็นผ้าเช็ดเท้าผืนนั้นแล้วสภาพมันคล้ายถูกขยี้ขย้ำจนเละเทะดูออกในทันทีว่าหลังจากเช็ดเสร็จคนเช็ดไม่ได้ใส่ใจจัดวางให้เหมือนเดิมมันกองอยู่เรี่ยราดอย่างที่ไม่ควรจะเป็นสอนมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเชื่อแม่จะให้เหนื่อยกันทั้งชีวิตหรือยังไงพ่อถูกแม่ต่อว่าเขาก็แก้ตัวด้วยเหตุผลที่ผมฟังแล้วไม่ขึ้นจะรีบไปเรียนหนังสือกลัวสายไม่รีบก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคนเราอะถ้าอยากมีชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นด้วยความเป็นระเบียบแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้ายังทำให้ดีไม่ได้แล้ววันข้างหน้าลูกจะทำอะไรได้ล่ะหลานชายของผมไม่ต่อปากต่อคำคว้าหนังสือเรียนแล้วก็รีบเดินออกไปนอกบ้านผมลองถามตัวเองว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงดีเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องยืดเยื้อแล้วก็เรื้อรังถ้าแต่ละคนไม่ยอมถอยกันคนละก้าวมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันจบสิ้นดีที่ลูกสาวของผมมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะมาดูแลความเป็นระเบียบของห้องน้ำนี้ด้วยความจริงน่าจะวางผ้าเช็ดเท้าไว้สองผืนของพ่อผืนลูกผืนส่วนผมยังไงก็ได้

การอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่สองเกิดขึ้นในช่วงเวลาอาหารเย็นเหมือนเดิมวันนี้หลานชายของผมจับจ้องอยู่บนหน้าจอแทนจานข้าวเพราะผู้อภิปรายเป็นสสหนุ่มนักเรียนนอกผู้มาจากครอบครัวมีอันจะกินมาจากพรรคใหม่ที่มีนโยบายแปลกหลายเรื่องดูคล้ายเป้าหมายของพรรคอยู่ที่คนรุ่นใหม่เข้าอภิปรายในฐานะสสฝ่ายค้านในขณะที่ลูกสาวของผมนั่งหน้าเบ้ทำหน้าเหมือนไม่อยากจะฟังเข้าอภิปรายดุเดือดฟังดูคล้ายยิ่งสร้างสงครามน้ำลายหนักข้อขึ้นเขาตำหนิรัฐบาลชนิดไม่มีชิ้นดีชอบเหรอลูกลูกสาวผมเอ่ยปากถามครับเขาพูดเรื่องจริงนะแม่รัฐบาลยังใช้นโยบายแบบเก่าบริหารประเทศปัญหาเดิมๆก็เลยยังสุมอยู่สมควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปสู่ยุคใหม่ได้แล้วประเทศไทยต้องการคนแบบนี้เพื่อนำพาเราก้าวให้ทันโลกปัจจุบันแม้ว่าพรรคนี้ไม่ดีนะก้าวร้าวจนน่ารังเกียจแม่ล้าหลังแล้วก็ตกยุคมากหลานชายพูดแม่คิดดูนะอีกสักพักพรรคนี้จะได้เป็นรัฐบาลผมว่าการเลือกตั้งคราวหน้านี่แหละเขาต้องได้เป็นแน่นอนแม่อย่าลืมนะว่าคนรุ่นใหม่มีจำนวนมากพวกเขาเบื่อการเมืองแบบเก่ามานานแล้วรัฐบาลชุดนี้บริหารงานไม่เป็นสร้างปัญหาให้ประเทศไม่รู้จักจบคนเราคิดไม่เหมือนกันหรอกลูกลูกเขยผมเอ่ยปากขึ้นมาบ้างก็มีเหมือนกันนั่นแหละครับพ่อก็ชอบพรรคที่พ่อรักพรรคสุดรักของพ่อมีเรื่องเฉาโฉมากมายคอร์รัปชันไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วพ่อต้องเงยหน้าจากพรรคเก่ามาดูพรรคใหม่ๆบ้างหลานชายผมหยุดพูดนิดนึงแล้วก็หันมาถามผมว่าแล้วคุณตาล่ะครับชอบรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านหรือว่าชอบพรรคการเมืองไหนเป็นพิเศษคุณตานั่งนิ่งมาตลอดผมได้แต่ยิ้มบางๆแล้วก็ตอบในฐานะพรรคประธานว่าตาก็ยังตอบไม่ถูกหรอกแต่ละพรรคต่างก็มีข้อดีข้อด้อยแต่ผมรู้นะคะว่าคุณตาชอบใครรู้ได้ยังไงอะผมแปลกใจในคำพูดของเขารู้สิครับพฤติกรรมนั่งเงียบๆของคุณตาเหมือนกับพักๆหนึ่งที่ถามอะไรแล้วก็มักจะตอบแบบกลางๆไม่ยอมให้ตัวเองเสียหายไม่ค่อยมีความเห็นบางครั้งถ้ามีความเห็นออกมาก็มักจะตอบแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเรียกได้ว่านุ่มนิ่มจนน่ารำคาญเกือบทั้งพักท้ายเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันนี่ผมเดานะครับแต่ว่าน่าจะถูกพอไม่ทันจะได้ตอบหลานลูกสาวผมก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าลูกอย่าไปบ้าพรรคใหม่เลยมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลดีกว่าไม่เอาหรอกแม่ดูแล้วไม่เวิร์กไปไม่รอดหรอกครับถ้ายังต้วมเตี้ยมกันอยู่แบบนี้ยุคนี้มันยุคใหม่แล้วเต่าหน้าไหนเลยจะเดินทางเร็วเท่าเครื่องบินแล้วครับลูกเขยผมที่นั่งฟังมานานพูดแทรกขึ้นว่าพ่อไม่เห็นด้วยนะลูกคนรุ่นใหม่มีแต่ความคิดไม่มีประสบการณ์ยังไงก็สู้พรรคที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนไม่ได้หรอกการเมืองบนโต๊ะอาหารคล้ายแบ่งเป็นสามเศร้าเริ่มหนักข้อขึ้นคนแก่โลกอย่างผมจึงต้องลองเปลี่ยนเกมดูบ้างอย่าเพิ่งเถียงกันฟังพ่อบ้างนะฟังตาบ้างนะหลานทั้งสามเสียงไม่มีใครยอมใครชะงักลงพร้อมกันผมพูดขึ้นว่าเถียงกันไปทำไมใครจะคิดยังไงใครชอบยังไงก็เลือกไปอย่างนั้นทุกคนมีสิทธิ์เป็นของตัวเองไม่มีใครถูกใครผิดหรอกลูกเราจะรู้ว่าพรรคใดไม่ดีก็ต้องดูตอนเขาทำงานวันนี้พรรคที่แม่ชอบเป็นแกนนำรัฐบาลวันข้างหน้ารัฐบาลอาจจะเป็นพรรคที่พ่อชอบหรือว่าอาจจะเป็นพรรคที่ลูกชอบพูดก็พูดเถอะแม่ก็พูดถูกเหมือนกันนะที่ว่ารัฐบาลน่ะเพิ่งบริหารงานมาไม่ถึงปีเรารอดูไปอีกสักพักไม่ดีกว่าเหรอส่วนตาแม้เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เพิ่งมาอยู่ร่วมกันกับลูกๆและก็หลานแต่พ่อดูออกว่าทุกคนน่ะมีความแตกต่างกันในด้านความคิดดูจากการเลือกข้างของพรรคการเมืองที่ชอบก็พอรู้แต่ลูกรู้ไหมว่าลูกมีบางอย่างที่เหมือนกันทุกสายตาหันมาจับจ้องมองมาที่ผมอะไรเหรอพ่อลูกสาวผมถาม
ก็ต่างคนต่างมีความหวังเดียวกันหวังที่จะให้ประเทศชาติได้ดีแม้ต่างคนต่างคิดเข้าข้างตัวเองแต่นี่ยังไม่ใช่เรื่องผิดเราต้องฟังความเห็นคนอื่นด้วยอย่าดึงดันแบบหัวชนฝาแล้วพ่อว่าพวกเราทั้งสามคนน่ะจะหลอมรวมกันได้ไหมครับลูกเขยผมถามได้หรือไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตปัญหาก็คือถ้าทุกคนยังฝังใจอยู่กับความคิดเดิมๆย่อมไม่เกิดการปลองดองขึ้นแน่ดูเรื่องเล็กๆสิแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวอ่ะต่างคนก็ต่างคิดกันไปคนละแบบถ้ามีความคิดต่างในเรื่องที่ไม่ควรต่างรอยร้าวเนี่ยย่อมเกิดขึ้นในทันทีหลานชายผมถามว่าแล้วเรื่องผ้าเช็ดเท้าอ่ะคุณตาว่าจะแก้ปัญหายังไงอ่ะก็ง่ายนิดเดียวผมหัวเราะเบาๆแล้วก็พูดต่อว่าของใครของมันไม่ต้องคล้องแวะกันข้อสำคัญทุกคนต่างต้องยอมรับของกันและกันแม่วางแผ่แบบของแม่แม่มีห้องน้ำของตัวเองแล้วนี่ส่วนของลูกกับพ่อก็คนละผืนแต่มีข้อแม้ว่าแม่ต้องไม่มาวุ่นวายกับพ่อและลูกมันดูไม่ดีนะพ่อโดยเฉพาะผ้าที่ลูกเช็ดน่ะมันถูกขยี้จนเละลูกก็ต้องถอยออกมาสักก้าวสิผมบอกกับลูกสาวลดทิฐิของตัวเองลงบ้างทุกเรื่องก็คงจะดีขึ้นเธอพยักหน้าคล้ายไม่เต็มใจแล้วก็พูดว่าแล้วเรื่องความคิดทางการเมืองล่ะคะพ่อการเมืองก็เหมือนผ้าเช็ดเท้าอ๋อไม่ใช่สิพูดใหม่ดีกว่าการเมืองก็แค่ผ้าเช็ดเท้าลูกไม่เข้าใจรัฐบาลในวันนี้อาจถูกใจลูกไม่ถูกใจสามีลูกไม่ถูกใจลูกของลูกใช่ไหมใช่แล้วเกี่ยวอะไรกับผ้าเช็ดเท้าล่ะคะเกี่ยวสิการเลือกตั้งครั้งหน้าเหมือนกับการนำผ้าเช็ดเท้าไปซักผ้าที่ถูกซักมาใหม่ย่อมเป็นผ้าสะอาดทุกคนอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าสะอาดก็ได้ถ้าอย่างนั้นพ่อก็หมายความว่าการเมืองเป็นแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าเหรอคะใช่ใช่แค่ผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งหมดวาระใช้ก็ต้องนำไปซักแล้วก็นำมาใช้เช็ดกันใหม่สกปรกอีกก็ซักใหม่เหมือนที่เราเลือกตั้งใหม่นั่นแหละต่างกับผ้าเช็ดเท้าตรงไหนกันล่ะลูก

0: ผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิตยากรจบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณได้ในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: จำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
2: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
1: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
2: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
3: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
4: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook Retro OK
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อคลี่คลายเหตุกราดยิงโรงเรียนผลตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุเครียดเรื่องเรียนและเรื่องภายในครอบครัวอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
14: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
15: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
14: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
15: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
11: เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อคลี่คลายเหตุกราดยิงโรงเรียนในทุกมิติเบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุเครียดเรื่องเรียนและเรื่องภายในครอบครัวพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนว่าตำรวจอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานบุคคลใกล้ชิดและตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจของการก่อเหตุอย่างรอบด้านในเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุเดินทางมาเรียนตามปกติก่อนใช้อาวุธปืนก่อเหตุขณะที่การตรวจค้นบ้านพักพบผู้เสียชีวิต2รายคือปู่และย่าส่วนในโรงเรียนมีผู้เสียชีวิตรวม6รายส่งผลให้เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม8รายและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า30รายทางนี้ผลการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุมีความเครียดจากการเรียนและปัญหาภายในครอบครัวอีกทั้งมีประวัติเล่นเกมออนไลน์ที่มีการใช้อาวุธปืนและติดตามข่าวเหตุการณ์ยิงในต่างประเทศอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่สรุปว่าเป็นสาเหตุของการก่อเหตุและยังอยู่ระหว่างตรวจสอบทุกประเด็นรวมถึงประวัติการรักษาทางจิตเวชการได้มาของอาวุธปืนและเส้นทางการฝึกใช้อาวุธพร้อมกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นและบังคับใช้กฎหมายกับผู้พกพาอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรี
17: เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ใช้เวลาภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอย่างใกล้ชิดแล้วได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อบริจาคโลหิตสำหรับนำไปช่วยเหลือและเป็นกำลังสมทบทางการแพทย์ในการรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกันนี้นายชนันท์ได้เชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสะดวกเดินทางมาร่วมการบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อเตรียมสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการผ่าตัดและรักษาผู้บาดเจ็บที่ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความขอบคุณไปยังพี่น้องประชาชนตลอดจนกำลังพลทหารที่ร่วมบริจาคโลหิตอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่กำลังทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างสุดความสามารถชาวนันท์มาลีรายงาน
11: ด้านกระทรวงสาธารณสุขสรุปข้อมูลจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น23รายล่าสุดแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว10รายยังคงเหลือผู้บาดเจ็บที่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก13รายโดยกระจายส่งตัวตามโรงพยาบาลต่างๆส่วนกรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด20รายแบ่งเป็นผู้ที่เดินทางมากับรถยนต์เก๋งคันดังกล่าว2รายโดยแพทย์ให้แอดมิดเพื่อสังเกตอาการ1รายและให้กลับบ้านได้แล้ว1รายขณะที่ฝั่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับบาดเจ็บรวม18รายซึ่งส่วนใหญ่ปลอดภัยแล้วแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้16รายส่วนอีก2รายอยู่ระหว่างการแอดมิดเพื่อสังเกตอาการโดยแยกเป็นเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา1รายและโรงพยาบาลเอกชน1รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายแล้วก็ต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6 ถึง 8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ
ช่วงหน้าเราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองสีคำกันค่ะ

0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะ

ขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกโรงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่างหรือนิทานนีเทอร์นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันเนี้ยยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัย Southern California ในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethic Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่

ไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Counter Measure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ

0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์และก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ้คุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกนี้ก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การ ปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันเนี้ยก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธี Cry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผอยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่าแคมปิ้งเอาท์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราเนี่ยให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick Up Push Down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นน่ะในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
1: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
0: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
2: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
3: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
4: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
3: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
4: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการเหตุกราดยิงในโรงเรียนย้ำโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมเรียกร้องยกระดับความปลอดภัยดูแลสุขภาพจิตเด็กอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
12: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: องค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกรณีเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายโดยย้ำชัดว่าสถานศึกษาทุกแห่งต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข
13: องค์การยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการกรณีเหตุกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีโดยระบุว่าเหตุกราดยิงในโรงเรียนนับเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่งพร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลเยียวยาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยูนิเซฟยังเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันทบทวนยกระดับมาตรการความปลอดภัยการเสนอบริการด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงซ้ำรอยพร้อมขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนงดการส่งต่อภาพและคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงเพื่อคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและสภาพจิตใจของผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่ายนฤมลอุดมพรรายงาน
6: ด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์พุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดกาญจนบุรีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงกรณีรถยนต์พุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้เด็กเล็กได้รับบาดเจ็บและอาคารได้รับความเสียหายว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะนี้ทีมศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนและทีมพม.จังหวัดกาญจนบุรีได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความต้องการช่วยเหลือและดูแลสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546พร้อมให้การเยียวยาด้านจิตใจแก่เด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพม.จะติดตามสถานการณ์และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและครอบครัวได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและไม่ถูกทอดทิ้งคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC ประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่โจมตีพื้นที่พลเรือนในจังหวัดนัดรอนของซาอุดิอาระเบียจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายจาเซมอันบูไดวีเลขาธิการคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับหรือ GCC ออกแถลงการประณามต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีพื้นที่พลเรือนในจังหวัดนัดรอนทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11รายโดยนายอันบูไดวีเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการบ่งชี้ว่ากลุ่มกบฏฮูตีกระทำการก่อการร้ายอย่างโหดเหี้ยมซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายเลขาธิการ GCC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า GCC พร้อมสนับสนุนรัฐบาลซาอุดิอาระเบียในการดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนรวมทั้งความปลอดภัยของประชาชนในประเทศปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีวันศุกร์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยเจอกันเหมือนเดิมนะศุกร์สุดสัปดาห์นะครับวันนี้ก็7วันที่7สิงหาคม2569หวังว่าคงสบายดีกันนะฮะเป็นเรื่องปกติเนาะชีวิตคนเราก็ต้องสบายทั้งไม่สบายทุกสุขคละเคล้ากันไปนั้นมี2ด้านเสมอทีเดียวมีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องดูแลกันนะคุณผู้ฟังนะฮะอย่าปล่อยปละละเลยนะครับทำความเข้าใจกับโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นแล้วก็รักษานะก็เลือกวิธีการรักษาให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับช่วงนี้มีฝนตกทีน้อยเยอะหน่อยนะเดินทางระมัดระวังกันด้วยวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็อาจจะต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บที่มากับหน้าฝนด้วยนะครับอ่ะคืนนี้สำหรับวิทยากรที่มาพูดคุยกับเราจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้เป็นอาจารย์อานะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญนะครับซึ่งอาจารย์เองก็จะมีเรื่องราวด้านสุขภาพในหลายๆมิติมาพูดมาคุยเป็นความรู้ที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพได้เลยนะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับสดใสเหมือนเดิมนะอาจารย์นะ
3: ใช่ค่ะ
2: เชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญครับ
3: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อยนะคะว่าคนไข้ไตวายเรื้อรังเนี่ยต้องงดผลไม้จริงหรือเปล่า
2: โอ้น่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าผมเองก็มีปัญหาเรื่องไตอยู่พอดีเลยอาจารย์ครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไตวายเรื้อรังซึ่งก็มีหลายระยะนะครับแล้วก็เรื่องของการกินกับคนเป็นโรคไตเนี่ยมันค่อนข้างจะแสลงทีเดียวผลไม้ก็เหมือนกับเป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งคนเป็นโรคไตเนี่ยก็จะมักวิตกกังวลเนาะอาจารย์เนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: วันนี้น่าสนใจมากเชิญอาจารย์ว่าต่อนะครับเชิญครับ
3: ค่ะบางคนก็ไม่ต้องจำกัดก็ไปจำกัดตัวเองนะคะ ก็เดี๋ยวจะมารู้กันเน
2: า
3: ะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าไตวายเนี่ยมี2แบบและใหญ่ๆนะคะก็คือไตวายเฉียบพลันนะคะก็คืออยู่ๆค่าไตมันลดลงอย่างรวดเร็วนะคะเช่นจาก80เหลือ20ภายในเวลาไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าไตวายเฉียบพลันเนี่ยมันมักจะมีสาเหตุเช่นไปกินยาอะไรบางอย่างที่มันทำให้อยู่ๆไตวายเฉียบพลันอะไรเงี้ยนะคะที่เจอบ่อยๆก็ถ้าได้รับการรักษาทันท่วงทีนะคะค่าไตก็มักจะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะคะแต่ถ้าไตวายเรื้อรังเนี่ยเรื้อรังคำว่าเรื้อรังก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่หายเนาะก็คือมันเป็นภาวะที่มันค่อยๆกร่อนมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งไตคนเราเนี่ยจะเสื่อมไม่เสื่อมเนี่ยจริงๆมันก็ถ้าพูดตามหลักง่ายๆเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของเลือดแล้วก็การไหลเวียนเลือดค่ะนะคะเพราะว่าหน้าที่หลักของมันเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่ามีกระจุกเส้นเลือดฝอยเยอะเป็นหลายๆล้านหน่วยไตอ่ะนะคะในไตแต่ละข้างเนี่ยก็จะมีหน่วยไตเล็กๆเนี่ยเป็นหลายล้านหน่วยนะคะซึ่งหน่วยไตพวกนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกระจุกเส้นเลือดฝอยจำนวนมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหลอดเลือดที่ดีการไหลเวียนเลือดที่ดีเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าการกรองของเสียจากเลือดเนี่ยการทำงานของไต มันก็จะดีขึ้นตามกันมานะคะแต่ถ้าหลอดเลือดเราไม่แข็งแรงนะคะหลอดเลือดเรามีน้ำตาลอยู่ในหลอดเลือดเยอะม
2: ี
3: ไขมันพอกอยู่ในหลอดเลือดเยอะม
2: ี
3: ความดันโลหิตแรงดันอยู่ในหลอดเลือดเยอะพวกนี้มันก็จะทำให้ไตมันเสื่อมได้ไวนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดมันเสื่อมเนาะทั้งแรงดันที่กระแทกในหลอดเลือดหรือว่าเบาหวานไขมันอะไรต่างๆก็คือเป็นปัจจัยต้นๆเลยนะคะของคนที่เป็นไตวายเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากพวกโรคเรื้อรังพวกนี้แหละนะคะทีนี้การที่จะดูว่าไตวายไม่วายเนี่ยคุณหมอก็จะดูหลักๆเนาะก็ดูจากการเจาะเลือดนะคะเจาะเลือดดูค่าการทำงานของไตก็คือดูดเลือดคนไข้มาแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องแลบแล้วก็ดูอัตราการทำงานของไตซึ่งมันจะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า GFR เนี่ยก็คือมันย่อมาจาก glomerular filtration rate rate ก็คือแปลว่าอัตรานะคะfiltration ก็แปลว่าการกรองกลมูลูลาสก็คือเป็นเขาเรียกว่าไอ้ตรงกระจุกเส้นเลือดฝอยอ่ะตรงนั้นมันเรียกว่ากลมูลูลาสนะคะก็เป็นการทำงานการกรองของเสียของไตนี่แหละนะคะซึ่งมันจะแบ่งเป็น5ระยะนะคะแต่ว่าระยะ1อ่ะคือปกตินะคะเออคือปกติแต่เขาก็คือจับไว้เป็นตั้งต้นที่หมายเลข1นะคะหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็คือระยะแรกก็คือปกติเนี่ยก็คือมีค่า GFR เนี่ยเกิน90ขึ้นไปนะคะเกิน90ขึ้นไปนะคะส่วนระยะสองก็คือเริ่มมีความเสื่อมเล็กน้อยนะคะก
2: ็
3: คือจะไตมันจะถอยลงมาเป็นช่วง60ถึง89ค
2: ่
3: า GFR เนี่ยก็คือจะ60ถึง89นะคะส่วนระยะที่เรามักจะเจอคนสูงอายุถามในรายการเราบ่อยๆเนาะก็คือระยะ3
2: ระยะ3ใช่
3: ค่ะระยะ3ก็คือต่ำกว่า60ค
2: ่
3: า GFR หรือค่าการกรองของไตเนี่ยต่ำกว่า60นะคะก็จะอยู่ที่30ถึง59นะคะถ้าอยู่ตัวเลขช่วงเนี้ยจะ40จะ50อะไรเงี้ย30ถึง59ก็นับว่าเป็นระยะ3นะคะแต่ว่าในทางการแพทย์ลึกๆเนี่ยเขาจะแบ่ง3
2: ซอยอ่ะพี่
3: ซอยออกเป็น 3A กับ 3B เพ
2: ื่
3: อเหมือนกับว่าเฝ้าระวังเฝ้าระวังเพราะว่า 3A เนี่ยก็คือจะตัดที่45ถึง59ส่วน 3B ก็จะตัดที่30ถึง44นะคะ30ถึง44คือมัน 3B คือมันใกล้จะเข้าสู่ระยะท้ายแล้วคือเอาไว้ให้หมอเฝ้าระวัง
2: จะเข้า4แล้วแล้วต้องเข้าต้องเฝ้าระวังกันเข้มเลย
3: ใช่ค่ะ
2: เข้มหน่อยเข้ม
3: แล้วก็ระยะ4ก็คือ15ถึง29GFR 15ถึง29ก็คือต่ำลงมากว่า30นะคะแล้วถ้าระยะสุดท้ายก็คือต่ำกว่า15นะคะต่ำกว่า15ก็ตีไปซะว่าไตเรากองของเสียทำงานได้ 100% น่ะตีไปเต็มร้อยเนี่ยถ้าระยะ5ก็คือมันทำงานได้น้อยกว่า 15% นะคะซึ่งระยะ5เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้าสู่ค่าไตระยะ5แล้วต้องฟอกไตคือมีบางคนเหมือนกันที่ยังชะลอออกไปได้อีกหลายปีกว่าจะฟอกนะคะอันนี้เช่นบางคนแบบ10 12เนี่ยยังไม่ฟอกก็เจอเหมือนกันนะนะคะทีนี้ตัวเลขพวกเนี้ยบอกตามตรงบางทีหนูก็จำไม่ได้นะแล้วก็เสิร์ช Google เลยว่าระยะไต5ระยะGFR แล้วก็เวลากดดูตรงรูปภาพมันจะอ่านง่ายมันจะเห็นเป็นภาพนะคะแล้วก็ที่คนกังวลบ่อยๆเกี่ยวกับว่าอายุเยอะแล้วค่าไตเสื่อมเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติด้วยนะคะคือต้องบอกว่าหลังอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยหน่วยไตจะเริ่มค่อยๆเสื่อมลงตามวัยนะคะค
2: ่
3: า GFR เนี่ยจะลดลงเฉลี่ยประมาณสัก1หน่วยต่อ1ปีที่อายุมากขึ้นอันนี้คือตามสถิตินะคือมันแต่ละคนก็อาจจะไม่ได้อะไรแบบตามนี้นะคะคือหมายความว่าคนอายุเยอะๆแล้วค่าไตยังดีอยู่ก็มีก็เจอได้เหมือนกันแต่อันนี้คือเป็นสถิติคร่าวๆเท่าที่เขาเก็บข้อมูลเนี่ยคือถ้าเกิน40ปีเนี่ยค่าไตมักจะลดลงเฉลี่ยปีละประมาณ1หน่วย GFR นะคะหน่วยมันไม่ต้องไปจำหรอกมันเป็นหน่วยมิลลิลิตรต่อนาทีต่อ พื้นที่ผิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือไตมันก็กองของเสียตลอดเวลาทุกนาทีนะคะซึ่งถ้าลดลงเกิน5หน่วยต่อปีอ่ะถือว่าเร็วคือปกติมันควรจะลดเฉลี่ยแค่1ปีเนาะอันนี้รับได้1หน่วยต่อ1ปีแต่ถ้าปีนึงมันลดลงโห5เกิน5หน่วยเนี่ยก็ถือว่าหัวภาพไปละนะคะก็คือต้องระวังที่จะเป็นแบบโรคไตวายระยะถดถอยมาในอนาคตแล้วก็สิ่งที่สามารถทำนายไตวายเรื้อรังได้ก่อนสักประมาณ 5-10 ปีเนี่ยในบางคนจะโชว์ไอตัวโปรตีนรั่วในฉี
2: ่
3: นะคะโปรตีนรั่วในฉี่ก็คือเอาปัสสาวะมาตรวจแล้วก็ตรวจค่าหนึ่งที่เรียกว่าอัลบูมินอัลบูมินมันคือโปรตีนอย่างนึงนะคะซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยตาเปล่านะคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าต้องฉี่เป็นฟองหรืออะไรแบบนี้เสมอไปนะคะบางทีก็ไม่ได้เห็นอะไรความผิดปกติของปัสสาวะหรอกก็คือต้องเอาเข้าแลบตรวจนะคะถ้าค่าอัลบูมินหรือโปรตีนมันรั่วออกมาในฉี่เยอะเนี่ยก็จะทำนายได้ว่าไตมันทำงานหนักแล้วอีก 5-10 ปีข้างหน้าอาจจะเข้าสู่ภาวะไตวายได้อาจจะนะคะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันเป็นของใหญ่นะคะในคนที่ไตทำงานปกติเนี่ยมันต้องไม่รั่วออกมาในฉี่นะคะมันต้องน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันรั่วออกมาแสดงว่าตาข่ายกรองไตอ่ะมันอาจจะเริ่มแย่ลงนะคะก็อาจตาข่ายกรองของเสียของไตอ่ะค่ะทีนี้มาสู่คำถามว่าคนไข้ไตวายเรื้อรังต้องงดผลไม้จริงหรือไม
2: ่
3: ที่มาที่ไปก็คือผลไม้เนี่ยมันเป็นแหล่งของแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโพแทสเซียมนะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าเอาคำตอบแบบสรุปเลยก็คือไม่จำเป็นต้องงดนะคะแต่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดก็คือตามแนวทางล่าสุดเนี่ยนะคะในทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสมาคมโรคไตหลายๆที่เนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังเนี่ยไม่ควรจะจำกัดอาหารที่มีโพแทสเซีย
2: ม
3: แต่ควรจะพิจารณาเป็นรายบุคคลนะคะก็คือขึ้นกับคนน่ะว่าเราเนี่ยโพแทสเซียมในเลือดสูงหรือเปล่านะคะถ้าระดับโพแทสเซียมเนี่ยมันปกติเราก็ยังรับประทานผลไม้ได้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็คอยติดตามผลเลือดเอาเป็นระยะท
2: ุ
3: ก 3-4-6 เดือนอะไรก็ว่ากันไปเท่าที่หมอเขาจะเช็คให้เรา
2: อันนี้ต้องขอหมอตรวจใช่ไหมตั้งหากใช่ไหม
3: ต้องขอ
2: ก็ขอบอกว่าอยากจะตรวจโพแทสเซียมในเลือดใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ว่ามันมาก
3: เลยเขาจะเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์เขาจะดูแร่ธาตุหลายตัว
2: ต้องปรึกษาหมอ
3: ใช่
2: แล้วหมอจะตรวจให
3: ้ก็ต้องติ๊กว่าต้องเลือดที่สูบออกไปเนี่ยต้องติ๊ก
2: ใช่ว่าจะตรวจอะไร
3: แ
2: ล้
3: วแลบตรวจอันนี
2: ้ใช่อันนี้ต้องคุยกับหมอนะครับถ้าเราไม่รู้อย่างผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันพอรู้แค่ค่า GFR
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมเรารู้แค่นี้BUN ใช่ไหม
3: BUN กับซีรัมครีเอตินีนจะเป็นของเสียค่ะ
2: อันนั้นก็ต้องบอกหมอเหมือนกันถ้าจะตรวจ
3: ใช่ค่ะแต่มันจะแปรผันกับ GFR แหละก็คือถ้า GFR เราต่ำก็คือไตกรองของเสียไม่ดี
2: ก็จะมีโอกาส
3: ค่าเครียตินิน
2: จะสูง
3: BUN ก็จะสูงขึ้น
2: อ๋อโอเคแต่ว่าไอตัวโพแทสเซียมนี่อาจจะไม่เกี่ยวกัน
3: ก็เป็นอีกอันนึงก็เป็นอีกอันนึงค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ค่ะครับโอเคครับ
3: ซึ่งถามว่าทำไมถึงต้องดูเป็นหลายคนเพราะว่าถ้าคนไม่สูงแล้วไปงดอะนะมาคือผลไม้มันก็เป็นแหล่งของวิตามินนะคะใยอาหารนะคะ สารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเนาะ มันดูแลหลอดเลือดได้นะคะ วิตามินพวกนี้ที่มันอยู่ในผลไม้นะคะ แล้วก็แต่ถ้าคนๆนั้นโพแทสเซียมสูงนะคะไปตรวจแล้วหรือว่าล่าสุดเจอโพแทสเซียมสูงก็ต้องลดอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะเช่นเคยกินกล้วยทุกวันไปตรวจเจอโพแทสเซียมสูงอ้าวกินทุกวันอ่ะมันมากไปนะก็ต้องลดความถี่ลงไอ้ที่เคยกินมาเนี่ยเคยกินอะไรมาบ้างก็ต้องลดลงนั่นน
2: ่
3: ะ
2: มาคุมก็ต้องมาคุมต
3: ั
2: วโพแทสเซียม
3: ซึ่งบางคนก็อาจจะสูงชั่วคราวนะคะไม่ได้สูงถาวรอันนี้มันก็ คือทุกอย่างในร่างกายเรามันก็ผันแปรไปตามอาหารที่เรากินด้วยนะคะทีนี้เนี่ยนอกจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายนะนะคะเพราะว่าการที่เรากินโพแทสเซียมในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันทำให้ความดันโลหิตเราคุมได้ดีขึ้นอันนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าถ้าเรากินโพแทสเซียมในปริมาณที่เหมาะสมเราจะคุมความดันโลหิตได้ดีขึ้นโดยเฉพาะความดันโลหิตในคนที่ชอบกินเค็มนะคะคนที่กินเค็มกินเกลือกินซอสกินโซเดียมเยอะๆเนี่ยพวกนี้ความดันมักจะสูงคือถ้าเดิมเป็นคนมีโรคประจำตัวความดันอยู่แล้วเนี่ยแล้วยังกินเค็มเนี่ยนะคะความดันมักจะคุมไม่ได้แต่ถ้าเรากินโพแทสเซียมเนี่ยเข้าไปก็คือกินผลไม้เข้าไปเนี่ยนะคะมันจะเขาเรียกว่ามันจะไปแย่งการดูดซึมกับมันเหมือนใช้รถคันเดียวกับโซเดียมอะนะคะก็คือมันจะทำให้ลดการดูดซึมโซเดียมกับที่ท่อไตส่วนต้นและส่วนปลายคือเอาเป็นว่าถ้าเรากินโพแทสเซียมเนี่ยมันจะทำให้โซเดียมหรือเกลือถูกขับออกมามากขึ้นนะคะเพราะนั้นมันก็ทำให้ความดันโลหิตเนี่ยคุมได้ดีขึ้นแล้วก็ตัวโพแทสเซียมเองเนี่ยจริงๆมันทำให้หลอดเลือดเราคลายตัวได้ด้วยคืออีกกลไกนึงในการทำให้ความดันมันคุมได้เนี่ยคือโพแทสเซียมมันทำให้หลอดเลือดคลายตัวพอหลอดเลือดมันผ่อนคลายเนาะความดันโลหิตมันก็ลดลงเพราะว่าแรงต้านในหลอดเลือดมันลดลงนะคะก็มีรายงานว่ามันช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะคะเพราะนั้นเนี่ยในแล้วในคนที่ไตปกติเนี่ยจริงๆจะบอกว่าการรับประทานผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยมันเป็นรูปแบบอาหารที่ดีมากตัวนึงต่อหัวใจ
2: ที่ดีต่อหัวใจด้วย
3: ที่เขาเรียกว่า DASH DIET DASH DIET ก็คือปรับเป็นอาหารที่เขาแนะนำในคนที่ความดันโลหิตสูงก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยคือคนไข้ต้องกินผักผลไม้นะคะแต่ว่าคำแนะนำนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไปใช้กับคนไข้ไตวายทุกคนเนาะก็คือถ้าคนไข้ที่มีภาวะโพแทสเซียมสูงอยู่นะคะโดยเฉพาะคนไข้ไตวายระยะ4ระยะ5นะที่มักจะเริ่มเจอปัญหาโพแทสเซียมสูงเนี่ยนะคะก็จะต้องคุมนะผลไม้นะคะทีนี้ถามว่าทำไมโพแทสเซียมสูงถึงอันตรายนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยอย่างที่บอกมันคือพลังงานนะทุกอย่างบนโลกใบนี้คือพลังงานรวมถึงการทำงานของเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยมันมีสักไฟฟ้าค่ะและตัวโพแทสเซียมเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดสักไฟฟ้านะคะโดยเฉพาะที่หัวใจที่กล้ามเนื้อที่เส้นประสาทเพราะนั้นถ้าสูงมากเนี่ยเซลล์ไฟฟ้ามันก็อาจจะช็อตไงนะคะที่เรากลัวคือหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่น่ากังวลถ้าโพแทสเซียมมันสูงเกินในเลือดทีนี้เท่าไหร่ถือว่าสูงก็คือเกิน5หน่วยนะคะมันจะเป็นตัวเลขนะ 3.5 ถึง 5มิลลิโมลต่อลิตรของเลือดเนี่ยก็จะถือว่าปกติถ้าเริ่มเกิน5เนี่ยก็ถือว่าสูงละนะคะแต่ถ้าเกิน 6.5 นี่อันตรายมากเลยเพราะว่าเขาพบว่าถ้าเกิน6เกิน 6.5 เนี่ยเขาเรียกว่าสักไฟฟ้าหัวใจมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงละก็จะเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจเต้นผิดปกติแต่ทีนี้ต้องบอกว่าในชีวิตจริงเนี่ยมีหลายๆครั้งที่เราเจอคนไข้โพแทสเซียมสูงแต่ว่าไม่มีอาการอะไรเลยนะคะ mm-hmm. อย่างตัวเองเคยเจอคนไข้แบบโอ๊ยแตะ6อะไรเงี้ยก็ไม่ก็เฉยๆนะนะคะ คือก็เลยไปหาข้อมูลเขาบอกว่าจริงๆแล้วอาการของโพแทสเซียมสูงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนสูงแล้วจะหัวใจเต้นผิดปกตินะคะคือมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยปัจจัยที่สำคัญนอกเหนือจากตัวเลขระดับโพแทสเซียมแล้วเนี่ยคือความเร็วของโพแทสเซียมที่สูง นะคะหรือว่าอายุโรคประจำตัวของคนไข้ถ้าเป็นโรคหัวใจอยู่เดิมเนี่ยก็ต้องระวังนะคะรวมถึงความสามารถในการปรับตัวของร่างกายเช่นบางคนโพแทสเซียม 5.8 5.8 นี่คือเกิน5แล้วเนาะสูงแต่คนๆเนี้ยค่อยๆเพิ่มค่อยๆค่อยๆเพิ่มจนร่างกายมันแบบคุ้นชินปรับตัวได้แต่ถ้าอีกคนนึงจู่ๆโพแทสเซียมขึ้นจาก4เป็น 5.8 ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเงี้ยค่ะคือหมายความว่าใช้เวลาความเร็วในการขึ้นเร็ว
2: ชูดเร็วอย่าง
3: น
2: ี้แสดงว่าน
3: ี่ร่างกายปรับตัวไม่ทันอั ันนี้อาจจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้
2: โปแทสเซียมที่เป็นมาตรฐานที่เกณฑ์มาตรฐานคือเท่าไหร่5เหรอ
3: ไม่ควรเกิน5
2: อันนี้หน่วยวัด
3: 3.5 ถึง5แล้วก็ไม่ควรต่ำด้วยนะต่ำก็ทำให้ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรง
2: อ๋อต้องอยู่ระหว่าง 3.5 กับ5
3: ถึง5ใช่ค่ะ
2: ถ
3: ึ
2: ง5เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับโปแทสเซียมในเลือด
3: ใช่ค่ะ
2: อ๋อครับครับ
3: ทีนี้ถ้าหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าโปแทสเซียมสูงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะอาจจะเป็นหัวใจหยุดเต้นก็ได
2: ้
3: นะคะหรือว่าบางคนยังไม่ถึงขั้นหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ว่าอาจจะเริ่มเหมือนมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหนักแขนหนักขาเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะอย่างที่บอกมันควบคุมสักไฟฟ้าที่กล้ามเนื้อด้วยนะคะแล้วก็สาเหตุของโปแทสเซียมสูงเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่เรื่องของอาหารนะคะคือเขาพบว่าสถิติของร่างกายคนเราเนี่ยจะได้รับโปแทสเซียมจากอาหารกันทุกคนทุกวันอยู่แล้วนะคะโดยประมาณเนี่ยก็สัก 2,000 ถึง 4,000 มิลลิกรัมต่อวันอันนี้หน่วยมิลลิกรัมนะคะแต่ว่าเวลาไอ้ตรวจเลือดมันจะเป็นอีกหน่วยนึงเพราะว่ามันเทียบต่อ1ลิตรของเลือดนะคะทีนี้โดยปกติเนี่ยไตเนี่ยจะทำหน้าที่ขับโปแทสเซียมออกนะหลักๆเลยขับออกที่ไตสัก 90-95% แล้วก็อีก 5-10% เนี่ยจะขับออกทางอุจจาระก็คือทางลำไส้ใหญ่นะคะทีนี้ร่างกายเราจริงๆมันมีเขาเรียกว่าถึงเราเป็นคนกินผลไม้เยอะหรืออะไรเยอะเนี่ยแต่ถ้าตายเราปกติอะค่ะคือร่างกายเราก็ยังจัดการได
2: ้
3: เช่นมันเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนบางอย่างเงี้ยนะคะที่มันมีผลต่อการขับโปแทสเซียมนะคะหรือว่าเพิ่มการขับทางลำไส้อะไรต่างๆเพื่อชดเชยรักษาระดับโปแทสเซียมให้เป็นปกตินะมันจะทำงานของมันได้ถ้าตายยังดีนะคะแต่ในคนที่ตายไม่ค่อยดีนะคะขับโปแทสเซียมได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วแต่ว่าแล้วไปกินอาหารที่มีโปแทสเซียมสูงอีกเช่นดื่มน้ำผลไม้ปริมาณมากนะเพราะน้ำผลไม้นี่มันเหมือนแบบคั้นออกมากล่องนึงมันก็ประกอบไปด้วยสมมติน้ำส้มเนาะมันก็อาจจะประกอบด้วยส้มหลายผลซึ่งเราทำให้เรากินทีเดียวได้ในปริมาณที่มากกว่าการที่เรากินส้มทั้งผลน่ะนึกออกไหมคะหรือว่ากินอาหารที่มันมีเขาเรียกว่ามีเสริมโปแทสเซียมเช่นบางคนเนี่ยหมอให้โปแทสเซียมคลอไรด์กินนะคะแล้วอาจจะนัดนานหรืออะไรแล้วมันเกินอะไรเงี้ยก็เจอได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าการรับประทานอาหารเล็กๆน้อยๆในคนไข้ไตวายเรื้อรังที่เป็นผลไม้ผล2ผล1ถึง2ส่วนอะไรเงี้ยนะคะก็มักจะไม่ใช่สาเหตุของโปแทสเซียมในเลือดสูงนะคะแต่มันจะเกิดมากขึ้นในคนไข้ที่ไตวายระยะ4ระยะ5ที่ต้องแล้วแต่คนนะคะแล้วก็ดูอีกทีนึงว่าที่เราที่ส่วนใหญ่มันก็พูดยากนะว่ากินเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารก็แล้วแต่คนคือหมายความว่าถ้าที่กินมาเนี่ยเราลองพิจารณาดูว่าที่เราใช้ชีวิตกินผลไม้กินอะไรมาเนี่ยแล้วไปตรวจแล้วมันสูงก็ลดลงจากเดิมหน่อยอย่างนั้นน่ะนะคะแล้วก็ยาบางอย่างก็ต้องบอกว่ายาความดันบางตัวมีผลทำให้โปแทสเซียมในเลือดสูงได้นะคะซึ่งอันนี้หมอจะช่วยติดตามให้นะคะเช่นยาลดความดันพวกอินาลาพิวโรซาทานสไปโรโนแลคโตนอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ายาแก้ปวดกลุ่มเอนเซมนะคะแล้วก็การสลายของกล้ามเนื้อนะคะคือการแตกออกของเซลล์อะค่ะมันจะทำให้โปแทสเซียมเนี่ยถูกปลดปล่อยออกมาในเลือดได้มากขึ้นเช่นบางคนมีผลข้างเคียงจากการกินยาลดไขมันกล้ามเนื้อสลายเงี้ยอันนี้เจอน้อยนะคะหรือว่าคนที่เป็นมะเร็งเราไปให้เคมีบำบัดพวกเนี้ยเซลล์มะเร็งมันจะตายเร็วอ่ะคือมันจะพอมันโดนยาเคมีมันตายมันแตกมันก็จะปล่อยโพแทสเซียมออกมาในเลือดได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้โพแทสเซียมสูงได้นอกเหนือจากเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็ทีนี้อีกคำถามหนึ่งที่เจอบ่อยนะคะก็คือการคืออาจจะไม่ได้เจอบ่อยอาจจะเป็นเชิงบอกเล่าว่าบางคนอ่ะค่าไตอ่ะมันแย่ลงชั่วคราวเพราะว่าเราไปอดน้ำก่อนเจาะเลือดนานๆนะคะคือต้องบอกว่าแต่มันจะลดลงชั่วคราวนะคือสมมติว่าหมอให้เรางดน้ำตั้งแต่หลัง2ทุ่มเนาะแล้วเราไปตรวจเลือดตอน 8โมง9โมงอ่ะโหมันก็10กว่าชั่วโมง
2: 10กว่าชั่วโมงใช
3: ่ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เขาออกมาประกาศแล้วว่าไม่ต้องงดน้ำเปล่านะคะที่เขาให้งดน้ำ
2: แค่อาหารแต่ไม่ต้องงดน้ำอ๋ออาหารกับน้ำหวาน
3: น้ำที่มันมีแคลอรี่อ่ะ
2: ก็โอเคโอเคก็คือน้ำเปล่าไม่งดแล้วกันสรุปคือน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่งดเออฮะ
3: ใช่ใช่ค่ะคือถ้าเราไปอดน้ำนานๆเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยบางทีมันทำให้ไตมันแย่ลงชั่วคราวได
2: ้
3: นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไตเนี่ยได้รับเลือดประมาณสัก 25% เนี่ยจากหัวใจที่สูบออกมานะคะวันนั้นถ้าอดน้ำเนี่ยปริมาตรเลือดมันก็จะลดลงเนาะเพราะองค์ประกอบหลักของเลือดคือน้ำนะคะเพราะนั้นเลือดมันก็จะไปเลี้ยงไตได้ลดลงเพราะเลือดไปเลี้ยงไตได้

0: กินกินทางปากก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะคือกินเกลือแร่กินน้ำชดเชยก็ไม่ยอมกินอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ทำให้เลือดมันไปเลี้ยงไตน้อยซะจนไอ้เซลล์ท่อไตมันขาดออกซิเจนนะคะมันก็จะทำให้เนื้อไตเริ่มเสียหายมันก็จะทำให้ไตมันวายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการดื่มน้ำก็ในคนไข้ไตวายเรื้อรังเนี่ยก็ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลเช่นเดียวกัน
1: ใช่
0: ค่ะคือไม่ใช่ว่าระยะ3แล้วต้องลดน้ำอะไรเงี้ยก็คือให้ถามแพทย์เจ้าของไข้นะคะว่าของเราเนี่ยต้องงดน้ำแล้วหรือยังนะส่วนใหญ่ที่เจอว่าต้องงดน้ำเนี่ยมันจะเป็นคนไข้ที่เขาเรียกว่าต้องได้ยาขับปัสสาวะแล้วต้องเคยมีหัวใจล้มเหลวน้ำท่วมปอดอะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่เสมอไปนะ
1: คือขอให้ถามแพทย์
0: ขึ้นกับระยะเวลาของร่างกายช่วงนั้นด้วยนะคะเพราะว่าปัญหาหนึ่งคือต้องบอกว่าคนไข้ไตบางคนน่ะที่เริ่มบวมเริ่มฉี่ได้น้อยลงเนี่ยหมอจะให้ยาขับปัสสาวะเนาะแต่ยาขับปัสสาวะเนี่ยอย่างที่บอกถ้ามันเอาน้ำออกเยอะไปเนี่ยนะคะไตมันแห้งนะคะมันก็ทำให้ค่าไตมันแย่ลงได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยหมอเขาจะต้องปรับยาให้มันแบบพอดิบพอดีอะนะแล้วเรื่องปริมาณการกินน้ำเนี่ยเราก็ต้องถามหมออีกทีว่าเรากินได้วันหนึ่งกี่ได้กี่ลิตรในคนที่ไตเริ่มแย่ระยะ4ระยะ5นะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าระยะ3เนี่ยหนูยังเจอน้อยนะที่ต้องงดน้ำ
1: ใช่น่าจะน้อยครับน่าจะน้อย
0: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันประมาณนี้ค่ะ
1: ประมาณนี้ดีจังเลยนะคนที่เป็นปัญหาเรื่องไตคงได้ข้อมูลที่ดีๆไปนะแล้วเอาไปทบทวนตัวเองดูนะครับแล้วอาจจะไปปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมให้อาจารย์อาพักเลยนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครมีคำถามจะถามเพิ่มเติมในประเด็นที่อาจารย์อาพูดคุยไปนะครับเรื่องของโรคไตเกี่ยวกับเรื่องของโพแทสเซียมในผลไม้หรือผักต่างๆรวมทั้งประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับสุขภาพสมุนไพรผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศยูกยาต่างๆถามอาจารย์อาได้เลยนะอาจารย์อาใจดีนะครับใจดีไม่เหมือนผมอาจจะดุหน่อย แต่บางทีดุก็อยากจะให้มันทุกอย่างมันจบลงด้วยดีบางทีมันมีเงื่อนไขเรื่องเวลาด้วยเวลามันก็ชั้นมาเราก็ต้องการให้มันทุกอย่างมันได้ความแล้วก็เวลาก็จบลงพอดีด้วยอาจจะมีเข้มงวดบ้างก็ขออภัยนะครับหลังเบรกหลังฟังสปอร์ตโทรเข้ามาได้เลยนะครับ02-290-0473นะย้ำเบอร์นะครับ02-290-0473จบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้ครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่

0: มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
2: โอเคครับอ่ะฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อนะฝากไว้ด้วยนะเราคนไทยด้วยกันก็ต้องอุดหนุนนะผลิตภัณฑ์ของคนไทยซึ่งรัฐบาลเองก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้วยนะครับแล้วเราตั้งใจทำของดีมีคุณภาพและปลอดภัยให้คนไทยได้ใช้นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: เชิญครับถามได้เลยครับ
3: จะถามว่าคนไข้ต่อมลูกหมากโตแล้วก็มีปัสสาวะเป็นเลือดบ่อยมากเลยไม่ทราบสมุนไพรไทยมีอะไรช่วยบ้างปกติต้องน้องอาโตเขาก็ไม่ค่อยมีฉี่เป็นเลือดกันนะ
2: ใช่
4: เป็นนิ่วด้วยหรือเปล่าคะได้ลองตรวจนิ่วเพิ่มเติมไหม
3: อ๋อไม่อะค่ะหมอเข้าใจว่าอักเสบต้อมลูกหมากหรือว่าเป็นเลือดบ่อยต้อมลูกหมากแตกอะไรเงี้ยเวลาเลือดออกทีก็จะยาเลโบพอกมากินอะไรเงี้ยคือมันไหลคันจนจะม
2: ี
3: สม
2: ุ
3: นไพรไทย
2: ยาใดๆยาซื้อกินเองหรือว่าหมอสั่งให้กินครับ
3: หมอสั่งค่ะ
2: หมอสั่งให้กิน
3: ดีค่ะตอนฉีดเลือดก็ให้เลโวฟอก7วันอะไรอย่างเงี้ย
4: ค่ะ
2: โอเคครับเชิญอาจารย์ครับ
4: ความดันโลหิตล่าสุดอยู่ประมาณเท่าไหร่พอทราบตัวเลขไหมคะ
3: ความดันเขาปกติค่ะแต่มีไขมันสูงหน่อยแล้วก็เบาหวานไม่มี
4: ค่ะลองกินใบบัวบกแคปซูลดูนะคะกินได้1เม็ด3เวลานะคะ
3: ค่ะใบบัวบกแคปซูลค
4: ่
3: ะ
4: ใช่แต่ว่ามันช่วยดูแลเส้นเลือดค่ะแล้วก็จริงมันมีข้อมูลว่าพวกการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอักเสบเรื้อรังอะค่ะมันจะช่วยลดความถี่ได้แต่ว่าเป็นข้อมูลในผู้หญิงนะแต่ว่าอันนี้ลองใช้ได้คือมันเก่งเรื่องเส้นเลือดที่มันคือถ้าเลือดออกในต่อมลูกหมากโตน่าจะเป็นเส้นเลือดฝอยที่มันแตกง่ายนะคะ
3: ตัวเดียวนะคะกินนี้คือกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆ
4: ทีนี้ลองกินดูสัก3เดือนนะคะสามเดือนแล้วเว้นเดือนหนึ่งก็ได้เนาะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะถ้าเรากินที่เดือนแรกเนี่ยหรือ2เดือนแรกเนี่ยความถี่ในการเกิดอาการเนี้ยมันลดลงบรรเทาลงไหมเนาะเพราะว่าจริงฤทธิ์ในการดูแลเส้นเลือดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ปรับอะนะคะแล้วก็ที่จะต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมคือบกเนี่ยจริงมันมีฤทธิ์ลดความดันกับขับปัสสาวะอ่อนๆนะคะแต่ไม่ได้ทำหนูคิดว่ามันไม่ได้ทำให้อาการต่อมลูกหมากของคนไข้แย่ลงหรอกมันน่าจะทำให้ลดอาการปัสสาวะข้างได้ด้วยนะคะถ้าแต่ถ้ากินไปแล้วความดันโลหิตมันต่ำเกินนะคะก็ลดบัวบกลงเช่นลดเหลือเช้าเที่ยงอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกัน
3: สรุปว่ากินไป3เดือนแล้วก็อยู่เดือนนั้นใน3เดือนนี้ถ้าไม่มีเลือดออกก็ยังไงคะเป็นมา3เดือนหยุดทีสามเดือนหยุดทีหรือไงคะ
4: คือ
3: ถ้ามันดีแล้วเนี่ยมันจะกินไปได้เรื่อยๆไหม
4: คือจริงๆมันกินได้เรื่อยๆแต่หนูกังวลเรื่องความดันว่ามันจะต่ำเพราะว่าคนไข้ที่เป็นยาต่อมลูกหมากอ่ะบางตัวมันมีผลลดความดันโลหิตอยู่แล้ว
3: ใช
4: ่
3: ค่ะ
4: ถ้าจะกินต่อก็ต้อง
2: ตรวจเรื่องความดันด้วยนะว่ามีผลกระทบไหม ถ้าไม่มีผลกระทบอะไรก็กินได้ยาวเลยครับถ้ากินแล้วได้ผลนะ
3: ครับ
2: ครับ โอเคครับครับผมครับผมนั่นอ่ะต่อมลูกหมากก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ชายมักจะเป็นกันพอสูงอายุจะเป็นนะครับสายนี้เชิญเลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
5: สวัสดีค่ะคุณพลง
2: เชิญครับ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์อา
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: จะถามอาจารย์อาว่าค่าไตปกติมันเท่าไหร
4: ่ถ้าปกติเลยเนาะแต่ยังไม่เสื่อมเนี่ยก็ต้องเกิน90ขึ้นไปค่านั้นเรียกว่าค่า GFR
5: แล้วถ้าเสื่อมลงมันจะเหลือเท่าไหร่คะ
4: ก็ต่ำลงมากว่า90แต่มันจะซอยเป็นระยะ2 3 4 5ของคุณยายเท่าไหร่จ๊ะ GFR
5: หมอไม่ได้บอก
2: หมอบอกระยะมั้ย
5: ฮะ
2: หมอบอกว่าเป็นระยะไหน
5: เขาไม่ได้บอกว่าเป็นระยะไหนก่อนนี้คือเมื่อปี60นะขามันบวมไงบวมแล้วไม่ยอมยุบแล้วก็ไปหาหมอแล้วหมอเขาก็ให้ยาก็ให้ยาความดันมา2เม็ดกับยาบำรุงเลือด
4: ค่ะ
5: แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเสร็จแล้วมันก็ไม่ลดบวมมันก็ไม่ลดพอดีฉันมีลูกตับบีอยู่ไงหมอตับบีเขาบอกว่าปล่อยให้บวมอย่างนี้ไม่ได้เขาก็บอกหมอไตว่าทำไมไม่ให้ยาลดภูมิแล้วพอให้ยาลดภูมิกินแล้วหูทีชั่วโมงถึงทีชั่วโมงทีแล้วทีหลังยุบแล้วก็รักษาเรื่อยมาก็ไม่มีอาการอะไรนะบวมก็ไม่บวมเดี๋ยวนี้
2: อืมดีแล้วครับ
5: แล้วหมอเขาก็ให้ยาปกติก็เขาว่าเขาก็ไม่อยากจะให้แล้วก็ยาความดันมันจะถ้าวัดอยู่ที่บ้านน่ะประมาณ130
2: ตัวล่างเท่าไหร่ตัวล่าง130ตัวบน
4: ก็ปกติอยู่คืออย่างนี้บางคนเนี่ยบวมเนี่ยมันเกิดได้จากหลายอย่างเนาะไม่ใช่แต่เรื่อง
2: ไต
4: เท่านั้นนะเกิดจากยาลดความดันบางตัวก็ได้นะเช่นแอมโลดิปีนเนี่ยทำให้บวมได้ยาชื่อแอมโลดิปีนในบางคนนะหรือเกิดจากข้อเข่าเสื่อมก็ได้นะคะหรือเกิดจากคนที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวแล้วเหมือนเส้นเลือดมันขอดมันอะไรอย่างเงี้ยมันไหลกลับคืนไม่ได้มันก็บวมได้เหมือนกันในผู้สูงอายุทีนี้ก็ถ้าเราอยากรู้ค่าไตนะคะมันมี5ระยะน่ะแต่หนูคิดว่าเราจำไปเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์คือเราอ่ะไปถามหมอดีกว่าว่าค่าไตเราอ่ะเท่าไหร่หรือขอหมอเจาะดูนะพอเรารู้แล้วเราค่อยมาถามว่าเราค่อยมาดูอีกทีนึงว่ามันอยู่ระยะไหนแต่ถ้าอยากรู้จริงๆอ่ะให้ลูกหลานเสิร์ชใน Google เนาะค่าไต5ระยะ
2: โอเคไม่เป็นไรครับมี5ระยะแล้วกันเนาะแล้วคุณน้าเองยังไม่รู้ว่าอยู่เป็นหรือเปล่าถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นหรือเปล่าก็ต้องไปตรวจก่อนนะครับเคลียร์ไหมเอารู้สายหลุดไปแล้วเนี่ยหรือพูดเสร็จวางสายเลยฮะ คุณน้าไม่ฟังเลยคุณน้าอ่ะโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวโทรมาใหม่แล้วกันคุณน้าน่าจะสายหลุดไปแล้วโอเคครับต่อโอเคครับสวัสดีครับฮัลโหล
6: สว
2: ั
6: สด
2: ี
6: คร
2: ับเชิญถามได้เลยครับ
6: สวัสดีค่ะคุณอาหมอ
4: ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะถามได้เลยค่ะ
6: คุณเลขาธิการค่ะอยากจะทราบว่ากินยาแบบเยอะไปมันจะเป็นอะไรไหมคะกินยาทางสายแล้วก็กินยาไอ้ยาหมอมุ้ยค่ะ
2: กินยาแก้โรคพากินสันอยู่หมอให้มาใช่ไหม
4: ค
6: ่
4: ะ
2: แล้วหมามุ้ยนี่ใครให้มา
6: อาจารย์อาหรออาจารย์รุ่งค
2: ่
6: ะ
2: ผมไม่ได้ให้หรอกผมไม่ได้ให้หรอกอาจารย์อาก็ไม่ได้ให้ฟรีได้ไงคุณไปเอามาจากไหน
6: แนะนำค่ะแนะนำค่ะ
2: ไปเอามาจากไหนฮะ
6: มุ้ยหมามุ้ยค่ะแนะนำค่ะ
2: หมามุ้ยไปเอามาจากไหน
6: หมามุ้ยที่ถามอาจารย์อาค่ะ
2: ไม่ใช่ไปเอามาจากไหนไปหาเก็บเองหรือซื้อจากร้านโพเงิน
6: ซ
2: ื้
6: อที
2: ่
6: ร้าน
2: โ
6: พ
2: เ
6: ง
2: ิน
6: ค่ะ
2: เออซื้อที่ร้านโพเงินกินสองตัวนี้อยู่ใช่ไหม
6: ก
2: ิน
6: อภ
2: ั
6: ยพีด้วยค่ะกินอภัยพีด้วยค่ะ
2: กินอภัยพีด้วยโอเคแล้วกินอะไรอีกว่ามาให้หมด
6: ก็ดีค่ะดีขึ้นค่ะ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ที่กินน่ะกินอะไรอีก
6: อยากกินแบบพาราอะไร
2: ช้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยาที่กินประจำยาที่กินประจำยาที่กินไม่ประจำไม่ต้องบอกก็ได้มีไหมมียาแก้โรคอื่นๆอีกไหมตอนนี้มียาแก้พาร์กินสันมีหมามุ้ยแล้วก็มีอภัยบี
6: ค่ะ
2: แล้วมีอะไรอีกจ๊ะ
6: แล้ว
2: จะอ
6: ยากกินอะไรวะ
2: สมุนไพรหรืออะไรเป็นยาสามัญหรือว่าเป็นยาสมุนไพร
6: สม
2: ุ
6: นไพรค่ะ
2: สมุนไพรอย่างหนึ่งของไพผู้เบสเปล่า
6: ค่ะ
2: ของไพผู้เบสอีกตัวหนึ่งเหรอ
6: ไม่กินได้ไหมคะอย
2: ่
6: างสาม
2: เอาสามตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะอาจารย์คะเขากินสามตัวนี้อยู่นี่เป็นเดี๋ยวฟังนิดนึง
6: ขมิ้นชันค่ะ
2: อ๋อขมิ้นชันใช่ไหม
6: แล้วก็ตีฝรั่งค่ะ
2: โอ้เยอะเหมือนกันนะตีฝรั่งก็กินอีก
6: ไม่ค่ะยังไม่กินค่ะจะกินได้ไหมคะ
2: เดี๋ยวเอาที่กินก่อนอาทิตย์ยังไม่ได้กินค่อยว่ากันจะตอนนี้กิน4ตัวอยู่ใช่ไหม
6: ค่ะ
2: คำถามตัวที่5อย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวเอา4ตัวนี้ก่อนกิน4ตัวนี้อยู่ใช่ไหม
6: ค
2: ่
6: ะ
2: กินมานานหรือยัง
6: เพิ่งกินเดือนนึงค่ะ
2: กินมาเดือนนึงแล้วแต่ว่าสงสัยว่ากินด้วยกันเนี่ยมันจะมีผลเสียผลกระทบอะไรหรือเปล่าใช่ไหม
6: มา
2: อย
6: ่างถามแค่นี้ค
2: ่
6: ะ
2: โอเคฟังอาจารย์นะ
4: ค่ะก็ยาแผนปัจจุบันที่เป็นยารักษาพาร์กินสันของแพทย์แผนปัจจุบันนะคะก็กินต่อได้เนาะเพราะว่ามันเป็นยาประจำตัวนะคะเพื่อรักษาคุมอาการคุมโรคเราเนาะโดยปกติยาพาร์กินสันแผนปัจจุบันเนี่ยไม่มีผลกับตับกับไตค่ะแต่ผลข้างเคียงที่เจอรายงานบ่อยมันจะมีเรื่องความดันต่ำหรือว่าฝันแปลกๆหรืออะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่คนนะก็ต้องคอยสังเกตตัวเองเอานะคะถ้ามีผลข้างเคียงอะไรก็ปรึกษาแพทย์เพื่อปรับยาอีกทีนึงเนาะส่วนสมุนไพรอย่างเช่นหมามุ้ยนะคะตำรับหมามุ้ยของอภัยภูเบศเนี่ยก็เราเคยเก็บข้อมูลอยู่นะคะก็กินได้นานค่ะยกเว้นถ้าเรารู้สึกว่าเรากินแล้วร้อนในเพราะว่ายามันจะมีส่วนผสมของตัวที่มันกระจายเลือดลมอะนะคะอาจจะติดร้อนนิดนึงมีพริกไทยมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้อันตรายอะไรกับตับและไตนะคะยกเว้นว่าเรากินแล้วร้อนในหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาดูว่าจะปรับยาลงหรืออะไรยังไงแต่ถ้าที่เรากินอยู่ไม่เป็นปัญหานะคะ
2: กินคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เลยนะ
4: ใช่ค่ะ
2: โอเคส่วนอีกตัวหนึ่งล่ะ
4: อภัยบีนะคะอภัยบีเนี่ยก็ระวังว่ากินแค่1เม็ดก็พอ1วันละ1เม็ดตอนเย็นเนาะเพราะว่าหนูกังวลว่าพริกไทยมันจะไปซ้ำซ้อนกับในตำรับหมามุ้ยนะคะ
2: ตอนนี้
4: เพราะว่ามันจะเยอะไป
2: ตอนนี้กินอภัยบียังไงอยู่จ๊ะ
6: ก
2: ิน
6: ครั้งละ2มื้อกับเช้าเย็นค
2: ่
6: ะ
2: มันปรับลดแต่ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่ได้ร้อนคงร้อนคออะไรใช่ไหม
6: ไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่มี
2: ปัญหาร้อนคอกินมาเดือนนึงแล้วนะ
6: ค่ะ
2: อาจารย์จะให้กินต่อหรือว่าลดดี
4: แล้วหมามุ้ยกินกี่เม็ดคะ
6: 2 มื้อ 2 มื้อเช้าเย็นค่ะ
4: แล้วกินเท่าที่กินหมามุ้ยมารู้สึกดีขึ้นไหมคะ
6: ดีขึ้นค่ะดีขึ้น
4: จะกินเหมือนเดิมก็ได้แต่ต้องสังเกตตัวเองค่ะถ้าม
2: ัน
4: เริ่มร้อนในเจ็บลิ้นเจ็บปากเจ็บคอลิ้นแตกก็ลด
2: อภัยดีลงมาได้นะ
4: ค่ะ
2: โอเคส่วน
6: อีกที่ขึ้นมาอีกค่ะกินได้อีกไหมคะ
2: อีกตัวหนึ่งอะไรนะอาจารย์ตัวที่4มีไหม
4: ตีผลากับขมิ้นกินได้ค่ะ
2: ขมิ้นก้าขมิ้นชันกินได้ตีผลาก็ตีผลาจะกินเพื่ออะไรจ๊ะ
6: กินเพื่อแบบว่าให้มันสมดุลค
2: ่
6: ะ
2: อ๋อปรับร่างกายให้สมดุลขมิ้นชันก็กินเพื่อ
6: เพิ่มอื่นค่ะท้องผูกค่ะ
2: มีปัญหาท้องผูกหรือท้องอืด
6: ท้องผูกค่ะ
2: ท้องผูกนะมะท้องผูกแล้วแก้ปัญหายังไงจ๊ะเราจะกินตรีผลา เสริมใช่ไหม
6: สมิ่งชันค่ะจริงๆสมิ่งชันค่ะ
2: สมิ่งชันไม่ได้แก้ท้องผูกนะ
6: เหรอ
2: ใช่ใช่ไหมจารย
4: ์คือมันมีบางคนเหมือนกันที่กินขมิ้นชันแล้วระบบขับถ่ายดีขึ้นเอาเป็นว่ากินขมิ้นชันแค่2เม็ดต่อวันนะคะแล้วก็อภัยบี1เม็ดต่อวันพอคือพี่ไทยกินร้อนมากๆเนี่ยภาวะร้อนมันก็ทำให้ท้องผูกได
2: ้น่าจะปรับก็อาจจะปรับอภัยบีลงมาเหลือเม็ดเดียวแล้วกัน
4: ใช่แต่ว่ามันอาจจะเกิดจากตัวโรคด้วยเพราะว่าระบบประสาทม
2: ัน
4: จะมีปัญหาเรื่องการสั่งการขับถ่ายด้วยค่ะแล้วก็ตีพลาก็เป็น2เม็ดก่อนนอนถ้ายังไม่ถ่ายเพิ่ม2เม็ดเช้าได้อีกค่ะ
2: ตามทันไหม
6: ต
2: ี
6: แค่ครึ่งทีนะคะไม่กินใช่ไหมคะ
2: ตีพลาให้กินเป็นเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดเพื่อไปดูแลเรื่องของระบบขับถ่าย
4: ค่ะ
2: แล้วติดตามอาการดูสักเดือนหนึ่งดูซิมีปัญหาอะไรไหมถ่ายดีขึ้นไหมหรือสัปดาห์หน้าถ้าว่ามันยังถ่ายไม่ดีขึ้นก็โทรมาปรึกษาใหม่แล้วปัจจุบันเนี้ยถ่ายยังไงอยู่จ๊ะ
6: อะไรนะคะ
2: ปัจจุบันเนี้ยถ่ายยังไงยังถ่ายทุกวันอยู่ไหมหรือว่าต้อง 2-3 วันถ่ายที
6: สองวันถ่ายทีค่ะ
2: สองวันถ่ายทีแล้วสามวัน
6: ครับ
2: โอเค3วันถ่ายทีนึงใช่ไหม
6: ค
2: ่
6: ะ
2: แล้วลักษณะของถ่ายออกมาเป็นยังไงคะ
6: มันก็แข็งค่ะอ
2: ยู่ในเกณฑ์แข็งเป็นเม็ดไหม
6: ไม่เป็นเม็ดแข็ง
2: ไม่เป็นเม็ดแต่แข็งหน่อยใช่ไหม
6: ค่ะ
2: 3วันถ่ายทีเม็ดแข็งหน่อยตรงนี้อาจารย์จะเสริมตรงไหนบ้างไหมครับ
4: ค่ะถ้าไม่ถ่ายจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าตีพลาไม่ใช่ยาระบายโดยตรงที่กระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวเนาะคือผู้ป่วยพาร์กินสันส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องเส้นประสาทสั่งการ
2: อ
4: ่ะมันไม่ค่อยทำงานนะคะเพราะนั้นอาจจะต้องอาศัยยาระบายกลุ่มพวกมะขามแขกหรือฝักคูณนะคะแต่ว่าตัวตีพลาเนี่ยมันเน้นปรับสมดุลเพราะเขาพบรายงานว่าคนไข้โรคทางสมองอัลไซเมอร์พาร์กินสันหรืออะไรพวกเนี้ยมักจะมีเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่ค่อยสมดุลด้วยนะคะก็คือเอาเป็นว่าเอาอย่าง
2: น
4: ี้
2: น
4: ะตีพลา2เม็ดเช้า2เม็ดก่อนนอนนะคะขมิ้นชัน1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นนะคะแล้วก็ตัว
2: อภ
4: ัยบี1เม็ดเย็นนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนไม่ถ่ายจริงๆคนไข้เพิ่มตัวมะขามแขก2เม็ดก่อนนอนในวันที่ไม่ถ่ายไม่ได้จริง
2: ตามทันไหม
6: ไม่ทันค
2: ่
6: ะ
2: ไม่ทันตัวไหนไม่ทันตัวไหนจ้า
6: ขมิ้นชัน
2: เม็ดเดียวขมิ้นชันเม็ดเดียวนะ
4: เช้าเย็น
2: มะขามเม็ดขมิ้นชันเช้าเม็ดเย็นเม็ดตีพลาเช้า2เย็น2
4: ค่ะงั้นก็ได
2: ้พอมั้ยอาจารย์หรือ3
4: เอาสองก่อน
2: แล้วปัจจุบันนี้กินน้ำกินผักเยอะไหม
6: กินน้ำกินผักเยอะค่ะ
2: น้ำเยอะผักล่ะ
6: ผักเยอะๆค่ะ
2: ผักต้มนะพยายามกินน้ำกินผักต้มเยอะๆน้ำจะได้ช่วยระบบขับถ่ายนะ
6: ค่ะ
2: ลองปรับดูสักสัปดาห์หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หนึ่งแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเร็วผิดปกติอะไรก็โทรมาปรึกษาใหม่นะ
6: ขอบคุณมากค่ะ
2: หมดแล้วนะโอเคครับถ้ามีอะไรก็โทรมาใหม่จ้ะจ้ะสวัสดีจ้ะ
6: ขอบคุณอะไรแล้วนะคะ
4: ค่ะค่ะ
2: ค่ะโอเคครับโอเคจ้ะจ
6: ้
2: ะจ
6: ้
2: ะจ
6: ้
2: ะจ้ะจ้ะจ้ะได้สายสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยจะทันไหมมีใครสั้นๆไหมนาทีเดียว
4: ได้ๆ
2: เอาถามด่วนเลยครับถามด่วนเลยครับนาทีเดียวครับถามด่วนเลยครับ
7: สวัสดีค่ะอาจารย์นะจะถามว่าน้ำมันกระดูกไก่ดำแถวโรงเรียนใหญ่มีขายไหม
2: โอ้อาจารย์ไม่รู้
4: ไม่มีค่ะมีแต่ที่โพง
2: เงินถ้าน้ำมันกระดูกไก่ดำต้องซื้อที่โพงเงินอย่างเดียวครับ
7: เหรอ
2: แต่ถ้าเป็นสเปรย
7: ์โทรไปเขาบอกว่าโทรไปว่าจะให้ส่งทางไปรษณีย์อะไรเราจะโอนเงินเข้าไปไงเขาบอกให้ต้องไปโรงพยาบาล
2: อ๋อ
4: ไม่มันออนไลน์ได้แต่ว่ามันจะยุ่งยากนิดนึง
2: เหรอโทรไปร้านโพงเงินหรือโทรไปที่ไหนคุณน้าสายหลุดไปอีกแล้วโอเคครับลองโทรไปปรึกษาร้านโพงเงินใหม่แล้วกันเนาะโอเคอาจารย์น้าหมดเวลาครับ ขอบคุณอาจารย์นามากครับหลับฝันดีครับอาจารย์ครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอเคครับสัญญาณข่าวมาแล้วครับอ่ะไปฟังข่าวนะครับโชคดีมีความสุขครับ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
11: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
10: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
11: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
10: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
12: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
13: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
12: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
13: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
12: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
14: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
15: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
14: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
15: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจนะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz AM 891และ819 kHz ส่วนวันจันทร์อังคารพุธนั้นพบกันที่ AM 819 kHz นะครับทั้งนี้ยังมีสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยครูเอื้อสุนทรสนานกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อุตสาหสวัสดิ์แล้วก็ก่อนหน้านี้ขอให้เหมือนเดิมนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเข้านอนหรือหลายคนอาจจะบอกว่าเข้านอนไปแล้วแต่รอฟังเพลงพอถึงเวลาของเพลงประทับใจก็ตื่นขึ้นมาก็จะไม่ว่าอะไรกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เพลิดเพลินกับการฟังเพลงเพราะๆไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการแล้วก็วงสุนทรภรณ์เหมือนที่ทุกคนเคยติดตามรับฟังกันครับช่วงนี้ต่อด้วย2เพลงจากวินัยจุลบุษปะนะครับกลิ่นเนื้อนางและธาตุชีวิตครับ

ูดถึงครูวินัยจุลบุษปะเนี่ยมีเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเยอะหลายเพลงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งเปิดอัลบั้มที่มีชื่อว่าพรหมลิขิตเนี่ยมีเพลงเริ่มต้นด้วยพรหมลิขิตบางคนชอบจนถึงขนาดว่าอยากฟังวินัยทั้งรายการนะครับเดี๋ยวนี้บอกว่ามี MP3 แล้ว MP3 เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้กันแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเขาก็เปิดจากตัว Spotify หรืออาจจะเป็นไฟล์เสียงใน YouTube ในอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันก็ยังคงใช้เทคโนโลยีอันเก่าอยู่นะครับแต่ว่าบอกว่าเอ๊ะฟังบางทีฟังเพลงจากระบบเหล่านี้ฟังได้ทั้งวันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับการฟังเพลงจากทางวิทยุมันมีเสน่ห์ดีนะครับก็ครูวินัยเนี่ยถึงแม้ท่านจะมีเพลงเยอะๆเป็นพันๆเพลงนะฮะไม่ว่าจะร้องเดี่ยวร้องคู่แต่ผมเองอาจจะตามไม่ทันในหลายๆเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ขอกันเข้ามานะครับคุณลุงประเสริฐนะครับและคุณป้านุจรีนะครับอยู่ที่บางแคบอกว่าฟังรายการเพลงประทับใจเป็นประจำเลยวันนี้แนะนำเพลงของคุณวรนุชอารีมานะครับฝนเอ่ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งบอกว่าให้ฟังเพลงอะไรก็ได้นะครับคือเลือกอะไรก็ได้ให้ฟังผมเดี๋ยวเลือกให้นะครับไปฟังฝนเอ่ยจากวรนุชอารีและอีกเพลงเดี๋ยวเลือกให้ฟังครับ

ที่จบไปรำพันสวัสดิ์นะครับจากวรนุชอารีแล้วก็ก่อนหน้านี้ฝนเอ่ยเป็นหนึ่งเพลงที่คุณลุงคุณป้าจากบางแคแนะนำกันเข้าสู่รายการดีใจมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ได้รับโทรศัพท์บ้างไปรษณียบัตรบ้างเข้ามาบางทีมีแต่เพลงแล้วบอกว่าไอ้ผู้จัดหายไปไหนจริงๆผมไม่ได้หายไปไหนนะครับนั่งเลือกเพลงที่ผ่านมานี่มีอาการไม่ค่อยที่จะดีในร่างกายพอดีก็เลยอาจจะบางทีพูดไม่ไหวเนาะก็เลยนั่งมาเปิดเพลงอยู่แต่ว่าก็เปิดเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือผมมีปัญหาเรื่องของระบบย่อยนะฮะแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องหลอดอาหารมันก็เลยทำให้หายใจไม่ค่อยสะดวกนักนะครับแต่ก็ดูแลตัวเองจนดีขึ้นมากตอนนี้นะครับดีขึ้นจนเกือบ 100% แล้วล่ะนะฮะวันนี้ก็เลยได้มานั่งเปิดเพลงจัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันบางทีฟังเพลงเยอะๆแต่เขาบอกว่าพูดบ้างก็ได้นะพูดไม่ต้องเยอะก็ดีจะได้รู้ว่าผู้จัดรายการยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมกิจกรรมร่วมสนุกที่หลายคนส่งเป็นโปสการ์ดเป็นไปรษณียบัตรเข้ามาถามว่าทำไมถึงไม่ได้ให้เล่นเกมทางโทรศัพท์ก็ตราบใดที่มีไปรษณียบัตรขายตราบใดที่มีโปสการ์ดขายผมก็ยังคงเล่นอยู่นะครับคุณผู้ฟังส่งมานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาบอกชื่อศิลปินด้วยเพราะว่าบางเพลงหลายศิลปินเป็นคนร้องผมเลือกมาฝากแล้วเดี๋ยวไม่ถูกใจกันนะนะครับก็บอกชื่อของศิลปินมาแล้วกันว่าอยากฟังเพลงเนี้ยที่เป็นใครร้องนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสัปดาห์เดือนนี้ไม่มีคำถามอะไรนะครับหลังจากเดือนที่แล้วผมถามไปแล้วว่าวันที่31พฤษภาคมมีเป็นวันสำคัญอะไรนะครับก็เฉลยก็คือวันวิสาขบูชาและวันงดสูบบุหรี่โลกจะตอบมาวันเดียวหรือ2วันก็ได้มีคนตอบคำถามมาเดี๋ยวผมจะส่งของที่ระลึกกลับไปให้นะครับเพียงแต่ว่าให้เขียนชื่อเพลงและศิลปินมานะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันแล้วกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตนะฮะดินแดงนะฮะแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ไปฟังเพลงคู่บ้างนะครับชวลีช่วงวิทย์ร้องคู่กับเลิศประสมทรัพย์ครับ

อนหน้าที่จะฟังเพลงผมบอกท่านผู้ฟังไปว่าเลิศประสมทรัพย์แล้วก็ชาวลีช่วงวิทย์นะครับไม่ใช่นะครับศรีสุดารัชตะวันขออภัยเดี๋ยวบอกชื่อศิลปินผิดเดี๋ยวผู้ใหญ่ดุนะผู้ใหญ่ท่านดูเอาขออภัยนะครับนอกจากเพลงคู่แล้ว2เพลงเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังแขกครวนด้วยนะครับแขกครวนเนี่ย เมื่อสัก 4-5 วันก่อนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไปเดินแถวอตก.กับทีมงานของสปท.นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เจ ร้านผลไม้ร้านหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับขายผลไม้อยู่นะครับบอกว่าอยากฟังแขกครวนก็เปิดให้ฟังวันนี้แล้วนะครับจริงๆวันนั้นเนี่ยพอกลับมาผมก็เปิดแขกครวนเลยแต่ว่าเป็นแขกครวนเป็นเวอร์ชันของคุณป๊อปเจษดานะครับวันนี้มาฟังต้นฉบับของครูเลิศผสมสัตว์เนี่ยนะฮะก็ได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยมีคนถามถึงคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตเพลงของเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีศิลปินเก่าๆมา เมื่อไหร่อย่างไรที่ไหนบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีจะบอกให้

สมมุติว่าเขารักเสียงของคุณชมชายรุนฉานะครับหรือว่าที่ผมเรียกว่าคุณแม่นิดนะครับหลายคนก็เรียกอย่างนี้ท่านก็เคยเป็นอดีตนักดนตรีนักร้องแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารการดนตรีด้วยนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังคงมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เวลาเราเชิญมาร้องเพลงมาตลอดไม่เคยปฏิเสธเลยก่อนหน้านี้เลือกเพลงของครูรวงทองทองลั่นทมให้ฟัง2เพลงหวังว่าคงถูกใจครับวันนี้เวลาหมดเวลาจริงๆนะฮะเราจะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับช่วงเวลาสบายๆกับเพลงประทับใจหลังข่าว5ทุ่มนะครับข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มก็ประมาณสัก6หรือ7นาทีนี่แหละหลังจากนั้นเราก็กลับมาแล้วก็เราจะอยู่กันไปถึงเที่ยงคืนนะครับเป็นรายการสุดท้ายเลยจะอยู่เลยเที่ยงคืนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวสถานีจะปิดเอามาย้ำอีกทีนึงสำหรับการเขียนเป็นโปสการ์ดไปรษณีย์บัตรมาอยากฟังเพลงอะไรล่ะเป็นศิลปินอะไรร้องบอกมาของที่ระลึกก็จะส่งกลับไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงจากตลับทองสุนทรภรณ์นะนำไม่ใช่ตลับทองสิดาวรุ่งนะถ้าเป็นตลับทองนี่น่าจะเป็นเพลงที่ผมมีนะเป็นเพลงเทศกาลเยอะปีใหม่สงกรานต์ลอยกระทงโหเยอะไปหมดเลยอันนี้เอาดาวรุ่งสุนทรภรณ์นะครับดาวรุ่งสมัยนั้นนี่น่าจะปีสัก2500ต้นๆนะคุณผู้ฟังอันนี้ที่ดูประวัติมานะครับตอนนี้คงไม่ได้รุ่งคงไม่ได้ดาวรุ่งแล้วนะฮะก็ท่านบางท่านก็ยังเจิดจรัสอยู่บนวงการเพลงแม้อายุจะมากแล้วบางท่านก็จากเราไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงทิ้งความเป็นสุนทรภรณ์ไว้เยอะเลยทีเดียวครับฝากไว้นะครับเดี๋ยวคงจะต้องเลือกเพลงนี้มาฝากนะครับเพลงที่ผมชอบแล้วกันฟ้าแดงนะครับครัวโศกวันนั้นเจอท่านอยู่นะครับท่านมางานที่สวทของเรานะวันวิทยุกระจายเสียงในครัวโศกไม่เคยพลาดเลยนะครับเวลาเชิญมาท่านก็จะมาตลอดอีกเพลงหนึ่งเอาความฝันอันสูงสุดของท่านยันยงเสรานนท์แล้วกันนะครับมาทิ้งท้าย2เพลงแล้วเจอกันใหม่นะครับกับเพลงประทับใจสวัสดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันที่1สิงหาคม2569ค่ะก็เรียกว่าเป็นวันเสาร์ที่1สิงหาคมเป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่กันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรม3ค่ำเดือน8ครั้งที่2ค่ะเมื่อพบกันในวันเสาร์นั้นทุกๆวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและโดยการที่เดนก็มีบุญที่จะมาร่วมจัดรายการหรือมาร่วมสนทนากับพระอาจารย์ในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างมากเลยถึงแม้ว่าจะเกษียณไป10กว่าปีแล้วแต่ว่ารายการธรรมรับอรุณเตือนใจสิ่งทุกนี้ก็ยังมีโอกาสมาจัดรายการร่วมกับพระอาจารย์ในทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เช่นนี้ถือเป็นบุญอย่างมากเลยนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะเป็นการไม่ได้อ่านพระสูตรแบบในวันพฤหัสบดีนะคะแต่อันนี้จะเป็นว่าจะเป็นการอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจลึกซึ้งแล้วก็ง่ายขึ้นในระดับพุทธศาสนิกชนหรือชาวบ้านเราจะเข้าใจในพระสูตรต่างๆในพระไตรปิฎกกันนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าเจ้าค่ะเจ้า
1: ป้อนเจ้าป้อน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันโดยมานัดกันสมหัวรวมตัวใส่ใจสอดส่องพิจารณาทำความเข้าใจในเนื้อหาพระไตรปิฎกพระสูตรที่ครูบาอาจารย์ท่านได้รวบรวมมาไว้ในพระไตรปิฎกจัดเรียงมาเป็นคัมภีร์เป็นหมวดหมู่เราก็ศึกษาไล่ไปตามความรู้ความเข้าใจของท่านเป็นแบบอย่างมาเรารู้เราเข้าใจตรงไหนบ้างมากบ้างน้อยบ้างเราก็มาทำความแบบแบ่งปันกันโดยท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะแบ่งปันเรื่องราวที่แบบรู้เข้าใจหรือว่าสงสัยใครอยากจะถามติดต่อโดยส่งมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org เมื่อท่านผู้ฟังส่งกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวแบ่งปันคำถามใดๆนั้นก็จะมีคุณเตือนใจสินทุบนิกมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังพูดคุยกันในรายการโดยในทุกวันเสาร์อย่างนี้ก็จะมาโฟกัสเฉพาะเจาะจงในเรื่องของพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์ก็จะนำเอาพระสูตรเหล่านั้นมาอ่านก่อนเนาะตัวเองจะไปอ่านมาก่อนอ่านมาทีละตัวเลยล่ะทีละหน้าทีละข้อไล่ไปอ่านมาทำความเข้าใจตรงไหนเชื่อมโยงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่านทั้งฉบับภาษาไทยภาษาอังกฤษได้แล้วก็มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังตัวอย่างที่คุณใจว่านะว่าก็จะไม่ได้มาอ่านให้ฟังนะในฝั่งนี้จะเป็นช่วงของคลังพระสูตรทุกเหมือนเรื่องแต่นี่จะมาอธิบายซึ่งหลายๆท่านก็ชอบแนวแบบนี้คือไปด้วยกันนะเพราะว่าการอธิบายมันก็จะได้มุมมองแบบหนึ่งมีความเข้าใจเป็นอีกอย่างหนึ่งในขณะที่ถ้าฟังเองเราก็ได้อรรถรสอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นรูปแบบการศึกษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงมีทั้งที่เราฟังหมายถึงว่าเราแบบฟังเป๊ะๆเลยไม่ต้องอธิบายเราก็มาทำความเข้าใจเองหรือที่เราฟังอธิบายแล้วเราก็ไปดูใช่ไหมเบื้องต้นเขาเขียนมาไงทั้งสองทาง
0: เจ้าค่ะ
1: แนวทางก็มีเป็นแบบนี้วันนี้เราก็มาต่อกันคุณใจ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ในพระสูตรที่อยู่ในอังคุตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ10ประการเรียกว่าทัสสนิบาตหมวดที่มีธรรมะ10ข้อทัสสนิบาตว่า10เนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็ยังอยู่ในข้อที่12พระสูตรชื่อว่าปัญจังคสูตรปัญจังคสูตร โดยแบ่งเป็นสองส่วนพระส่วนนี้พระพุทธเจ้าตรัสถึงการละองค์ห้าและการประกอบด้วยองค์ห้าสองอย่างรวมก็ได้สิบอย่างจึงจะเรียกว่าบัณฑิตอยู่จบพรหมจรรย์ที่ต้องละก็คือที่ไม่ดีนั่นเองที่ประกอบที่ต้องมีก็คือที่ดีนั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้เราจะเห็นแนวได้เอาลองพูดถึงหัวข้อกันของมันก่อนและที่ต้องละที่ต้องไม่ดีนั้นก็คือนิวรณ์ห้านั่นเองท่านเรียกว่ากามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจวิจิกิจฉาแปลเป็นภาษาไทยก็คือความกำหนัดยินดีในกามนั่นคือกามฉันทะความคิดร้ายปองร้ายนี่คือพยาบาทความหดหู่เสื่องซึมนั่นคือทีนมิทะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนั่นคืออุทจักกุกุจจและความลังเลเคลือบแคลงนั่นคือวิจิกิจฉาทั้ง5อย่างนี้เรียกว่าเป็นนิวรณ์แต่ตรงนี้มันเป็นลักษณะแบบนี้ที่พระพุทธเจ้าจะแบบอธิบาย5ข้อแต่ไม่เรียกชื่อว่านิวรณ์ในที่นี้คือไม่เรียกชื่อสิ่งนี้ว่านิวรณ์แต่เรียกมันว่าเป็นสิ่งที่ควรละในขณะที่หมวด5แล้วเราเคยผ่านกันมาแล้วนะบอกว่าสิ่งที่ควรละแล้วไม่ดีเลยนั่นคือนิวรณ์มีอะไรบ้างแตกออกมาเป็น5อย่างอันนี้คือมีหัวข้อเรียกชื่อชัดเจนว่านิวรณ์อนุเนาะแต่อันนี้ไส้ในเหมือนกันแต่ไม่ได้เรียกชื่อเพราะฉะนั้นมันจะมีอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยในพระไตรปิฎกทำไมบางทีถ้าเราเสิร์ชจากคำว่านิมนต์เฉยเราจะไม่เจอข้อนี้ไง
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันจึงต้องอาศัยการที่เราอ่านเยอะๆศึกษามากๆเพราะหูสูดเนี่ยมันจึงจะเห็นเรื่องราวตรงนี้ตรงนั้นอย่างเงี้ยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ความลึกซึ้งตรงนี้มันก็มีซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลังจากที่พระอาจารย์ศึกษามาเป็น10ปีคุณใจ
0: จึ
1: งค่อยคิดว่าความเชื่อมโยงเหล่านี้เราจะทำยังไงดีในกระบวนการในสมัยปัจจุบันเราก็ยังมีระบบ AI ระบบฐานข้อมูลมาช่วยได้อย่างไรก็ตามทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะต้องเอาองค์ความรู้พวกนี้ใส่เข้าไปแต่ก็เป็นเรื่องที่พระอาจารย์ก็กำลังทำอยู่เนาะเดี๋ยวนี้จะอาจจะค่อยมาคุยกันให้ฟังกันในวาระต่อไปว
0: ัน
1: นี้อยากจะโฟกัสเรื่องในพระสูตรที่เรากำลังศึกษากันอยู่นี้ก่อนนั่นก็คือสิ่งที่ต้องละ5อย่างเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางให้เกิดกิเลสตัณหาอวิชชาเจริญขึ้นนิวรณ์5ก็เป็นอาหารของอวิชชาอันนี้ไม่ดีต้องละเสีย
0: เจ้าค่ะ
1: ในขณะที่ถ้าสิ่งที่ต้องทำให้มากเจริญให้มากประกอบด้วยสิ่ง5อย่างต่อไปนี้อันนี้ถือว่าดีนะสิ่งเหล่านั้นคืออะไรก็คือกองศีลกองสมาธิกองปัญญากองวิมุตติกองวิมุตติญาณทัศนะคำว่ากองนี่แสดงว่ามันมีหลายอย่างแล้วท่านก็ใช้คำว่าศีลขันธ์คือกองศีลคำว่าขันธ์เนี่ยคือกองนั่นเองกองสมาธิก็คือสมาธิขันธ์กองปัญญากับปัญญาขันธ์กองวิมุตติกับวิมุตติขันธ์กองวิมุตติญาณทัศนะก็วิมุตติญาณทัศนขันธ์แล้วทั้งหมดนี้คือเป็นกองกองก็พูดง่ายๆคือมรรคแปดนั่นเองมันก็จึงเป็นส่วนสมุทัยที่ต้องละส่วนทุกขสมุทัยที่ต้องละและส่วนที่ข้อปฏิบัติที่ทำให้กำจัดดับเจ้าสมุทัยนั้นนั่นคือมรรคนั่นเองก็จะเรียกว่าเป็นทุกขสมุทโยปฏิปทาอริยสัจและปฏิปทาที่ทำให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นะทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทานั่นคือมรรคแปดก็มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะก็คือส่วนที่เป็นเหตุของทุกข์ต้องละส่วนที่เป็นเหตุของนิโรธต้องทำให้เจริญต้องทำให้มากแล้วก็เอา2ข้อนี้มาแล้วแบบแต่ละ2ส่วนนั้นก็แบ่งเป็น5เป็น5นี่ก็จะสอดคล้องลงกันพอดีได้10อย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อที่12โยมครับ
0: เจ้าค่ะอันนี้มีคาถาท้ายบทด้วยโยมขออนุญาตอ่านได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าป่าอะไร
0: สาธุเจ้าค่ะ กามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจะกุฏกุฏจะและวิจิกิจฉาย่อมไม่มีแก่ภิกษุโดยประการทั้งปวงภิกษุผู้เช่นนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลขันธ์ที่เป็นอเสขะสมาธิขันธ์ที่เป็นอเสขะปัญญาขันธ์ที่เป็นอเสขะวิมุตติขันธ์ที่เป็นอเสขะและวิมุตติญาณทัศนขันธ์ที่เป็นอเสขะภิกษุนั้นแลผู้ละองค์5ได้สมบูรณ์ด้วยองค์5ภิกษุนั้นแลบัณฑิตเรียกว่าผู้ประกอบด้วยคุณทั้งมวลในธรรมวินัยนี้เจ้าค่ะ
1: ใช่ป่ะประเด็นหัวข้อตรงนี้ก็คือผู้ที่ประกอบด้วยคุณทั้งมวลนะผู้ที่ประกอบด้วยคุณทั้งมวลก็เป็นเรื่องที่ดีถูกไหม
0: เ
1: ดี๋ยวจะมาทำความเข้าใจตรงส่วนคำว่าที่เป็นอเสขาตัวนี้สักนิดหนึ่งเนี่ยที่เป็นอเสขาตัวนี้สักนิดหนึ่งก็คืออเสขาคือไม่ต้องศึกษาอีกหมายถึงพระอรหันต์นั่นเอง
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาธรรมดาแต่เป็นอรหันตผลไม่ใช่แค่มรรคเพราะว่ามรรคนี่ยังต้องศึกษาอยู่ก่อนจะไปถึงผลแต่ถ้าไม่ต้องศึกษาแล้วคือขั้นผลเลยสูงสุดแล้วแล้วแสดงว่าศีลต้องศีลแบบสูงสุดสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะก็ต้องแบบสูงสุดเอาแล้วสูงสุดแบบเป็นอเสขะศีลอย่างของพระเสขะกับของพระอเสขะมันไม่เหมือนกันหรอก็ศีลเหมือนกันโอ้ไม่เหมือนกันเอาแค่ว่าปัญญานะปัญญาของพระสารีบุตรกับปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาตรัสรู้เหมือนกันโอ้แต่ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ปัญญาของพระอรหันต์ตรัสรู้เหมือนกันกับของพระพุทธเจ้าโอ้แต่ไม่เหมือนกันของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีรายละเอียดตรงนั้นตรงนี้เยอะแยะกว่าแต่ของสาวกที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ทั่วๆไปมันก็จะมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนเท่าของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเพียงพอที่จะตรัสรู้เหมือนกันแต่รายละเอียดของการตรัสรู้นั้นรู้จะท่วนทั่วจะรู้ลึกรู้กว้างไม่เท่ากัน
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นศีลของพระเสขะกับศีลของพระอเสขะไม่เหมือนกันเอาแค่ศีล5นะศีล5ถ้าศีล5ของเอาไม่เอาศีล5สิเอาสมมติเอาศีลข้อ4อย่างเงี้ยนะการไม่พูดโกหกเป็นต้นการไม่พูดโกหกถ้าเอาศีล5ของโสดาปัตติมรรคศีล5ของโสดาปัตติมรรคเอาศีล5ของโสดาปัตติผลเลยอ่ะศีล5ของโสดาปัตติผลข้อ4นะเอาเฉพาะข้อ4กับศีล5ข้อ4นะเอาเฉพาะข้อ4นะของอรหัตผลมูของอรหัตผลดีกว่ามากเพราะอะไรเพราะท่านจะเอาสัมมาวาจาข้ออื่นเข้าไปด้วยก็คือจะไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกหกด้วยแต่ถ้าของโสดาปัตติผลเราก็จะอาจจะยังแบบพูดเพ้อเจ้อบ้างอาจจะยังแบบว่าพูดตลกโปกฮาบ้างอันนี้จะมีแต่ของอรหัตผลคืออาเสขะข้อ4อย่างเดียวนะจะไม่มีมิจฉาวาจาอื่นๆเข้ามารวมด้วย
0: เข้ามาปน
1: อ๋
0: อเจ้าค่ะเจ้าค
1: ่ะปัญญาล่ะปัญญาผมก็ชอบปัญญาของเอาอนาคามีผลอนาคามีผลนะปัญญานะ
0: เจ้าค่ะ
1: กับปัญญาของอรหัตผลปัญญาเหมือนกันนั่นแหละโอ้แต่ว่าไม่เหมือนกันนะเพราะว่าปัญญาของขั้นอนาคามีเนี่ยยังไม่ได้รู้อวิชชาว่าละยังไงยังไม่ได้รู้ว่าไอ้มานะต้องกำจัดยังไงแต่ว่าของอรหัตผลนี่อเสขะนี่ผมก็จะกำจัดมานะกำจัดอวิชชาได้และความเป็นตัวตนความเข้าใจเรื่องราวต่างๆนี่จะชัดเจนทีนี้ปัญญาที่จะกำจัดอาสวะขั้นอเสขะของพระอรหันต์ขั้นอรหัตผลธรรมดาเนี่ยนะก
0: ับ
1: ปัญญาขั้นอาเสขะของพระพุทธเจ้าโอ้ไม่เท่ากันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: คือกำจัดสังโยชน์เครื่องร้อนรัด5อย่างนี่ได้เหมือนกันล่ะกำจัดอาสวะกำจัดอวิชชาต่างๆได้เหมือนกันแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังจะมีปัญญาในส่วนของมิจฉาสามเรื่องฤทธิ์เรื่องรู้อดีตอนาคตรู้วาระจิตคนอาจจะมีวิชา8นั่นคือหมายถึงอิทธิวิธีจุตูปปาตญาณแต่ของพระอรหันต์ที่กำจัดกิเลสได้เป็นอาเสขะอาจจะไม่มีข้อนั้นแล้วก็จะมีปัญญาอื่นๆที่บอกว่ามันยิ่งขึ้นไปของของกองนั้นๆอยู่เพราะนั้นจึงเรียกว่าเป็นกองปัญญาแล้วกองปัญญาคือมันมีหลายอย่างไม่ได้มีอย่างเดียว
0: สี
1: ่อย่างที่ว่าแล้วก็ยังมีข้อ4ข้อ4ก็แยกไปอีกก็ยังจะมีโกหกอะไรก็ว่าไปใช่ไหมสมาธิก็โอ้โหกี่ขั้นกี่ขั้นก็ว่าไปปัญญาก็กี่แบบกี่แบบก็ว่าไปแล้วการปล่อยวางก็คือมันมีทุกกี่แบบจะปล่อยวางไงก็มีเท่านั้นแบบวิมุตติอย่างเงี้ยนะว
0: ิ
1: ม
0: ุ
1: ตติมีเท่าไหร่วิมุตติญาณทัศนะก็มีกองเท่ากันอย่างเงี้ยนะจะไล่มานี่คือส่วนที่เราว่าทำไมถึงเป็นอเสขะแล้วแนวที่จะมองดูเป็นตัวบทที่จะให้แยกเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าสัมมัตตสิบประการหมายความว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ย3เราแยกออกเป็นมรรค8ใช่มั้ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะนี่คือส่วนของศีลนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นส่วนของสมาธิสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะเป็นส่วนของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นส่วนของสมาธิอันนี้คือ3กองแล้วมันยังมีเพิ่มอีก2คือสัมมาวิมุตติและสัมมาวิมุตติญาณทัศนะ10อย่างนี้รวมกันเรียกสัมมัตต10อย่างสัมมัตต10อย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะนั้นก็คือจึงเป็นพูดถึง10ประการไม่ใช่8ละเพราะนั้น10ประการนั้นมันก็เลยแยกเป็น5นี่ไง3แยกเป็น8ใช่มั้ย
0: เจ้าค่ะ
1: 8บวก2เป็น10เพราะนั้น3บวก2ก็เป็น10แบบเป็น5ไง
0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือส่วนที่เป็นอาเซคับก็จะไม่เหมือนกับแบบธรรมดาทั่วไป
0: เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ
1: นี่คือข้อ12เรื่องบาง
0: เจ้าค่ะ
1: ต่อมาข้อ13ว่าด้วยเครื่องรายรัฐคือสังโยชน์ที่พูดมาสักครู่ในข้อ12ที่ว่าปัญญาในการตรัสรู้ปล่อยวางปล่อยวางอะไรในการที่จะและเครื่องร้อยรัตน์เนี่ยเครื่องร้อยรัตน์เนี่ยมันมีอะไรนี่คือในข้อ13ตรงนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าเหล่าสาวกทั้งหลายมีเหมือนกันเดี๋ยวมีเหมือนกันนั่นก็คือเครื่องร้อยรัตน์แยกเป็น2ส่วนเบื้องต่ำและเบื้องสูงเบื้องต่ำหมายความว่ามันรัดไม่ลึกมันรัดไม่ค่อยแน่นแต่ว่ามันก็แน่นนั่นแหละแต่ไม่ค่อยแน่นถ้าเปรียบเทียบกับเบื้องสูง
0: เจ้าค่ะ
1: เบื้องสูงหมายถึงมันรัดแน่นรัดลึกเป็นเรียกว่าสูงเป็นความสามารถสูง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะพูดถึงรากมันลึกแล้วก็แน่นหนาก็เลยเรียกว่าย
0: ากด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เขาจะมีคำศัพท์นะเรียกว่าโอรัมภาคียสังโยคือเบื้องต่ำแล้วก็อุทธัมภาคียสังโยคือเบื้องสูงโดยแบ่งเป็น2ส่วนเพราะอะไรเพราะว่าแนวสำหรับการกำจัดด้วยเทคนิคก็จะไม่เหมือนกันเราไล่ไปทีละ2ส่วนไล่ไปทีละเซตตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้เอา5อย่างแรกนะ5อย่างแรกเรื่องร้อยรัดเบื้องต่ำคือรัดไม่ลึกรัดไม่แน่น3อย่างแรกได้แก่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสก็คือความเห็นว่าเป็นตัวเราของเราพูดว่าแล้วมันก็เป็นสักมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งนะสักกายทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิอะไรความเคลือบแคลงเห็นแย้งนั่นคือวิจิกิจฉาแล้วก็ความยึดมั่นถือมั่นในศีลและพรตของตนเรียกว่าศีลัพพตปรมาส3อย่างนี้จะสามารถกําจัดได้ด้วยศีลได้ด้วยศรัทธาถ้าคุณมีศีลมีศรัทธาคุณจะสามารถกำจัด3อย่างนี้ได้เพราะอะไร พราะว่าศรัทธาคือศรัทธาไหนๆเราไม่ได้ศรัทธาทั่วไปแล้วศรัทธาเฉพาะเจาะจงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาเนี่ยความมั่นใจจะทำให้ความลังเลเคลือบแคลงสงสัยละไปโอเคนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอคุณศรัทธาคุณศรัทธาคุณศรัทธาไหนคุณศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระธรรมก็คือความเห็นความเข้าใจอะไรที่มันถูกต้องนั่นก็คือจะกำจัดมิจฉาทิฏฐิในส่วนที่เป็นสักกายทิฏฐิเนี่ยออกไปได้วันนี้ต้องตัวฉันของฉันแต่คุณศรัทธาในพระธรรมว่าในพระธรรมนี้ทำให้ไปสู่นิพพานนั่นนี่นะเราจะไม่ได้เห็นว่าเป็นตัวเราของเรานั่นนี่นะมันก็จะกำจัดไอ้เจ้าสักกายทิฏฐิออกไปได้ด้วยความมั่นใจตรงนี้พอเรามีความมั่นใจคือศรัทธาใช่ไหมทำไมมันมีปัญญาขึ้นมาได้เพราะว่าพอคุณมีความมั่นใจคือศรัทธาแล้วสมาธิคุณมีนิดหนึ่งขึ้นมาก็ทำไมมีสมาธินิดหนึ่งขึ้นมาเอ้ากูคุณกำจัดวิจิกิจฉาได้ไงวิจิกิจฉาเป็นนิวรณ์อะอย่างที่เราคุยกันมาแล้วในข้อก่อน
0: ถูกค
1: ่
0: ะ
1: พอคุณมีศรัทธาปุ๊บนิวรณ์คุณลดพลังลงไปหน่อยนึงสมาธิเราก็เพิ่มขึ้นหน่อยนึงสมาธิคุณเพิ่มขึ้นหน่อยนึงปัญญาคุณก็เพิ่มอีกหน่อยนึงปัญญาที่เพิ่มหน่อยนึงนั่นก็คือกำจัดสักกายทิฏฐิได้สัมมาทิฏฐิมาด้วยความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณจะได้ปัญญามาทันทีสามารถกำจัดสักกายทิฏฐิให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้โอเคไหมพอเรามีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างถูกต้องแล้วเราจะไม่รออะไรหมายว่าเราจะไม่ได้รอว่าขอให้ท่านบรรดาให้ผมมีความสุขนะคือจะไม่งอมืองอเท้าอ่ะนั่นคือก็เรียกงมงาย
0: เจ้าค่ะ
1: เช่นพวกที่บอกว่าไปต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วก็มับขอนั่นขอนี่แล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างนะยังขี้เกียจเหมือนเดิมยังกินมากเหมือนเดิมแต่ว่าขอให้หายขอให้อะไรเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาไง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็อย่าไม่ทำอะไรเพื่องมงายงมงายแต่ถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆประกอบด้วยปัญญาแล้วเนี่ยคุณจะลงมือทำการลงมือทำนั้นจะลงมือทำนั่นคือมีความเพียรเนี่ยทำอะไรก็จะทำศีลศีลจึงมาด้วยศีลที่มานี้ไม่ใช่ศีลแบบว่างมงายศีลแบบอะไรเพราะเราประกอบด้วยปัญญาแล้วมันก็จะเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่ไม่ถูกยึดมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นศีลที่พระอริยเจ้ายกย่องเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาจะสามารถกำจัดศีลและพัตตาประมาทได้ก็จะหมายว่าทำไมศรัทธาเต็มปึ้งเนี่ยในพระพุทธธรรมประสงค์ให้ถูกต้องได้นะกำจัดเครื่องร้ายละสามอย่างนี้ได้เลย
0: เจ้าค่ะ
1: ศีลสมาธิปัญญามาพร้อมในสามข้อนี้เลยนะแต่ว่าปริมาณมากน้อยไม่เท่ากันไงศรัทธาเต็มปึ้งเนี่ยศีลมาเต็มสมาธิมาพอประมาณกำจัดวิจิกิจฉาได้ปัญญามาพอประมาณกำจัดสักกายทิฏฐิได้โดยศีลเต็มก็กำจัดศีลและพัตตาประมาทได้ประกอบด้วยศรัทธาและปัญญาตรงนี้โอเคไหม
0: เจ้าค่ะ
1: สามข้อแรกนี่คือโสดาบันโสดาบัน
0: เจ้าค่ะ
1: สังโยชน์เครื่องร้าวรัดเบื้องต่ำสองข้อถัดมาก็คือความพอใจในกามกามฉันทะความคิดร้ายปองร้ายนี่คือพยาบาทมันจะเป็นลักษณะของสมาธิคุณใจที่ว่าทำไมบางทีเราจะจิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบนี่คือจะไปทำกามฉันทะหรือว่าพยาบาทบางทีทำไมแบบไม่พอใจนั่นนี่นี่คือพยาบาทแล้วถ้าคุณทำสมาธิได้เต็มคุณละสองอย่างนี้ได้ถ้ายังละไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิมันยังไม่เต็มจิตใจบางทีเราก็จะขึ้นๆลงลงซ้ายขวาไปตามภาษาต่างๆที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราละกามฉันทะละพยาบาทได้เพราะอะไรเพราะสมาธิเรามีพลังมากขึ้นพลังที่มากขึ้นของสมาธินั้นจึงทำให้สมาธิมันเต็มขึ้นมาสมาธิที่เต็มขึ้นมากำจัดสังโยชน์อยู่สองอย่างนี้ได้ก็เลยทำให้ผู้ที่สามารถกำจัดเรื่องร้ายรัด5อย่างเบื้องต้นได้นั้นน่ะเรียกว่าเป็นอนาคามีศีลเต็ม สมาธิเต็มมีศีลเต็มสมาธิเต็มปัญญาพอประมาณเป็นอนาคามีละ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ต่อไปนี้ก็จะเป็นส่วนของสังโยชน์เบื้องสูงคือรัดลึกรัดแน่นความสามารถของมันสูงทั้ง5ประการเนี่ยจะละได้ด้วยปัญญาเรามีอะไรบ้างเรามาดู2ข้อแรก2ข้อแรกเนี่ยคือตัวที่ทำให้เราติดในสมาธิได้สมาธิเต็มๆเนี่ยมันดีแล้วเข้าใจมั้ยแต่ว่าบางทีเราเพลินไปในสมาธิเรายินดีพอใจในสมาธินี่คือ2ตัวที่จะพูดต่อไปนี้นั่นคือรูปราคะและอรูปราคะคือตอนแรกเรายังไม่ได้สมาธิเราทำไมไม่ได้สมาธิเพราะคุณจะไปในกามนั่นคือข้อก่อนหน้านี้ข้อที่4ที่5แต่พอเราได้สมาธิดีแล้วคือสมมติคุณกำจัด2ก่อนนั้นได้แต่คุณอาจจะติดในสมาธิคือสมาธินี่เป็นของดีนะคุณใจนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่มีโทษเลยคือโทษมันมีน้อยมากแต่ไม่มีอยู่ทีนี้เราจะละโทษในสมาธิคุณต้องละ2ข้อนี้รูปราคะและอรูปราคะนั่นคือความที่ว่าเราเพลินไปในสมาธิได้ไม่ว่าจะเป็นสมาธิชนิดที่เป็นชั้นรูปคือในประการที่1ข้อนี้แล้วก็ชั้นอรูปนี่คือในประการที่2รูปราคะเราจะละตรงนี้ได้ก็ต้องอาศัยปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสมาธิโดยตรงในความที่ว่าอาศัยสติสังเกตเห็นว่าสมาธิเป็นงี้นะอย่างคนที่มีประสบการณ์ว่าเออฉันทำจิตให้สงบเป็นอารมณ์เดียวแล้วก็นิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วไงต่อแล้วไงต่ออ่ะเนี่ยๆๆแสดงว่าคุณติดอยู่ตรงนี้แล้วไงต่อนะไม่รู้เหมือนกันก็นี่นะมีรูปราคะอยู่ฉันไม่เห็นว่าฉันจะต้องยินดีในสมาธิตรงไหนเลยฉันก็อยู่สมาธิตรงนี้ก็ดีแล้วก็ดีแล้วตรงนั้นแหละนี่คือรูปราคะนี
0: ่อืมเจ้าค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นสมาธิขั้นรูปก็จะไปโดนรูปราคะด้วยนี่คือ2ประการแรกถัดมาก็จะเป็นเรื่องของปัญญาชนิดโดยตรงละคือมานะความถือตัวอุทธัจจะความฟุ้งซ่านอวิชชาความไม่รู้แจ้งหมายความว่าไงคือความถือตัวนี่คือความเป็นตัวตนเป็นอัตตาของเราว่าเราเป็นคนนั้นเราเป็นคนนี้รวมตรงนี้เรียกว่ามานะส่วนความฟุ้งซ่านเนี่ยคือคุณเอาสมาธิแล้วเกิดญาณปัญญาเนี่ยเช่นกรณีของท่านพระอนุรุทธะได้สมาธิดีอะไรเนี่ยนะแล้วได้ตาทิพย์เนี่ยนะเห็นอดีตอนาคตหมายถึงว่าเห็นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้แล้วก็ไปตรวจดูทั่วโลกธาตุนั่นๆๆความฟุ้งซ่าน
0: อืมเจ้าค่ะ
1: ไม่ได้ฟุ้งซ่านแบบไม่มีสมาธินะนี่คือมีสมาธิอยู่เต็มๆเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ใช้สมาธินั้นน่ะไปในการแบบปัญญาไปดูเรื่องอื่นน่ะใช้สมาธิให้เกิดปัญญานั่นน่ะคือญาณที่ให้เราเห็นอดีตอนาคตเนี่ยคือปัญญานะ
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ปัญญามันไม่ใช่การตรัสรู้น่ะปัญญานั้นน่ะฟุ้งซ่านเลยพูดงี้ดีกว่าใช่น่าจะเป็นบทเรียนชนะที่ดีกว่ารัดกุมกว่าคุณมีความสามารถอะไรเช่นคุณตั้งใจมีความสามารถในการประชาสัมพันธ์มีการสามารถในการบริหารจัดการงานเรื่องงานบุคคลท่านผู้ฟังมีความสามารถทางด้านกฎหมายท่านผู้ฟังมีความสามารถทางด้านการแพทย์การหมอใดๆก็แล้วแต่นั่นคือปัญญาของท่านผู้ฟังแต่ปัญญานั้นน่ะถ้าไม่ใช่เป็นในการตรัสรู้นั่นเป็นความฟุ้งซ่านแต่มันเป็นปัญญาเหมือนกันมั้ยใช่แต่มันฟุ้งซ่านนี
0: ่
1: มันยังฟุ้งซ่านตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าเรื่องรอยรัดเบื้องสูงไงมันเป็นปัญญาหรือมันเป็นเครื่องรอยรัดกันแน่ก็ใช่ไหม
0: เจ้าค่ะ
1: มันดีกว่าตรงนี้สมมุติว่าถ้าคุณไม่มีปัญญาในความสามารถนั้นมันจะไม่เรียกว่าปัญญาก็ไม่ได้เพราะว่าก็เป็นความสามารถของเราในการที่จะแทนที่คุณจะทำงานที่มีคุณค่าน้อยใช่ไหมเช่นจับกังคุณก็ทำงานที่มีคุณค่ามากหน่อยเช่นเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นนักบริหารอันนี้ก็ต้องมีปัญญาคุณค่ามีแต่มันไม่ได้ไปในทางที่ให้เกิดการตรัสรู้ปัญญาที่ว่าดีนั้น มีความฟุ้งซ่านแฝงอยู่ลึกๆนั่นนี่ก็เรียกเรื่องรอยรัดอยู่เหมือนกันนะ
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นคือความฟุ้งซ่านอุทธัจจ์ไม่มีกุกุจจานะอุทธัจจ์เฉยๆเพราะว่าถ้ามีกุกุจจ์นี่จะเป็นข้อก่อนนั้นที่พูดถึงความร้อนใจความรำคาญใจเพราะไม่มีความร้อนใจไม่มีความรำคาญใจสมาธิมีแน่หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจเนาะในกรณี
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: ว่าความฟุ้งซ่านในที่นี้หมายถึงปัญญาที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการตรัสรู้โอเคและความไม่รู้ความไม่เข้าใจอวิชชาในข้อสุดท้ายประการสุดท้ายนั่นก็จะเป็นเครื่องรัดเบื้องสูงในความที่ว่าเอ๊ะเราไงต่อไอ้ที่ว่าเอ๊ะเราไงต่อนั่นแหละอวิชชา
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ว่าเราไม่รู้ว่าไปไงต่อไงนั่นแหละอวิชชาเพราะนั้นถ้าเราจับได้ว่าอ๋อนี่คืออวิชชานี่โอ้นี่แหละคือวิชาความรู้ก็เกิดขึ้นวิชาความรู้เกิดได้ไงตรงนั้นที่เราจับได้ว่ามันไม่ใช่อวิชชามันเป็นอวิชชาเอาก็เกิดเพราะว่าสติเราตั้งไว้เพราะนั้นสติก็ต้องละเอียดลงมากๆประกอบกับปัญญาที่ละเอียดลงมากๆโดยความที่ว่าปัญญาเราเห็นอดีตอนาคตมีความสามารถใดพิเศษแล้วโอ้แล้วมันกลายเป็นความฟุ้งซ่านในย่านหนึ่งก็คือเป็นกิเลสอย่างละเอียดขึ้นมาเนี่ยเราเห็นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องรายรัดที่ลึกที่แน่นละเอียดเห็นได้ยากก็จึงว่ามีความสามารถสูงเรื่องรายละเอียดเบื้องสูงก็จึงเรียกเพราะนั้นในเครื่องรายละเอียดสัก10ประการนี้ถ้าเผื่อว่าละได้หมดก็เป็นพระอรหันต์แต่เป็นอุดมบุรุษเหมือนข้อก่อนนั้นโดยแบ่ง2ส่วนครับ5อย่างแรกก็จะควอลิฟายสำหรับที่จะเป็นอริยบุคคลใน3ขั้นเบื้องต้นคือโสดาบันสกทาคามีอนาคามี
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วถ้าสำหรับอรหันต์ก็อีก5อย่างที่เหลือนั่นเองเจ้า
0: ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนี่ก็เป็นพระสูตรว่าด้วยสังโยชน์นะเจ้าค่ะสังโยชน์สุข้อ13ถัดไปข้อ14จะเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระสุตรค่ะ
1: ข้อ14คือตะปูตรึงจิตนะกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูมันมาไป
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะเหมือนเป๊ะเลยในเนื้อหาเจโตคีรสูตรมัชฌิมนิกายอาจจะแบบแนวสไตล์การเล่าอาจจะต่างกันนิดนึงแต่ว่าคอนเทนต์ใน5ข้อของแต่ละส่วนเนี่ยเหมือนกันโดย2อย่างพูดถึงเครื่องตรึงจิตดุจตะปูนั่นเรียกตะปูตรึงจิตนี่คือ5อย่างหนึ่งหัวข้อก่อนนะตะปูตรึงจิต
0: เจ้าค่ะ
1: อีกอย่างหนึ่งคือเครื่องผูกใจกิเลสเครื่องผูกใจ5ประการตะกี้คือตะปูตรึงจิต5อย่างต่อมาคือกิเลสเครื่องผูกใจ5อย่างซึ่งทั้งสองส่วนนี้ไม่ดีอย่างละห้าห้าก็รวมกันเป็น10อย่างเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ตะปูตรึงจิตมีอะไรบ้าง5ประการประกอบด้วยความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าข้อที่2ในพระธรรมข้อที่3ในพระสงฆ์ข้อที่4ในสิกขาและข้อที่5คือความโกรธความไม่พอใจความที่จิตมีความแข็งกระด้างในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายเวลาที่มีภาษากระทบกันเกิดขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อนี้มันทำให้จิตแบบมันเหมือนหนามอ่ะเราจะไปต่อไม่ได้หนามที่ทำให้เราจะเดินหน้าไปมันก็ติดเอาไว้อันนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้นะว่าเป็นเหมือนตะปู
0: เจ้าค่ะ
1: ความเข้าแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจในพระพุทธเจ้าคือการตรัสรู้ของท่านว่าไอ้ท่านแล้วท่านตรัสรู้จริงไหมมีตัวตนจริงหรือเปล่าเนี่ยเราจะไปดูสังเวชนีสถานสี่แล้วตรงนี้มันใช่เหรอที่ท่านตรัสรู้จริงไห
0: ม
1: ไอ้ความที่ว่าลังเลเคลือบแคลงในการตรัสรู้ของท่านนี่คือข้อที่หนึ่ง
0: เจ้าค่ะ
1: พระธรรมคือองค์ความรู้องค์ความรู้ที่ทำให้ตรัสรู้ได้จริงมันใช่แล้วสมัยนั้นอาจจะมีแต่เดี๋ยวนี้จะมีไหมนะอะไรเงี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: ประสงค์นี้คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะว่าผู้ที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแบบในสมัยนั้นน่ะโอ้คงไม่มีแล้วล่ะและในสิกขาก็คือข้อปฏิบัติของตัวเราเองที่เราต้องศึกษาเราต้องทำเราต้องปฏิบัติฉันเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครทำได้หรอกหมายถึงว่าถ้าตัวฉันทำก็ไม่เห็นต้องทำเลยเพราะว่ามันไม่จำเป็นอะไรเงี้ยตอนนี้มันข้อเก่าแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่หรอกใช้เงินได้อะไรเงี้ยกว่าไปก็นี่คือสี่ข้อแรกเนอะแล้วข้อสุดท้ายนี่ก็คือถ้ามีภาษากระทบกันแล้วแหมจิตใจก็ขุ่นมัวอย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่ยังมีอยู่มันก็ยังไม่ถูกยังมีเครื่องข้องกันอยู
0: ่เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ถัดมาอีกคือเครื่องผูกใจเครื่องผูกใจก็มีอยู่5ประการเครื่องผูกใจคือความกำหนัดในประการที่1คือความกำหนัดในกามมันก็ไกลสระหมอมานะความกำหนัดยินดีพอใจในกามคือความสุขเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างประการที่2ก็คือในกายข้อแรกคือกามนะข้อที่2คือกายกายคือกายของเรานั่นเองกายของเรานะกาย
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อที่3คือในรูปแล้วรูปมันต่างกับกายยังไงกายคือความลำบากกายคือเรื่องของร่างกายเป็นรูปหมายถึงว่าเป็นธาตุนะเป็นรูปกายของเราแต่รูปเนี่ยยังรวมถึงสมาธิที่เป็นขั้นรูปด้วยสมาธิที่เป็นขั้นรูปมีความกำหนัดในสมาธินั้นก็จะคล้ายๆกับกามรูปฉันทะที่อนาคามียังละไม่ได้นั่นนะยังยินดีในรูปอยู่ก็คือตรงส่วนนี้แหละเรื่องของรูป
0: เจ้าค่ะ
1: ข้อที่สี่ก็คือความที่ว่ากิน

0: เกิดในเทวดาชั้นสูงสูงก็มีคนที่เขาคิดอย่างนี้อยู
1: ่อืมเจ้าค่ะ
0: แล้วก็เลยพระพุทธเจ้าจึงตรัสตรงนี้บอกว่าถ้าเรามีเรื่องร้ายรัดหมายถึงว่าเครื่องตรึงจิตทั้งสองส่วนนี้อย่างละห้าห้าความดีความงามความสว่างสวยของจิตเนี่ยจะลดลงลดลงเสื่อมลงเสื่อมลงจะไม่เจริญขึ้นเหมือนคืนเดือนมืดจริงๆต้องคืนเดือนหงายสิคืนเดือนหงายมันสว่างสุดๆปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มเฟดลงจางลงลดลงตรงนี้นะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในขณะที่ถ้าคุณกำจัด5อย่าง2ส่วนที่เปรียบเหมือนตะปูตรึงจิตและเครื่องผูกใจออกไปได้จะเหมือนคืนเดือนมืดที่มันค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นมืดสุดๆเสร็จปุ๊บก็จะค่อยสว่างขึ้นนิดนึงเฉพาะเวลาใกล้สว่างแล้วก็ค่อยๆสว่างขึ้นนิดนึงขยับเวลาขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยจนกระทั่งว่าโอ้สว่างเต็มที่ตอนกลางคืนนะก็เรียกว่าคืนเดือนหงายก็จะค่อยๆเวียนกันมาอันนี้คือสองส่วนเรื่องเจโตกีรสูตรเนื้อหาและรายละเอียดมีเหมือนกันที่มาในมัชฌิมนิกายเลยเป็นบาง
1: เจ้าค่ะก็น่าสนใจเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะท่านก็จะย้ำเรื่องรู้สึกคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจำกันได้เรื่องตะปูตรึงจิตตรึงใจเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เคยได้ฟังมาเจ้าค่ะต่อไปนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: แต่ครับพระสูตรสุดท้ายในวันนี้ก็จะนำเรื่องอุปมาแล้วว่าด้วยสิ่งต่างๆและเปรียบเทียบกับความไม่ประมาทพระพุทธเจ้ายกเอาเรื่องความไม่ประมาทเนี่ยว่าเลิศที่สุดและเลิศที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายจริงๆคำว่าเลิศเนี่ยจะมีอยู่หลายนัยยะเนาะเอาว่านัยยะนี้พูดถึงเรื่องความไม่ประมาทว่าเลิศที่สุดนะเปรียบกับอะไรบ้างในที่นี้ก็เลยยกมา10อย่างเปรียบเทียบว่าอะไรเลิศๆนี่มันอะไร
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อุปมาสั้นๆตรงนี้ไม่ยาวพูดถึงว่าถ้าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสัตว์ที่มีสองเท้าสี่เท้ากี่เท้าก็ตามสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิศที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะมีสัญญาไม่มีสัญญามีรูปมีกายหยาบมีกายละเอียดใดๆพระพุทธเจ้านี่เลิศสุดนะอันนี้ส่วนที่หนึ่งอุปมาที่หนึ่งนะอุปมาที่สองเปรียบเทียบกับรอยเท้าแล้วรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์บกทั้งหลายช้างกันสิเข้าใจไห
1: มเจ้าค่ะ
0: ปลาวาฬมันไม่ได้อยู่บนบกนะ
1: เจ้าค่ะไม่มีขาด้วยเจ้าค่ะ
0: มันไม่มีขาด้วยแล้วก็ถ้าไดโนเสาร์มันก็ไม่อยู่แล้วใช่ไห
1: ม
0: ปัจจุบันก็ช้างเนี่ยใหญ่สุดในบรรดารอยเท้าทั้งหลายอันนี้อันที่สองคือเปรียบเทียบกับรอยเท้าอันที่สามเปรียบเทียบกับกลอนกลอนคือล็อกนั่นเองล็อกทั้งหลายล็อกเนี่ยหมายความว่าที่มันจะล็อกอะถ้าปัจจุบันคือแม่กุญแจนี่นะ
1: อืมใช่ค่ะ
0: แม่กุญแจนี่อะไรที่มันสมัยนั้นนะแม่กุญแจที่เป็นสุดยอดของแม่กุญแจเลยเนี่ยมันอะไรเอ้าก็ล็อกตรงที่ว่าตรงที่บนสุดอะเขาเรียกยอดเรือนยอดเรือนที่คุณทอดไปถึงยอดกลอนเรือนทั้งหมดไอ้จุดที่เขาจะล็อกไว้อันเดียวเนี่ยนะมันต้องเอาตรงนั้น
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เขาจะหมายสมมติว่าเขาใส่กลอนเขาใส่อะไรแล้วมันมีล็อกอีกอันหนึ่งที่จะเป็นเงื่อนสลักเพื่อที่จะให้ทุกอันมันคลายออกอันนั้นน่ะก็เรียกกลอนของเรือนยอดทั้งหมดนี่คือที่สุดของกลอนของล็อกทั้งหลายจะไม่เหมือนกับในสมัยปัจจุบันนะที่เราจะพูดถึงอะไรอ่ะแม่กุญแจที่มันสะดอกได้ยากที่สุดนะจะคนละในยาก
1: เซ็นทรัลล็อกเปล่าใช่ครับอาจารย์แบบล็อกทั้งบ้านเลยกดทีเดียวล็อกทั้งบ้านอย่างนั้นป่ะก็
0: อ
1: ัน
0: นั้นก็จะตีความอย่างนั้นก็ได
1: ้
0: ตีความอย่างนั้นก็ได้ปัจจุบันเขาจะมองว่าล็อกอะไรที่มันแก้ยากนะแต่สมัยก่อนนู้นเนี่ยคือหลายชั้นหลายซับหลายซ้อนก็จะเอาเฉพาะล็อกที่มันจะล็อกแล้วมันไล่ไปหมดทุกอย่าง
1: เป็น
0: การผลเลื่อนยอดถัดมากลิ่นหอม

0: กลิ่นหอมเนี่ยมีสามแบบกลิ่นหอมที่เกิดจากรากกลิ่นหอมที่เกิดจากแกนกลิ่นหอมที่เกิดจากดอกแต่มีสามอย่างในบรรดากลิ่นหอมที่เกิดจากรากต้องรากกฤษณากลิ่นหอมที่เกิดจากแกนต้องแก่นไม้จันแดงกลิ่นหอมที่เกิดจากดอกต้องดอกมะลิถึงจะเรียกว่ายอดที่สุดในบรรดากลิ่นทั้งหลายเหล่านั้นถัดมาก็คือความเป็นยอดของพระราชาคือพระราชามีหลายระดับหลายเลเวลพระราชาเท่ากันอยู่แต่ว่าถ้าประเทศเล็กๆก็ต้องเกรงใจความเป็นพระราชาในประเทศใหญ่ๆหน่อยแล้วถ้าประเทศใหญ่แบบคลุมหลายประเทศอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นมหาราชามีคนนับถือเยอะไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศของตัวเองก็มหาราชาขึ้นมาแล้วถ้ายิ่งใหญ่มากกว่านั้นก็ระดับพระเจ้าจักรพรรดิคือครอบครองทั่วโลกไปหมดเลยพระเจ้าจักรพรรดิก็เลิศกว่าในบรรดาของพวกเจ้าทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิจนญี่ปุ่นเขาเอาไปเรียกชื่อพระเจ้าจักรพรรดิของตัวเองไง
1: ม
0: าครองทั่วโลกเลยเนี่ยนะเขาก็เรียกกันไปถัดมาพูดถึงแสงสว่างแสงสว่างมีสองแสงแสงตอนกลางคืนก็คือแสงดาวทั้งหมดไม่มีไหนสว่างกว่าพระจันทร์โอเคไหมตอนกลางคืน
1: อันนี้จริงเจ้าค่ะ
0: แสงสว่างตอนกลางวันล่ะโอ้ก็พระอาทิตย์จะฤดูไหนก็ตามกลางวันเนี่ยพระอาทิตย์สว่างสุดยิ่งถ้าจะเปรียบกับกลางวันของทั้งปีนะต้องกลางวันเวลาฤดูสัตว์ทำไมถึงว่างั้นเพราะจะเป็นฤดูที่เมฆหมอกเนี่ยมันเคลียร์ไปหมดแล้วแล้วก็ถ้าเทียบสัดส่วนแล้วก็คือพระอาทิตย์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดใช่ไหมพระอาทิตย์อยู่ใกล้โลกมากที่สุดอยู่ในมุมที่มันจะรับแสงเต็มๆอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือแต่ละประเทศมันจะไม่เหมือนกันด้วยนะของอินเดียสมัยตรงนั้นก็จะเป็นฤดูสาดหมายถึงหลังฤดูฝนเมฆหมอกเคลียร์ไปหมดแล้วจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแล้วทิศทางแกนหมุนของโลกตรงกันกับตรงนั้นก็จะเป็นฤดูที่แสงสว่างของพระอาทิตย์นี่มันแจ่มอยู่ตลอดเวลากลางวันเนี่ยยาวนานแล้วก็สว่างที่สุดอันนี้ข้อที่9ส่วนข้อที่10อุปมากับน้ำแต่น้ำอันนี้มันจะมากเยอะที่สุดจะแม่นน้ำสายไหนยาวเท่าไหร่ก็ตามไม่มีมากไปกว่าทะเลทะเลนี่คือสุดๆของบรรดาน้ำทั้งหลายมหาสมุทรนี่เลิศกว่าแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายเป็นแบบนี้
1: เจ้าค่ะ
0: นี้เป็นอุปมาเห็นไหมเป็นอุปมาเพื่อจะดึงไปสู่อุปมาอะไรคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทเนี่ยเลิศกว่ากุศลธรรมทั้งหลายโอ้ความไม่ประมาทนี่สำคัญนะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่สุดอะเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทเนี่ยมันคืออะไรอะไม่ประมาทก็ต้องตรงข้ามกับความประมาทแล้วอะไรคือความประมาทความประมาทก็คือแบบสมมติยังไงคือประมาทยกตัวอย่างของความประมาทนะอย่างเช่นคุณเล่นโซเชียลเวลาขับรถเนี่ยอย่างนี้ประมาทแน่นอนถูกป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าเรียนหนังสืออยู่แล้วเราก็ไม่สนใจเรียนหนังสือเราก็คุยเล่นกับเพื่อนอันนี้ประมาทแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเจ้านายกำลังสั่งงานอยู่แล้วเดินสนใจไปทางอื่นดูมือถืออะไรก็ว่าไปอันนี้ประมาทแน่นอนใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ตัวอย่างความประมาทนี่คือแสดงว่าคุณเผลอไปทางอื่นคุณไม่ได้สนใจอยู่กับสิ่งที่คุณควรจะต้องสนใจความที่คุณไม่สนใจอยู่กับสิ่งที่คุณจะต้องสนใจแล้วเผลอไปทางอื่นความเผลอนั่นแหละความเผลอนั่นแหละคือความประมาทถ้าปัญหามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นแหละอุบัติเหตุทั้งเยอะแยะเกิดตรงที่ว่าก
1: ็ความประมาทนี่แหละ
0: ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ได้สนใจถนนไงโดยเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เขาเพลินไปได้ไอ้ความเพลินตรงนี้แหละคือความประมาท พราะฉะนั้นถ้าไม่ประมาทก็คือไม่เพลินไงถูกป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วทีนี้ไม่เพลินนี่มันคืออะไรไม่เพลินคือไม่ประมาทเพลินคือประมาทใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่เพลินคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินไม่เผลอคือไม่ลืมไม่ลืมอะไรในที่นี้คือไม่เผลอสติไม่ลืมลมสติและเช่นถ้าเราไม่ลืมลมเอาแสดงว่าคุณไม่เผลอสติคุณมีสติอยู่อะไรกับลมก็อนาปานสติแต่คุณไม่ลืมพุทโธแสดงว่าคุณก็มีสติอยู่กับพุทโธคุณนึกถึงพุทโธความระลึกนั้นคือสติมีสติคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่ประมาท
1: เจ้าค่ะ
0: ความไม่ประมาทเนี่ยจึงเป็นสติอันนี้ก็จะมาลงล็อกกันกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆหลังจากตรัสรู้ใหม่ๆมาคิดทบทวนนะว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ไงเนี่ยโอ้โหมันยากแท้เนาะนันนีโนเนี่ยก็มานึกถึงว่าแล้วมันมาได้ไงเนี่ยโอ้สติปัฏฐาน4คิดได้ตรงใต้ต้นไทรที่อันเป็นที่พักเราของเด็กเรียนแพทย์แล้วตอนจะปรินิพพานก็มาบอกว่าพวกเธอทั้งหลายจงตั้งอยู่ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดไม่ประมาทกับสตินั่นคือจึงอย่างเดียวกันไง
1: เจ้าค่ะ
0: จั่วหัวมาตอนก่อนจะไปแสดงธรรมก็ด้วยสติปิดท้ายตอนก่อนจะปรินิพพานก็ด้วยความไม่ประมาทก็คือสติเหมือนกันนั่นเอง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เพราะนั่นมันคือไม่ประมาทคือสตินั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าความไม่ประมาทก็คือการมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการดำรงชีวิตหรือการปฏิบัติธรรมหรือการเรียกว่าครองตนอยู่ในสังสารวัฏนี้ในชีวิตของเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้า
1: ทีนี้เจ้าค่ะเวลาที่เหลืออยู่นิยมอยากจะขออนุญาตที่จะแจ้งข่าวให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบถึงกิจกรรมที่น่าสนใจของมูลนิธิปัญญาภาวนาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะซึ่งจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจกันในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่5นี้คือวันที่30สิงหาคมปี2569เป็นวันเรียกว่าวันงานบูรพาจารย์นะเจ้าค่ะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิตุภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรพระอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือของพวกเราซึ่งมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะจัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศในวันอาทิตย์ที่30นี้ที่อยากจะเชิญชวนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายรวมทั้งท่านผู้ฟังผู้สนใจและมีจิตศรัทธามาร่วมงานกันนะเจ้าคะโยมก็เลยขออนุญาตพระอาจารย์ได้ชี้แจงเล่าถึงที่มาของการจัดงานแล้วก็รายละเอียดของการจัดงานวันบูรพาจารย์วันที่30สิงหาคมนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เชิญพรก็คือวันที่30เราก็จะมีงานระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ทำนั้นก็เพราะว่าเราได้ดีมาได้นะคุณเดชใจมันก็มีที่มาที่ไปมีกัลยาณมิตร
1: ระ
0: ดับแรกก็มีครูบาอาจารย์นั่นแหละเป็นกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็มีครูบาอาจารย์ของท่านของท่านมาครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็นับย้อนไปก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มต้นมาให้มีสาวกสืบทอดต่อคำสอนรับกันมาเป็นทอดเราจึงมีวันนี้เดี๋ยวคนเรามันจะมีการเกิด2ครั้งพระพุทธเจ้าว่าการเกิดครั้งแรกก็เกิดจากครรภ์แม่ในครั้งที่1เป็นคนธรรมดาทั่วไปการเกิดครั้งที่2คือเกิดเป็นคนที่ดีคนประเสริฐเกิดเป็นคนดีคนประเสริฐนั่นก็ต้องมีพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นผู้ที่เป็นพ่อผู้ให้กำเนิด
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สืบทอดต่อกันมาตามสายของครูบาอาจารย์และการที่จะมาระลึกถึงตรงนี้คือให้เรามีแบบที่มาที่ไปนะไม่ลืมรากลืมวันเกิดของเราซึ่งวันเกิดของเรานั้นก็เกิดมาเป็นคนดีนั่นแหละเกิดมาในอริยชาติ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นก็จึงมาระลึกถึงกันปีละครั้งโดยก็ปีนี้วันที่30วันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงตรงก็จะมีพิธีทักษิณานุปทานพิธีทักษิณานุปทานก็คือหมายความว่าเราจะสมาทานศีลกับบูชาด้วยศีลบูชาด้วยทานถวายผ้าบางสกุลอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เสร็จแล้วพระสงฆ์ผู้รับทักษิณาทานนั้นก็จะทำการสวด จริญทักษิณานุปทานส่วนนี้ก็สวดบทที่ให้เห็นความไม่เที่ยงต่างๆแล้วเราก็จะมาฟังประวัติหลวงพ่อสั้นๆแล้วก็ทำการปฏิบัติบูชาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงพระอาจารย์ก็จะมาเทศให้ฟังอธิบายตอบคำถามเรื่องการปฏิบัติได้ๆอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ในวันนั้นกิจกรรมเสริมพิเศษ2 อย่างเราก็จะมีคือจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวสตอรี่นะที่เป็นความประทับใจเป็นสิ่งที่เราได้รับจากครูบาอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์จะรวบรวมทำเป็นประวัติของหลวงพ่อฉบับจากมุมมองของลูกศิษย์เพราะว่าเทศต่างๆแบบประวัติของท่านเนี่ยอันนี้ก็มีการรวบรวมไปแล้วส่วนหนึ่งซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านเล่าเองบ้างบันทึกไว้บ้างอันนี้คือจากมุมมองของผู้ถ่ายทอดแต่ถ้าจากมุมมองของลูกศิษย์นี่ยังไม่มีเลยก็เลยว่าจะรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้มานั่นคือส่วนที่หนึ่งกิจกรรมเสริมอันที่สองคือพระอาจารย์ก็เตรียมการเทศของหลวงพ่อที่เทศไว้ในช่วงท้ายๆตอนก่อนที่ท่านจะละขันจากไปแต่ที่ได้เทศไว้ในคอร์สปฏิบัติธรรมช่วง 2-3 ปีท้ายยังไม่ได้มีการนำมาทำเป็นรวมเป็นซีดีเป็นชุดซีดีขึ้นมาอย่างนี้ยังไม่มีแต่ว่าทุกวันนี้ก็คงไม่มีใครใช้ซีดีแล้วนะแต่ว่าก็จะแจกเป็นโค้ดเป็นอะไรให้สามารถไปดาวน์โหลดกันได้
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในวันนั้นอันนี้เป็นกิจกรรมเสริม2 อย่างประเด็นก็อยากให้ทุกท่านถ้าอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกสำหรับการเดินทางปีหนึ่งเราก็มารวมกันครั้งหนึ่งในการที่จะระลึกถึงข้อนี้บุรพาจารย์ที่ได้ทำความดีมาก่อนทำให้เราได้มีความดีในวันนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็จะทำให้เราสามารถสืบทอดต่อความดีไปได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จะจัดขึ้นในเวลา 13 นาฬิกาตรงนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: ที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดปวรนิเวศราชวรวิหารที่บางลำพูนี่เองสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรทุกท่านก็ขอเรียนเชิญไปร่วมงานวันบูรพาจารย์กันได้นะคะและสำหรับท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการแล้วสนใจจะมาร่วมงานก็ได้เลยเพราะถือว่าทุกท่านก็เป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรเช่นกันเพราะว่ารายการธรรมรับอรุณในช่วงที่มีการจัดรายการโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนศิษย์เอกของหลวงพ่อนี้เกิดขึ้นจากหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสที่ท่านได้มอบหมายให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาเป็นผู้แทนในการจัดรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ติดต่อกันมายาวนานถึง15ปีเต็มแล้วถือว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านทั้งนั้นและในบางครั้งต้นๆพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ยังนำคำเทศของหลวงพ่อเนี่ยมาเสนอทางรายการเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็ขอเรียนเชิญชวนค่ะย้ำอีกครั้งนะคะเวลา 13:00 นของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนก็คือวันที่30สิงหาคมปีนี้คือสิ้นเดือนนี้เลยค่ะ2569พบกันที่คณะสูงกุฏินานาชาติวัดปวรนิเวศวิหารกันนะคะที่บางลำพูค่ะวันบูรพาจารย์ค่ะสำหรับเวลาในวันนี้หมดลงแล้วนะคะดิฉันก็ขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าขาพระชันเจ้าขา
0: เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
5: ด้วยแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
6: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
10: วันนี้กองทัพเรือได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชลงน้ำในเวลา 19:30 นณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ในวันที่6 พฤศจิกายน 2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชถูกอัญเชิญลงจากคานนายเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชพร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30 นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีสำหรับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชใช้ปริสถานพระพุทธรูปหรือผ้ากฐินใช้กำลังพลรวมจำนวน72 นายมาริชโยรายงาน
3: รัฐบาลยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษาทั่วประเทศพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
11: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยรัฐบาลได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทางด้านการรักษาพยาบาลการเยียวยาสภาพจิตใจและการดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดโดยยืนยันว่าความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดรวมถึงการทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศพร้อมให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือจากประชาชนร่วมติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นหลักรวมทั้งงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพและคลิปที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้ประสบเหตุเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางจิตใจเพิ่มเติมชาววิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงพลังงานประกาศตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังราคาพลังงานผันผวนสูง
12: นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานได้ดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงทางพลังงานและกำกับดูแลราคาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อราคาอาหารสินค้าและบริการกระทรวงพลังงานได้ปรับเพิ่มอัตราการชดเชยราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG ผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากเดิม7บาท22สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็น9บาท86สตางค์ต่อกิโลกรัมส่งผลให้ราคาขายปลีกก๊าซ LPG ขนาดถัง15กิโลกรัมยังคงตรึงไว้ที่ราคาเดิมที่423บาทส่วนฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมามีสภาวะติดลบอยู่ที่ 71,826 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ประมาณ 2,044 ล้านบาททำให้กระทรวงพลังงานต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการสภาวะทางการเงินของกองทุนอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วคำรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับวันนี้วันเสาร์แล้วครับ8สิงหาคม2569แรม10ค่ําเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ณตาสุคนครับ
1: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
0: ครับวันนี้พบกัน เป็นประจําทุกๆเช้าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับ FM 92.5 MHz AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์ รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ Facebook Live Fanpage ข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้นะครับทีมงานหลากหลายเลยนะครับมีพี่อุเทนพงษ์พันธ์ใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิวพี่บดพี่แดนด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็หลายๆท่านนะคะตอนนี้เปิดทั้งวิทยุนะแล้วก็เปิดทั้งFacebook Live เน
0: ี่ย
1: รวมกันเลยนะคะ
0: ก็จะถ้าเป็น Facebook Live ก็จะดีเลย์นิดนึงนะดีเลย์ประมาณ10วินาที
1: ค่ะหลายๆคนก็อยากมาอัปเดตแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นรวมถึงวันนี้มีหลายๆสถานการณ์เลยนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานแล้วก็มาอัปเดตกันวันนี้ตอนเช้า6โมงเช้าเลยแต่เรื่องแรกเลยที่เราจะอัปเดตนั่นคือเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่าเพราะว่าณตอนนี้นะคะมีประกาศ
0: นะครับมีประกาศมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดวันนี้8สิงหาคมเมื่อตี5ที่ผ่านมานี่เองเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนครับแล้วก็ฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับมีผลกระทบวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยฝนจะตกหนักมากบางแห่งด้วยนะครับส่วนภาคกลางกทม.ปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้เนี่ยจะมีฝนหนักบางพื้นที่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับยังไงระมัดระวังพอฝนตกหนักเนี่ยระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยแรงอยู่นะคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่ง 8-9 สิงหาคมนี้ครับ
1: ค่ะส่วน 12-13 สิงหาคมนี้นะคะก็เป็นช่วงวันหยุดพอดีก็คือช่วงวันประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ก็ยังมีฝนตกหนักในภาคเหนือและภาคตะวันตกของภาคกลางเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะแน่นอนว่าต่อให้มีฝนลดลงแต่ก็ยังมีฝนอยู
0: ่
1: ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันด้วยอย
0: ่
1: าเพิ่งชะล่าใจอุ้ยฝนลดแล้วยังไงก็ต้องพกร่ม
0: นะคะ
1: ย
0: ัง
1: ต
0: ้
1: องพกเสื้อกันฝนอยู่ดีเน
0: า
1: ะ
0: นะครับแล้วก็จะไปจังหวัดไหนอะไรไงเช็คสภาพอากาศกัน
1: ของจังหวัดนั้นๆด้วย
0: ใช่จริงๆช่วงนี้พอมีลมมีอะไรอย่างเงี้ยช่วงไปทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเนิร์สักนิดนึงครับ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าจะเช็คนะสามารถเช็คล่วงหน้าได้อย่างเช่นวันนี้นะคะภาคเหนือเนี่ยฝนตก 70% เลยอุณหภูมิสูงสุด36 องศาต่ำสุด23 องศาภาคอีสานเนี่ยฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ 70% เช่นเดียวกันภาคตะวันออก 70% กรุงเทพและปริมณฑล 70% นะคะภาคกลาง 60% แล้วก็อ่าวไทย 40% นะแล้วก็ภาคใต้อันดามัน 60% อันนี้คือสำหรับเรื่องของฝนตกนะคะ
0: ทีนี้มาดูเรื่องของพายุกันสักนิดนึงอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้แม้ว่าจะไม่ได้เข้าไทยนะแต่ว่าใครที่จะไปญี่ปุ่นหรืออะไรแบบนี้อาจจะต้องเตรียมพร้อมกันสักนิดนึงคนไทยไปญี่ปุ่นกันเยอะนะครับซึ่งทางการญี่ปุ่นเองเขาเตรียมพร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่นดอลฟินกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศแล้วก็ตอนนี้สั่งอพยพประชาชนเกือบ 260,000 คนในจังหวัดคาโกชิมะแล้วก็จังหวัดโอกินาวะแล้วนะครับพร้อมกับยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า500เที่ยวหลังเกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุขณะที่บริษัทโตโยต้าของญี่ปุ่นนะสั่งระงับการทำงานในโรงงาน9แห่งชั่วคราวแล้วก็นอกจากนี้ทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเขารายงานว่าเจ้าไต้ฝุ่นดอลฟินเนี่ยมีความรุนแรงระดับ1นะครับด้วยกำลังลม198 กม./ชม.เขาก็เตือนว่าอาจจะทำให้ฝนเนี่ยตกหนักและอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมด้วย ยแล้วพายุขนาดใหญ่เนี่ยนะครับยังจะแผ่อิทธิพลครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะคิวชูรวมไปถึงจังหวัดคุมาโมโตะด้วยนะครับซึ่งคุมาโมโตะเนี่ยเพิ่งเจอเหตุเรื่องของ
1: แผ่
0: นด
1: ิน
0: ไหวไปนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องครับ
1: อันนี้คือญี่ปุ่นนะคะในขณะที่เกาหลีใต้เนี่ยก็เผชิญอากาศร้อนอบอ้าวเป็นประวัติการณ์ที่อุณหภูมิ 42.5 องศาเซลเซียสซึ่งร้อนที่สุดในรอบ122ปีนะคุณต้น
0: ค
1: ือสื่อต่างประเทศเนี่ยถ้าใครได้เห็นภาพเขาจะนำภาพถ่ายความร้อนหรือว่า
0: อ
1: ินฟราเรดเนี่ยที่บันทึกไว้ในกรุงโซออกมาเผยแพร่ซึ่งจะเห็นระดับพลังงานรังสีอินฟราเรดที่ออกมาจากวัตถุต่าง
0: ๆ
1: คือค่าความร้อนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเฉดนะเฉดสีเนี่ยก็จะมีสีม่วงนะคะสีเหลืองแล้วก็สีแดงซ
0: ึ่
1: งภาพที่เป็นสีม่วงเนี่ยจะอยู่บนๆหน่
0: อ
1: ยเป็นสีที่ยังมีจุดความเย็นส่วนที่เป็นสีแดงและสีเหลืองเนี่ยคือจุดที่มีความร้อนสูงนะคะก็จะไล่ระดับกันลงมาโดยสภาพอากาศทั่วไปในเกาหลีใต้นะคะได้รับการคาดการณ์ว่าจะร้อนไปตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็กรุงโซเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่39องศาเซลเซียสทำให้ประธานาธิบดีนะคะอีแจมยองเนี่ยต้องประกาศให้ทุกหน่วยงานให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตเพราะว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตจากความร้อนไปแล้วกว่า20คนก็คือเรื่องของสโตรกนั่นเองนะคะเนี่ยญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับพายุไทยก็ฝนตกนะส
0: ่
1: วนเกาหลีใต้ก็ความร้อนนะคะ
0: คือ
1: ช่วงนี้ต้องระวัดระวังแล้วต้องเช็คเรื่องของอุณหภูมิให้ดีนะ
0: ใช่แล้วก็หลายประเทศที่ไม่เคยเจอเรื่องของอากาศร้อนอะไรแบบนี้เลยเนี่ยกลับเจอหรืออย่างของทัศนยุโรปเนี่ยของฝรั่งเศสเองเขาก็เตือนเรื่องของคลื่นความร้อนเหมือนกันเออนะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายเพราะว่าจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์เอลนีโญเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: นะครับไปติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจหลายๆคนเหมือนกันเรื่องของเหตุยิงภายในพื้นที่ของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้ลงพื้นที่เลยนะหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจในช่วงเช้าท่านลงพื้นที่ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก็กล่าวถึงเรื่องนี้บอกว่าได้ขอแสดงความเสียใจทั้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วนะครับรวมไปถึงนักเรียนทุกคนที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้ด้วยแม้จะไม่รับบาดเจ็บทางร่างกายแต่ว่ายอมรับว่าเนี่ยกระทบกระเทือนจิตใจแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับซึ่งหลังจากนี้เองเนี่ยท่านนายกลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือการแก้ไขปัญหาและหามาตรการมาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็ยืนยันในจุดยืนเดิมที่ท่านเคยยืนยันเรื่องของอาวุธปืนท่านบอกว่าแม้ที่ผ่านมาเคยมีแรงกดดันให้ผ่อนคลายมาตรการเรื่องของอาวุธปืนแต่ได้คัดค้านมาตลอดตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเหตุการณ์นี้เนี่ยคงเป็นคำตอบสำหรับใครที่เคยพูดเรื่องนี้อยู
1: ่
0: ส
1: ่
0: วนอาวุธปืนเถื่อนก็ต้องเพิ่มการตรวจตราบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดด้วยและเดี๋ยวท่านนายกเองจะเสนอแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นเพียงคำสั่งห้ามซื้
1: อ
0: ห้ามพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานแต่ยังไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่เข้มแข็งเพียงพอในการบังคับใช้วันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะมีกำลังมากพอแล้วที่จะเสนอแก้กฎหมายเรื่องนี้ไม่ให้ปืนเนี่ยกลายเป็นเครื่องทุ่นแรงของคนที่ขาดสติสัมปชัญญะในท่านนายกพูดไว
1: ้
0: นะครับคนที่จะสามารถใช้หรือว่าพกพาอาวุธปืนได้เนี่ยควรเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เท่านั้นนะครับส่วนประเด็นความกดดันภายในโรงเรียนเนี่ยท่านนายกบอกว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปรอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนเนี่ยพิสูจน์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าต้องหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเด็กสามารถครอบครองและนำอาวุธปืนรวมถึงกระสุนเนี่ยเข้ามาในโรงเรียนได้แม้โรงเรียนจะไม่สามารถตรวจค้นหรือว่าเอ็กซเรย์สิ่งของได้แต่อาวุธปืนเนี่ยถ้าเป็นของผู้ปกครองก็ต้องดำเนินคดีกับผู้ปกครองเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ผู้ใหญ่เองต้องมีหน้าที่ในการดูแลไม่ให้เด็กเนี่ยเข้าถึงอาวุธเหล่านี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์การเลียนแบบในลักษณะแบบนี้แล้วก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการมาตามมาตรการป้องกันไว้แล้วครับ
1: ค่ะส่วนหนึ่งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะไม่พ้นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งทางด้านของนายประเสริฐจันทร์รงทองเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้พูดถึงสถานการณ์นี้นะคะว่าเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดซึ่งขณะที่เกิดเหตุเนี่ยท่านตรวจราชการอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะซึ่งก็ได้รับทราบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดเลยนะคะแล้วก็พอทราบว่ามีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยเบื้องต้นก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเร่งควบคุมสถานการณ์อย่าให้มีการสูญเสียเพิ่มเติมนะแล้วก็ทำให้เข้าสู่สภาวะปกติได้เร็วที่สุดซึ่งท่านก็บอกเขาว่าเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีการใช้อาวุธในสถานศึกษาแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมาก อันดับแรกเลยขอความร่วมมืองดเปิดเผยข้อมูลในบางเรื่องที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมลอกเลียนแบ
0: บ
1: นะคะพร้อมที่จะเร่งเยียวยาจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยกระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยของโรงเรียนทั่วประเทศด้วยซึ่งในระยะที่ผ่านมาก็จะได้ยินเรื่องของการเกิดเหตุความรุนแรงแบบนี้บ่อยครั้งนะคะก็เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรวมถึงในเรื่องของการเยียวยาด้วยค่ะน้องต้นค่ะ
0: ค
1: ือทางด้านของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้บอกว่ามีการสั่งการเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงภายในกันที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยเร็วที่สุดนะคะโดยหลักเกณฑ์ของกองทุนเนี่ยมีแบบนี้นะกรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพนะคะรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยได้บอกนะคะว่ารัฐบาลก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะพร้อมส่งกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยไปกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบในกรณีนี้ด้วยโดยรัฐบาลเนี่ยจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกองทุนให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บต่อไปทีนี้อันนี้คือในเรื่องของการเยียวยาภายนอกที่เราสังเกตเห็นได้ถ้าได้รับบาดเจ็บหรือว่าสูญเสียชีวิตแล้วภายในจิตใจจริงๆมีเด็กหลายๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วก็ได้รับภาวะที่กระทบกระเทือนทางด้านจิตใจอย่างมากนะน้องต้น
0: ใช่ครับ
1: บางทีเก็บไปฝันบางทีก็เก็บไปเป็นประสบการณ์ที่มันเรียกได้ว่าเป็นบาดแผลในชีวิตก็ว่าได้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งทางด้านเยียวยาตรงนี้ด้วยนะคะ
0: ซึ่งทางด้านจิตใจเองเนี่ยทางด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะครับท่านก็ทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำกระทรวงเนี่ยนะครับท่านนิกรสมกลางก็ร่วมลงพื้นที่เหมือนกันในเบื้องต้นเนี่ยขอให้ทุกหน่วยงานของพม.เองเนี่ยเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังแล้วก็กำชับทางพม.จังหวัดของนนทบุรีแล้วก็ทีมงานหน่วยงานพม.ของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเร่งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดให้ความช่วยเหลือทันทีตามภารกิจของกระทรวงพม.โดยเฉพาะการช่วยเหลือเฉพาะหน้าในขณะนี้ซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับขอให้ติดต่อศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าสรส.กระทรวงพม.นะครับผ่านสายด่วนได้นะครับทางสายด่วนพม.โทร1300ตลอด24ชั่วโมงอันนี้คือการเยียวยาในส่วนของทางกระทรวงพม.ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเองเขามีการจัดทีมดูแลขออภัยดูแลเรื่องของสภาพจิตใจจากกรมสุขภาพจิตนะทีม MCAT เนี่ยมาช่วยดูแลช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีการสรุปยอดตัวเลขล่าสุดเรื่องของเหตุความรุนแรงในโรงเรียนของจังหวัดนนทบุรีข้อมูลเมื่อช่วง 5:00 น.ที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้ผู้บาดเจ็บเนี่ย23รายกลับบ้านได้แล้ว10รายเหลือรักษาในโรงพยาบาลใน13รายก็กระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับมีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลบางบัวทองโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรแล้วก็โรงพยาบาลธนบุรี2นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยานะครับนอกจากนี้เองนะครับทางโฆษกของทางตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ออกมาสรุปเบื้องต้นนะให้สัมภาษณ์เบื้องต้นว่าจากการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินทางมาโรงเรียนตามปกติและเข้าเรียนพอเมื่อเรียนไปได้ระยะหนึ่งได้ลุกขึ้นแล้วก็ก่อเหตุภายในโรงเรียนซึ่งก่อนเดินออกจากห้องเรียนเนี่ยมีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุต่อแล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยก่อเหตุอย่างที่เราเห็นตามข่าวนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดแล้วก็ประสานโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็สาเหตุแรงจูงใจเนี่ยเบื้องต้นตำรวจได้สอบปากคำพยานในจุดเกิดเหตุเนี่ยรวมถึงบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อของผู้ก่อเหตุนอกจากนี้ตำรวจจะตรวจสอบอุปกรณ์พวกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจเบื้องต้นเนี่ยมีบางส่วนเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุเนี่ยเล่นเกมที่มีลักษณะของการใช้อาวุธปืนและพบการค้นหาข้อมูลหรือว่าเซิร์ชเนี่ยข้อมูลที่เกี่ยวกับหลายเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับคดีครั้งนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยผู้ก่อเหตุเคยเล่าว่าเล่าให้เพื่อนฟังว่าผู้ปกครองเนี่ยเข้มงวดเรื่องของการเรียนและโรงเรียนมีความกังวลเรื่องของผลการศึกษานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้สรุปนะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ย8รายณขณะนี้เนี่ยนะครับเป็นคุณครูเนี่ย5นะครับแล้วเป็นคุณปู่คุณย่าของผู้ก่อเหตุรวมเป็น7แล้วก็รวมไปถึงตัวผู้ก่อเหตุเองเป็น8นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้ทางเรียนเทพศิรินทร์ก็ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษแล้วนะคะวันที่10ถึง14สิงหาคมนี้นะก็ให้น้องๆได้ไปนะคะพักแล้วก็เยียวยากันนะอ่ะจริงๆมีหลายเรื่องที่เกี่ยวกับความสูญเสียแต่ว่าเราขอเบรกไว้ก่อนได้ไหมน้องต้นไปดู
0: เดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตอีกอันนึงได้ไหมเพราะว่าเรื่องของรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กนิดนึงละกันในพื้นที่ของบ้านหนองสองตอนครับของอำเภอเมืองกาญจนบุรีเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมีผู้บาดเจ็บ18รายเป็นเด็กเล็ก16รายนะครับแต่อันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งทางปภ.ของกาญจนบุรีแล้วก็หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเหตุเกิดเนี่ยเมื่อวานนี้เวลาไล่เลี่ยกันกับที่เกิดที่นนทบุรีเลยช่วงประมาณ 11:59 ช่วงเที่ยงเนี่ยนะครับซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ดำเนินการในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับส่งโรงพยาบาลซึ่งสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะถ้าเราได้ดูถ้าในโซเชียลเนี่ยจะเห็นเป็นคลิปเนื้อรถเก๋งพุ่งชนเข้ามาทะลุรั้วเนี่ยเข้ามาเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีผู้บาดไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี
1: ้
0: แต่ว่าเด็กเล็กบาดเจ็บ16ราย
1: เบื้องต้นนี่ก็จริงๆเราได้มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของโรคประจำตัวนะทีนี้แต่ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงว่าผลสรุปจะเป็นยังไงนะคะ
0: ครับผมอ่ะไปกันที่เรื่องไหนดีครับทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงแล้วก่อน
1: ทักทายคุณผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วมีหลายๆท่านนะคะที่ก็มาแสดงความเสียใจนะคะคุณอัชราปิ่นทองบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะค่ะ
0: มีพี่เฉวงนวลนินสวัสดีน้องต้นน้องไอครับฟังทุกวันอยู่ที่นาหม่อมสงขลาฝนตกโปรยปรายมืดฟ้ามัวฝนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับมีพี่สุเทพนะครับสวัสดีทักทายมาพี่นาฏอนงอ
1: ่
0: างทองอำเภอแสวงหา27องศานะครับพี่สุเทพบอกว่าแชร์แล้วเรียบร้อยพี่ทองพูนบอกว่าที่ภูเตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ฝนตกทั้งคืนเลยนะครับพี่ธงชัยยอดทองสวัสดีรายการข่าวยามเช้านะครับอยู่ตอนนี้อากาศดีตะเคียนรามครับ
1: นะคะมีจันทบุรีด้วย26องศาอุ๊ยอากาศกำลังดีเลยนะนะคะจันทบุรีอากาศเย็นสบายดี26องศาครับคุณคมสันนะคะ
0: มีพี่อยู่ในใจชัยภูมิแต่เขาบอกว่าอยู่ทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรนะ
1: ไม่ได้อยู่ในใจ
0: อยู่ทุ่งกุลาร้องไห้นะฝนพร้อมๆเป็นระยะนะครับมีพี่หนุ่มบ่อทองกบิลบุรีทักมาพี่ประเทืองพี่อเนกพริกไทยพี่พิสูจน์นะครับพี่ประยงอยู่พิษณุโลกบางระกำพี่สุโพไขนะครับพี่ออสขุดปิ่นนะครับ
1: ค่ะคุณไก่เกตสยองนี่ชื่อเขานะบอกว่านครสวรรค์27องศาค่ะจริงๆช่วงตอนเช้าๆเนี่ย26-27 เนี่ยอากาศกำลังดีนะ
0: นอนกำลังนอนสบายเลยนะครับ
1: เดี๋ยวขออัปเดตอีกเรื่องนึงก่อนที่จะพักเบรกได้นะคะมาเป็นเรื่องที่คิดว่าต้องอัปเดตแหละเพราะว่าเป็นเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเพราะว่า2วันที่ผ่านมาอาจจะได้ดูภาพข่าวดูข่าวกันมาบ้างแล้วนะคะกับการมาเยือนประเทศไทยนะสำหรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีไทยเมียนมาเนี่ยร่วมเปิด Thailand Myanmar Business Forum 2026นะคะเดินหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจตั้งเป้าการค้า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายมินอองไลนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026นะคะในห้อง Penary Hall ชั้น1ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรงนี้เองนะนะคะก็ได้มีหลายๆท่านนะคะที่เข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่าไทยแล้วก็เมียนมาเนี่ยพร้อมเดินหน้าสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นความไว้วางใจแล้วก็ผลประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ดูแลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีงานทำมีรายได้แล้วก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงด้วยนะคะขณะที่เศรษฐกิจเนี่ย แล้วก็ภาคธุรกิจจะต้องดำเนินหน้าต่อไปด้วยซึ่งปัจจุบันเมียนมาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยนะคะโดยมีมูลค่าทางการค้าระหว่างกันเนี่ยกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมหลายสาขานะทั้งสาขาด้านของพลังงานการผลิตคมนาคมโลจิสติกการสื่อสารอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยหลายๆคนชอบไปเที่ยวนะนะที่ประเทศลาวสวยงามมากเลย
0: ที่เมียนมาด้วย
1: ที่เมียนมาด้วยนะคะซึ่งทั้ง2ประเทศเนี่ยมีศักยภาพในการขยายความร่วมมือได้อีกมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับความร่วมมือทางด้านการค้าเนี่ยทั้ง2ฝ่ายยินดีต่อการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ที่แม่สอดเมียวดีพร้อมพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศซึ่งมีเป้าหมายจะผลักดันเข้าสู่ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนในเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนไทยก็ยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของเมียนมาค่ะแล้วก็จะพร้อมขยายการลงทุนสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันด้วยขณะที่ด้านพลังงานเองเนี่ยทั้ง2ประเทศพร้อมที่จะเดินหน้าความร่วมมือที่มีอยู่แล้วแล้วก็เร่งกระบวนการที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างการความมั่นคงทางด้านพลังงานร่วมกันอีกด้วยค่ะ
0: ครับผมแล้วก็นอกจากนี้เองทั้งสองฝ่ายมีการตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยงผลักดันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของคมนาคมโลจิสติกนะรวมถึงปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งท่านนายกบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานโลกเนี่ยทำให้การเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับผู้คนเนี่ยมีความสำคัญมากและภาคเอกชนก็เป็นกำลังสำคัญนะในการขับเคลื่อนโอกาสนี้โดยรัฐบาลไทยแล้วก็เมียนมาเองก็พร้อมสนับสนุนภารกิจของภาคธุรกิจเองหอการค้าเอ่ยหรือว่าผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเวทีเนี่ยไทยแลนด์เมียนมาบิสเนสฟอรัม2026นี่ถือว่าสำคัญนะในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนของไทยและเมียนมาเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศด้วยนั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องและการสั้นๆและการก่อนที่จะพักเบรกกันนะครับทางรัฐมนตรีทางด้านรองนายกสุภจีนะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงเรื่องกรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยเขามีแนวคิดทำโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะซึ่งจะใช้พรกเงินกู
1: ้
0: ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนำเรื่องนี้หารือกับท่านรองนายกเอกนิติก่อนนะครับว่าจะใช้เงินจากเงินกู้หรือว่าเงินงบประมาณโดยจะต้องดูการใช้ให้มีประสิทธิภาพด้วยต้องกระจายให้ทั่วถึงสร้างรายได้ให้กลุ่มท่องเที่ยวซึ่งช่วยทั้งคนเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของคนที่จะไปเที่ยวด้วยนะครับก็เดี๋ยวขอดูก่อนขอไปตกผลึกกันก่อนส่วนที่มีการตั้งคำถามว่าความจำเป็นเร่งด่วนในการนำเงินกู้เนี่ยมาใช้ในโครงการท่องเที่ยวท่านรัฐมนตรีบอกว่าท่านรองนายกและท่านรัฐมนตรีบอกว่าก็เป็นเหตุผลที่จะต้องมาดูอย่างรอบคอบเลยยังไม่เคาะว่าจะเอาเงินจากก้อนไหนนะครับส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเฟส2ที่มีการพูดถึงเอาไว้จะออกมาพร้อมกันไหมนะครับหรือว่าแยกกันท่านรองนายกสุภจีบอกว่าไม่จำเป็นต้องออกมาพร้อมกันต้องดูความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดส่วนจะช่วงปลายปีนี้ฤดูการท่องเที่ยวหรือช่วงไหนอะไรยังไงถ้าเป็นเรื่องการท่องเที่ยวคงต้องดูเรื่องของฤดูการท่องเที่ยวแต่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต้องดูความจะเป็นเร่งด่วนดูว่าจะดึงงบประมาณก้อนใดมาใช้เต็มมากที่สุดคงต้องมีการพูดคุยกับทางท่านรองนายกเอกนิติกันก่อนที่จะนำเสนอครม.ต่ออันนี้สำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันเบรกกันสักครู่ดีไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าของข่าวยามเช้านะไปฟังคุณพลึกแก้วพี่บุญกันก่อนค่ะ
0: กติ
1: ก
0: าลองข่าวกันก่อนครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: โอ๊ย ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
5: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
5: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
5: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับปีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกที่เป็นประเด็นเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะครับว่าได้รับรายงานเหตุยิงที่โรงเรียนย่านนนทบุรีแล้วและได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บด่วนที่สุดพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเร่งด่วนโดยยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งแสดงความเสียใจกับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตโดยระบุว่ารู้สึกเสียใจมากเห็นใจว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้อย่างไรในประเทศของเราและเป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อใบอนุญาตพกปืนและครอบครองก็เพราะเหตุผลนี้ด้วยนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียนกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีเผยเมียนมายินดีร่วมมือกับไทยแก้ปัญหาชายแดนทุกมิติทั้งเรื่องสารพิษในแม่น้ำยาเสพติดหมอกควันพร้อมขอไทยคุมเข้มชายแดนสกัดขบวนการส่งอาวุธให้ชนกลุ่มน้อยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาสารพิษในแม่น้ำระหว่างไทยและเมียนมาครับว่าทางประธานาธิบดีเมียนมานายมินอองไลได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนครับในการทำให้สิ่งที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของหมอกควันข้ามแดนสารพิษในแม่น้ำและเรื่องการป้องกันปราบปรามยาเสพติดร่วมกันโดยส่วนนี้ครับเมียนมาบอกว่าพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประเทศไทยแล้วครับพร้อมขอให้ฝ่ายไทยนั้นไปหาค่าปนเปื้อนที่เกินมาตรฐานและอันตรายจริงๆอย่าไปยึดค่าสากลเพียงอย่างเดียวเพราะสภาพภูมิประเทศนั้นไม่เหมือนกันจะได้ทำให้ค่าปนเปื้อนดังกล่าวนั้นเป็นระดับที่มีความปลอดภัยกับประชาชนผู้บริโภคซึ่งทางเมียนมาก็ให้ความร่วมมือส่วนอีกหนึ่งสิ่งครับที่เมียนมานั่นขอความร่วมมือจากฝั่งไทยก็คือต้องมีความเข้มข้นตามด่านชายแดนของไทย พร้อมยังระบุว่าเรื่องชนกลุ่มน้อยที่มีอาวุธต่างๆมาจากไทยเป็นจำนวนมากแล้วครับจึงขอความร่วมมือไทยให้ปิดช่องทางทุกอย่างที่จะทำให้ชนกลุ่มน้อยติดอาวุธเหล่านี้เข้าถึงอาวุธหรือว่าเครื่องทุนแรงซึ่งนี่ก็เป็นคำขอที่มีเหตุผลครับดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและฝ่ายทหารของไทยก็ต้องไปควบคุมเรื่องเหล่านี้ตามแนวชายแดนตามด่านชายแดนรวมไปถึงครับด่านพรมแดนธรรมชาติเพื่อมาให้สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มติดอาวุธซึ่งก็จะส่งผลต่อเมียนมานั่นเองล่ะครับมาดูเรื่องดีๆครับของผู้ส่งออกไทยกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีมอบรางวัล44ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี2569ดันไทยจากผู้ส่งออกสู่ผู้สร้างนวัตกรรมเชื่อมผู้ประกอบการไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี2569หรือชื่อภาษาอังกฤษนะครับว่า Prime Minister Export Award 2026เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการสินค้าและบริการประเภทต่างๆในประเทศไทยครับโดยรางวัลนี้ครับคือรางวัลที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยมีส่วนสำคัญในการสร้างชื่อเสียงและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกซึ่งการแข่งขันในปัจจุบันนะครับไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มปริมาณการส่งออกเพียงอย่างเดียวครับพี่น้องประชาชนแต่คือการผลักดันประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน

ันเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในทุกระดับพร้อมกับชื่นชมผู้ประกอบการไทยครับที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์ควบคู่กับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อครับที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้นกกระซิบแก้หนี้เรื่องนี้เป็นอย่างไรครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสเปิดเผยถึงกรณีข้อเสนอให้รัฐบาลนั้นพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ซึ่งเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาแล้วครับว่าทางกระทรวงนั้นพร้อมรับข้อเสนอดังกล่าวไปประเมินความเหมาะสมอย่างถี่ถ้วนครับโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับมีส่วนสำคัญในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนโดยเงินสะพัดจากร้านค้าและระบบการเงินประมาณ 100,000 ล้านบาทนั้นได้หมุนเวียนและกระจายไปทั่วประเทศครับซึ่งมีสัดส่วนการกระจายตัวคล้ายกับโครงการคนละครึ่งพลัสในอดีตคือมีเม็ดเงินครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเพียง 15-16% เท่านั้นครับส่วนที่เหลือครับกระจายลงสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงทั่วประเทศครับนอกจากนี้เพิ่มเติมครับพี่น้องประชาชนกระทรวงการคลังยังส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าใช้นกกระซิบซึ่งนกกระซิบคืออะไรครับนกกระซิบจะเป็นตัวช่วยให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารู้จักนำเทคโนโลยี AI มาช่วยสรุปการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้เรียบร้อยเพื่อนำเอกสารทางการเงินดังกล่าวเลยแหละครับไปยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ง่ายยิ่งขึ้นครับป้องกันไม่ให้ประชาชนนั้นต้องตกเป็นหนี้นอกระบบนั่นเองครับและสำหรับผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าจะมีการประเมินผลอย่างละเอียดเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขทั้งนี้ยอมรับว่าสัดส่วนการเยียวยาแบบ 60-40 รัฐบาลออกให้ 60% ประชาชนจ่าย 40% แม้จะมีเจตนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยสัดส่วนที่มากกว่าแต่ได้รับข้อเสนอแน่จากประชาชนบางส่วนนะครับว่าคำนวณได้ยากไปสักหน่อยครับ 60-40 และเรียกร้องอยากให้กลับไปใช้รูปแบบคนละครึ่ง 50-50 ครับคำนวณได้ง่ายซึ่งทางกระทรวงการคลังก็พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อจะนำมาประกอบการพิจารณาต่อไปนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของสคบกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศห่วงเทรนด์ดูดไขมันร่อง11สั่งสคบลุยตรวจคลินิกเสริมความงามย้ำราคาโฆษณาต้องจ่ายจริงห้ามบวกเพิ่มพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่อยากมีหุ่นดีๆอยากมีซิกแพคอยากมีร่อง11ครับเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับสั่งการให้นะครับทางสคบนั้นเร่งบูรณาการร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและแพทยสภาเข้าไปตรวจสอบคลินิกเสริมความงามอย่างเข้มงวดครับหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีดูดไขมันหน้าท้องสร้างร่อง11ที่เจอบริการไม่ตรงปกครับโดยโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ในราคา 33,999 บาทแต่เมื่อถึงวันผ่าตัดครับพี่น้องประชาชนกลับถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายพุ่งสูงถึง 70,000 บาทเกือบครึ่งครับพร้อมย้ำเตือนผู้ประกอบการนะครับว่าราคาที่โฆษณานั้นจะต้องเป็นราคาที่ผู้บริโภคจ่ายจริงเท่านั้นครับด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดจากกรณีผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งซึ่งให้โฆษณาราคาต่ำเกินจริงแต่กลับเรียกเก็บเพิ่มกว่าเท่าตัวในวันรับบริการรวมถึงการให้ลงนามในเอกสารยินยอมที่ไม่รับประกันผลลัพธ์ด้วยซึ่งเข้าข่ายการใช้เงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับโดยขณะนี้สคบนั้นได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายแล้วครับและเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อเท็จจริง

0: ทั้งนี้สคบได้ยกระดับการกำกับดูแลสัญญาธุรกิจเสริมความงามให้ผู้ประกอบการนั้นต้องเปิดเผยรายละเอียดหัตถการค่าใช้จ่ายทั้งหมดชื่อแพทย์พร้อมใบอนุญาตและเงื่อนไขการยกเลิกบริการแก่ผู้บริโภคอย่างชัดเจนก่อนตัดสินใจครับเพื่อป้องกันการช่อชนและเอาเปรียบพี่น้องประชาชนซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนประชาชนเพิ่มเติมนะครับว่าความสวยไม่ควรแลกมาด้วยความเสี่ยงความสวยไม่ควรแลกมาด้วยความเสี่ยงครับก่อนตัดสินใจใช้บริการควรสอบถามราคารวมทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรอ่านเอกสารให้ครบถ้วนก่อนลงนามและเก็บหลักฐานโฆษณารวมถึงใบเสร็จไว้ทุกครั้งทั้งนี้ครับหากพบการโฆษณาเกินจริงถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มอย่างไม่เป็นธรรมหรือถูกบังคับให้รับเงื่อนไขที่เสียเปรียบสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนมาดูกันต่อครับที่เรื่องของสภาพจิตใจนักเรียนครูผู้ปกครองจากเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนในโรงเรียนที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งทีมตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเยียวยาสภาพจิตใจนักเรียนครูผู้ปกครองจากเหตุใช้อาวุธปืนในโรงเรียนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับเปิดเผยครับว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของครูและนักเรียนที่เสียชีวิตจากกรณีเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและขอเป็นกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวรวมถึงคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครนั้นอยากให้เกิดขึ้นขณะนี้ครับกระทรวงพม.ซึ่งมีภารกิจในการดูแลเด็กและเยาวชนได้ส่งทีมศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนและทีมพม.จังหวัดนนทบุรีครับลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546รวมทั้งเยียวยาสภาพจิตใจทั้งเด็กนักเรียนคณะครูและผู้ปกครองที่ได้รับความเสียหายอีกทั้งจัดผู้จัดการรายกรณีหรือว่าเคสเมเนเจอร์ครับหรือทีมสหวิชาชีพและทีมของนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับเพื่อช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนนะครับในการก้าวผ่านเหตุการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันแหละครับหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนครับขอให้ติดต่อศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนกระทรวงพม.ได้นะครับผ่านสายด่วนพม.โทร1300ตลอด24ชั่วโมงครับและปิดท้ายครับตีข้องร้องข่าวในวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคทะลุ50สะท้อนสัญญาณฟื้นตัวรัฐบาลเดินหน้าดูแลค่าครองชีพเร่งส่งออกท่องเที่ยวและการลงทุนต่อเนื่องพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกได้กล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.2 และกลับเข้าสู่ระดับความเชื่อมั่นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนเลยครับสะท้อนว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจนั้นเริ่มฟื้นตัวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการดูแลค่าครองชีพของรัฐบาลการกระตุ้นการใช้จ่ายรายได้ภาคเกษตรการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังขยายตัวต่อเนื่องโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้าไปยังผู้ประกอบการรายย่อยไปยังเกษตรกรและไปยังชุมชนอันเป็นการเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในประเทศควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนครับ ทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจใช้จังหวะที่ความเชื่อมั่นนี้เริ่มฟื้นตัวเดินหน้ามาตรการเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องครับทั้งการขยายตลาดส่งออกและเปิดตลาดใหม่การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและการต่อยอดการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวโดยเน้นนะครับที่การกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมไปถึงการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนั่นจะมีความยั่งยืนนั่นเองล่ะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั้นพร้อมก้าวสู่เวทีโลกกับ37ลวดลายผ้าไทยจาก26ชุมชนวัตถุดิบ GI จากทั่วประเทศและรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจในการกลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งคือสิ่งที่ประเทศไทยพร้อมนำเสนอและถ่ายทอดสู่ผู้แทนจากกว่า191ประเทศทั่วโลกครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี่คืออีกก้าวสำคัญให้โลกจดจำประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องประชาชนและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: 6นาฬิกากับอีก52นาทีกลับมาข่าวยามเช้านะครับเมื่อสักครู่ตีขอร้องข่าวคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลก
1: ็
0: ข่าวสารต่างๆในรอบวันที่ผ่านมาหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับอ่ะกันไปที่อีกหนึ่งเรื่องแต่เดี๋ยวก่อนอื่นขอทักทายคุณผู้ฟังก่อนไหมขอสั้นๆนิดนึงขอทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนละกันมีคุณพานุมาทักมานะครับคุณพี่หนุ่มเพชรภูไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ของโรงเรียนด้วยนะครับมีพี่ครูนิดปริชยานะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะจากพิษณุโลกนะครับพี่สุพีชพี่มาลีนะครับ
1: พี่วันดีก็มา
0: พี่วันดี
1: อยุธยา26องศานะตอนนี้กำลังอากาศดีเลยนะคะ
0: พี่พระรุ่งขติยะนะครับ
1: ค่ะรวมถึงผู้ใหญ่บำรุงด้วยสวัสดีข่าวยามเช้านะคะน่าจะเปิดฟังหอกระจายข่าวอยู่นะ
0: นะคะตอนนี
1: ้ 80,000 แห่งทั่วประเทศเลยนะคะน่าจะรับฟังข่าวสารจากพวกเราอยู่นะ
0: อืมอ่ะไปไหนๆก็ไปกันที่เรื่องนึงแล้วกันที่หลายคนติดตามเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ค่ะ
0: นะครับผมเขามีการติดตามเรื่องของการช่วยเหลือกันสักนิดนึงซึ่งทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับมีการลงพื้นที่ที่สกลนครไปติดตามเรื่องของการดำเนินงานของสำนักงานขนส่งของสกลนครตรวจเยี่ยมเรื่องของการอุทธรณ์สิทธิ
1: ์
0: ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับเบื้องต้นเนี่ยสำหรับการช่วยเหลือผู้ถือบัตรเนี่ยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครรวมทั้งสำนักงานขนส่งสาขาของอำเภอสว่างแดนดินแล้วก็ที่สาขาอำเภอพังโคนเนี่ยได้เปิดให้บริการตรวจสอบการถือครองรถนั่นแหละนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เพื่อยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเขาดำเนินการมาตั้งแต่17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลล่าสุดเมื่อ4สิงหาคมเนี่ยรับบริการรวมทั้งสิ้น 3,916 รายนะครับแล้วก็เหตุผลในการยื่นทบทวนเนี่ยสาเหตุหลักก็คือรถอายุเกินแต่โดนตัดสิทธิ์เนื่องที่เราบอกว่ามอเตอร์ไซค์เกิน15รถยนต์เกิน20แล้วก็สิ้นภาพใช้งานคือไม่ได้ใช้แล้วนะมันพังไม่ไหวแล้วเนาะแล้วก็ขายไปแล้วก็คือโอนลอยถูกยืดสูญหายหรือถูกแอบอ้างนำไปซื้อรถก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมเนี่ยบอกว่าติดตามเรื่องของการดำเนินโครงการ DLT พร้อมซัพพอร์ต DLT ก็คือแอปของทางกรมการขนส่งใช่นะครับซึ่งมาตรการเยียวยาจากกรมการขนส่งทางบกเนี่ยช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะรถบรรทุกที่รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงอันนี้ก็คือช่วยกันตั้งแต่20เมษายนที่ผ่านมาถึง30พฤษภาคม69นะครับเบิกจ่ายไปแล้วเนี่ย159คันรวมทั้งสิ้น 690,000 กว่าบาทแล้วก็รถโดยสารไม่ประจำทางอีก3คันรถมอเตอร์ไซค์สาธารณะอีก37คันรถบรรทุกอีก119คันนั่นเองครับ
1: อันนี้พูดถึงเรื่องของรถที่จะตรวจเช็คในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราพูดคุยกันนะคะพอพูดถึงเรื่องของรถก็ต้องพูดถึงเรื่องของนี้หน่อยละกันนะคะเรื่องของการเดินทาง อัปเดตกันนิดนึงค่ะกรมทางหลวงเปิดทดลองช่องทาง M6 บางปะอินปากช่อง21สิงหาคมนี้นะคะฟรีทุกสุดสัปดาห์รองรับการเดินทางของประชาชนซึ่งนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเนี่ยได้บอกว่าตามนโยบาย Quick Win ของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะกรมทางหลวงเนี่ยก็ได้เร่งรัดโครงการก่อสร้างที่มีความพร้อมให้เปิดบริการโดยเฉพาะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือที่เราคุ้นชินกันในชื่อมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินนครราชสีมาบางปะอินโคราชนั่นเองนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนซึ่งกรมทางหลวงเนี่ยจะเปิดทดลองให้บริการ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทางประมาณ110กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางก็คือฟรีนั่นเองเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมเวลาเที่ยงจนถึงวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนเที่ยงวันของวันศุกร์จนถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย
0: ์
1: นะคะแล้วก็เปิดให้บริการในรูปแบบเนี้ยทุกสัปดาห์เลยจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม
0: ่
1: 2570โดยตั้งเป้าว่าจะเปิดให้บริการฟรีตลอดสายทุกวันตลอด24ชั่วโมงในระยะต่อไปซึ่งตอนนี้เปิดแบบนี้ก่
0: อ
1: นซึ่งเป็นการทดลองใช้อ่ะนะคะซึ่งการเปิดช่วงบางปะอินปากช่องเนี่ยก็จะเชื่อมต่อระหว่างปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมานะคะแล้วก็จะปิดทางเข้าออกชั่วคราวบริเวณกิโลเมตรที่65ถนนมิตรภาพให้ไปใช้ด่านปากช่องแทนนะแล้วก็สำหรับเดินทางขาออกจากกรุงเทพเนี่ยก็สามารถขึ้นไปที่ด่าน M6 ที่ด่านบางปะอินไปลงด่านปากช่องถนนธนารัฐได้เพื่อเดินทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาส่วนทางเข้ามากรุงเทพก็คือเนื่องจากที่ช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงก่อสร้างปากช่องมวกเหล็ก ยังไม่เสร็จนะคะก็ต้องใช้ถนนธนารัฐแล้วก็ถนนมิตรภาพไปที่ M6 ก่อนแล้วก็ที่จะมากรุงเทพแบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เดินทางก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่เพจของกรมทางหลวงได้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครบอกว่าอุ๊ยแล้วชาร์จแบตรถจะทำยังไงรถไฟฟ้าจะทำยังไงจะมีตรงที่จุดพักรถนะจุดพักรถทับกวางนะคะบริเวณกิโลเมตรที่65ทั้งขาเข้าขาออกเลยก็จะมีช่วงที่จะรอชาร์จได้เหมือนกันมีห้องน้ำด้วย
0: มีห้องน้ำแต่ว่าไม่มี
1: อ๋อแต่ไม่มีจุดชาร์จรถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมให้เรียบร้อยด้วยนะคะก็ M6 เนี่ยก็ยังอยู่การระหว่างการก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งระบบอยู่นะนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามกรมทางหลวงได้1586ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: จริงๆพอมีหลายๆทางที่เขาเปิดทดลองวิ่งเนี่ยจะช่วยย่นระยะเวลาทางเรื่องของชุดจริงๆมันจะสำคัญมากในช่วงของเทศกาลนะเพราะว่าโอ้โหเวลาเราไปทางฝั่งภาคอีสานเนอะไปโคราชไปอะไรแบบเนี้ยโอ้โห
1: รถก็จะติดนะ
0: สุดๆนะเวลาแบบว่าเดินทางในช่วงเทศกาลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่คาดว่าจะช่วยพี่น้องประชาชนแต่ทางนี้ทางนั้นด้วยความที่มันยังอาจจะยังไม่มีปั๊มอยู่บนนั้นหรือห้องน้ำที่อาจจะมีบริการแต่อาจจะแบบไม่เพียงพอหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะอาจจะต้องระวังกันเผื่อร่างกายให้พร้อมด้วยแล้วก็ชาร์จอะไรเติมน้ำมันอะไรกัน
1: ให
0: ้
1: เร
0: ีย
1: บร้อยค่ะ
0: นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวยามเช้าประจำวันนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคม8เดือน8
1: ค่ะ
0: นะครับผมแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้ทางข่าวภาค7โมงเช้านะครับตอนนี้ผู้ประกาศของเรามารอแล้วนะครับ
1: พี่ปูบุญมาของเรานั่นเองนะคะสำหรับในวันนี
0: ้ใช่แล้วก็คุณนฤนาถแข่งขันด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสั่งการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุดคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดบูรณาการหน่วยงานวางมาตรการรับมือสถานการณ์ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว
1: ซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทีมนักตบสาวไทยเปิดสนามตบชนะฟิลิปปินส์3-0เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพสนาม2ที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีสั่งการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยได้สั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวมาตรการหลังเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีระบุว่าตามกฎหมายปัจจุบันประชาชนทั่วไปไม่สามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้อยู่แล้วและจะมีการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างชัดเจนต่อไปพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการตรวจค้นอาวุธปืนในจุดตรวจทั่วไปอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น
3: แต่จริงๆแล้วกฎหมายคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นวันนี้ก็ผมก็คงจะต้องมอบหมายให้ชัดเจนว่าจากนี้ไปถ้าตรงนี้การตั้งด่านตรวจก็จะตรวจค้นอาวุธปืนนี้ด้วยถ้าเจอใครพกอาวุธปืนก็ถูกดำเนินคดีหนักนะครับเรื่องของมาตรการการดูแลผู้ข้อร้ายเราก็มีหลักปฏิบัติตามระเบียบของทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธินะครับก็จะมีกองทุนของเขากระทรวงศึกษาธิการก็จะมีกองทุนที่จะมาดูแลครอบครัวแต่ว่าเรื่องตรงนี้เราจะพยายามทุกวิธีทางที่จะให้การเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้เคราะห์ร้ายในกรณีเสียชีวิตนะครับก็ต้องเยียวยาเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ
2: ด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ยิงครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเข้าเกณฑ์สาธารณภัยตามระเบียบของกองทุนโดยอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยากำหนดไว้ดังนี้กรณีเสียชีวิตรายละ1ล้านบาทกรณีทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนพ.ศ. 2568ได้แก่ค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัว 30,000 บาทและเงินเพิ่มสำหรับครอบครัวที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีอีก 50,000 บาทโดยรัฐบาลจะได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเร็วที่สุดทางนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและทายาทจากเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือตามสิทธิ์ได้ที่สำนักงานยุติธรรมอาคารสารกลางจังหวัดนนทบุรีชั้น2ถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์025257245ชวิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายก